0: Enjoy watching. Bye bye.
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

กับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักรา

0: 2512
1: เมธแก่นแก้วหายไปไหน
2: ได้แมวแล้วฮะเ
3: อ
2: ามาเร็วเร็ว
4: เฮ้ยแก่นแก้ว
1: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
2: อ้าวก็ไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
5: เฮ้ยๆๆหยุดหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
2: ทำฝนงั้นเหรอหืม
5: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
2: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
5: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
5: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนข้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
2: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปหมู่เฮาตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้วอะไรเนี่ยฝนนี
4: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
5: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
1: บ่แก่นแก้ว
2: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว
1: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
7: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
4: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
7: ใช่แล้วล่ะ
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์และสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในหน่วยแรกนะครับก็คือหน่วยสารละลายและเรื่องที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่องเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวละลายตัวทำละลายและสภาพละลายได้ของสารครับ

0: จุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับก็คือเราต้องมีการจำแนกนะครับเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวละลายตัวทำละลายในสารละลายครับ2ครับอธิบายเกี่ยวกับสารละลายอิ่มตัวและสภาพละลายได้ของสารนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่อยู่บนหน้าจอที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นภาพน้ำเชื่อมนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสังเกตน้ำเชื่อมให้ดีนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับต่อไปครับทองเหลืองเคยเห็นวัสดุหรือว่าชิ้นงานที่ทำจากทองเหลืองนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนะครับเคยเห็นถูกต้องไหมครับดีมากเลยต่อไปครับลูกโป่งบรรจุอากาศลูกโป่งบรรจุอากาศนะครับมี3ตัวอย่างให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางดูนะครับทีนี้นักเรียนคิดว่าสารตัวอย่างมีลักษณะอย่างไรบ้างสารตัวอย่างมีลักษณะอย่างไรบ้างสารแรกคืออะไรนักเรียนน้ำเชื่อมถูกต้องไหมครับน้ำเชื่อมมันมีลักษณะอย่างไรน้ำเชื่อมใสเป็นของเหลวมีสีไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีนะครับต่อไปครับทองเหลืองเห็นสีของมันนะครับแล้วก็เป็นยังไงนักเรียนสถานะเป็นยังไงครับของแข็งนะครับต่อไปเลยคืออะไรครับนักเรียนลูกโป่งนะครับลูกโป่งที่นักเรียนเห็นเนี่ยในลูกโป่งบรรจุอากาศถูกต้องไหมครับบรรจุอากาศเข้าไปนะครับลักษณะเป็นยังไงนักเรียนมันพองออกถูกต้องไหมข้างในต้องมีอะไรนักเรียนอากาศมีสถานะดีมากนะครับก็นักเรียนปลายทางก็ตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับทีนี้นักเรียนครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับน้ำเชื่อมประกอบไปด้วยอะไรนักเรียนน้ำเชื่อมประกอบไปด้วยน้ำตาลกับน้ำส่วนทองเหลืองนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนทองแดงกับสังกะสีต่อไปครับแล้วอากาศล่ะอากาศประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนครับแก๊สออกซิเจนแก๊สและแก๊สอาร์ก็แก๊สอื่นๆนะครับมีแก๊สอาร์กอนแล้วก็แก๊สอื่นๆเนาะนะครับทีนี้นักเรียนเราเรียกสารตัวอย่างเหล่านี้ว่าอะไรนักเรียนเรียนไปแล้วถูกต้องไหมครับเราเรียกสารตัวอย่างเหล่านี้ว่าสารละลายนั่นเองนะครับถูกต้องไหมถูกต้องทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักเรียนรู้แล้วว่าสารตัวอย่างที่คุณครูให้มา3สารเนี่ยเป็นสารละลายทีนี้นักเรียนจะบอกคุณครูได้หรือไม่ในสารละลายตัวอย่างของเราเนี่ยประกอบไปด้วยสารใดบ้างเป็นตัวละลายและสารใดเป็นตัวทำละลายนะครับเดี๋ยวทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมาเรียนรู้พร้อมกันในกิจกรรมที่1เรื่องระบุตัวละลายและตัวทำละลายได้อย่างไรให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องระบุตัวละลายและตัวทำละลายได้อย่างไรขึ้นมาเลยนะครับในการทำกิจกรรมตรงนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนในสมาชิกกลุ่มของเรานะครับร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลครับร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวละลายและตัวทำละลายนั่นเองนักเรียนต้องบอกคุณครูให้ได้ว่าคุณครูมีสารละลายตัวอย่างมาให้นักเรียนจะต้องระบุให้ได้ว่าสารใดเป็นตัวละลายสารใดเป็นตัวทำละลายและใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกนักเรียนต้นทางฟังอย่างนี้แล้วเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมไหมครับเข้าใจนะครับก็นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะครับที่คุณครูได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะครับจากข้อมูลนะครับเป็นตารางข้อมูลของสารละลายบางชนิดซึ่งสารละลายชนิดแรกคืออะไรครับนักเรียนทองเหลืองสถานะของทองเหลืองคือองค์ประกอบไปด้วยทองแดงซึ่งเป็นของแข็งมีกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนและสังกะสีซึ่งเป็นมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 40% แน่นอนครับตัวทำละลายคือตัวละลายคือ
1: สังกะส
0: ีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสารละลายต่อมาครับคืออะไรนักเรียนหน้า สถานะของสารละลายคือของแข็งองค์ประกอบนะครับของนาคประกอบไปด้วยทองแดงเป็นของแข็งมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 60%
0: ทองคำเป็นของแข็งมีกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียน
1: 35%
0: และเงินเป็นของแข็งมีกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: 5% นะครับตัวธรรมลายคือ
1: ทองแดง
0: ตัวละลายคือ
1: ท
0: องคำเงินมีทองคำและเงินคุณครูอยากรู้ว่าสารแรกทองเหลืองอ่ะทำไมตัวธรรมละลายถึงเป็นทองแดงเพราะมีอะไรครับปริมาณมากกว่าและทองแดงมีสถานะเป็นสังกะสีมีสถานะเป็นสารที่เป็นตัวธรรมละลายจะต้องมีปริมาณเป็นอย่างไรเมื่อ2อย่างนี้สถานะเหมือนหรือต่างกันนักเรียนเหมือนอ้าวตัวอย่างที่2เหตุใดนะครับหรือว่าเพราะอะไรทองแดงถึงเป็นตัวธรรมละลายเพราะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 60%
0: เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างถัดไปครับนักเรียนเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมสถานะของสารละลายคือ
1: ของ
0: แข็งประกอบไปด้วยเหล็กซึ่งเป็นของแข็งกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: โครเมียมเป็นของแข็งกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ต่อไปครับนิกเกิลเป็นของแข็งกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: จึงทำให้เรารู้ว่าตัวทำละลายคือและตัวละลายคือ เหตุใดเหล็กจึงเป็นตัวทำละลายดีมากหวังว่าปลายทางก็จะตอบได้เหมือนกับต้นทางนะครับต่อไปครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับคืออะไรครับนักเรียน
1: น
0: ้ำเกลือน้ำเกลือมีสถานะเป็นองค์ประกอบของน้ำเกลือประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยน้ำซึ่งมีสถานะเป็นและเกลือแกงซึ่งมีสถานะเป็นตัวทำละลายของน้ำเกลือคือนักเรียนต้นทางลองบอกครูนะครับทำไมน้ำจึงเป็นตัวทำละลาย
1: น
0: ้ำเป็นของเหลวเหมือนกับน้ำเป็นของเหลวเหมือนกับน้ำเกลือน้ำก็เลยเป็นตัวเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปพร้อมกับครูเลยนะครับถัดไปครับนักเรียนคือน้ำเชื่อมสถานะของน้ำเชื่อมค
1: ือ
0: ประกอบไปด้วยน้ำซึ่งมีสถานะน้ำตาลทรายซึ่งมีสถานะตัวทำละลายคือตัวละลายคือเหตุใดน้ำจึงเป็นตัวทำละลายเหมือนกับ
1: น้ำเชื่อม
0: แสดงว่าน้ำกับน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นไงเหมือนกันแต่น้ำเชื่อมอยู่ในอะไรขออภัยครับน้ำเชื่อมจัดเป็นน้ำจัดเป็น
1: ตัวทำละลาย
0: เดี๋ยวคุณครูจะให้ลองสรุปนะว่าเราใช้เกณฑ์ใดในการแยกนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปพิจารณาตัวอย่างสารละลายในข้อถัดไปนะครับถัดไปครับนักเรียนคืออะไรแอลกอฮอล์เช็ดแผลมีสถานะเป็นองค์ประกอบคือประกอบไปด้วยเอทานอลกี่เปอร์เซ็นต์ครับ70%เลยทีเดียวน้ำกี่เปอร์เซ็นต์ครับนักเรียน
1: 30
0: ตัวทำละลายคือตัวละลายคือ
1: น
0: ้ำทำไมเอทานอลเป็นตัวทำละลาย
1: ม
0: ีปริมาณมากกว่าเอทานอลมีสถานะเป็นอะไรเนี่ยน้ำล่ะโอเคนะครับแปลว่านักเรียนก็เริ่มมีความเข้าใจแล้วนะครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสารละลายถัดไปนะครับคืออะไรครับนักเรียนทิงเจอไอโอดีนสถานะของสารละลายคือ ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 95%
0: ไอโอดีนกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 2%
0: โพแทสเซียมไอโอไดด
1: ์
0: 2.5% ตัวทำละลายคือ
1: แอลกอฮอล์
0: 3ตัวอย่างตรงนี้คิดว่าสถานะเหมือนกันไหมสารใดเป็นตัวทำละลายครับแอลกอฮอล์เพราะว่าม
1: ีปริมาณมากกว่า
0: หรือเป็นไงครับมากที่สุดไหม มากที่สุดเลยต่อไปอากาศสถานะคือ
1: แก๊ส
0: ประกอบไปด้วยอะไรครับ
1: แก
0: ๊
1: ส
0: แก๊สไนโตรเจน 78% แก๊สถัดมาครับ
1: แก๊สออกซ
0: ิ
1: เจน
0: 21% และแก๊สอื่นๆถูกต้องไหมครับนักเรียนตัวทำละลายคือ
1: แก
0: ๊สไนโตรเจนแก๊สไนโตรเจนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเห็นตารางที่แสดงข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับคือแก๊สชีวภาพมีสถานะเป็น
1: แก
0: ๊สนะครับองค์ประกอบคือแก๊สมีเทนกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียน
1: 68%
0: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด
1: ์
0: 31% และอื่นๆ 1% ตัวทำละลายคือ
1: แก
0: ๊สมีเทนนะครับนักเรียนที่นี้เดี๋ยวนักเรียนดูตารางนะครับข้อมูลนะครับของสารละลายบางชนิดเนี่ยดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางแต่ละกลุ่มนะครับทำแผนผังแสดงหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการทำงานว่ากลุ่มของเรานะครับใครทำหน้าที่อะไรบ้างแต่หลักๆเลยหน้าที่นะครับก็จะเหมือนในชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งคุณครูคิดว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะสามารถระบุหน้าที่รับผิดชอบของตนเองในแต่ละกลุ่มได้นะครับถัดไปครับนักเรียนทีนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับอภิปรายนะครับนำเสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวละลายและตัวทำละลายในสารละลายครับเอาล่ะเอาเขียนลงไปนิดนึงจะระบุได้อย่างไรว่าตัวไหนเป็นตัวละลายตัวไหนเป็นตัวทำละลายในแต่ละสารซึ่งนักเรียนดูตัวอย่างไปกี่ตัวอย่างนักเรียน1 2 3 4 5 6 7 8ตัวอย่างซึ่งก็ปรากฏอยู่ในใบกิจกรรมของนักเรียนใช่มั้ยครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็อภิปรายนะครับแล้วหรืออาจจะเขียนสรุปเนี่ยลงไปในใบงานก่อนว่าเราใช้เกณฑ์อะไรนะครับในการอะไรครับนักเรียนในการระบุตัวละลายและก็ตัวทำละลายในสารละลายนะครับก็ให้นักเรียนสมาชิกในแต่ละกลุ่มทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมเดี๋ยวเราจะมานำเสนอพร้อมกันนะครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการนะครับช่วยกันวิเคราะห์ว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวละลายและตัวทำละลายนั้นมีทั้งหมดกี่เกณฑ์เดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆนะครับที่อยู่ต้นทางนะครับนำเสนอไปพร้อมกันนะครับเชิญครับวันนี้มีตัวแทนแล้วนะครับเชิญเลยครับนักเรียน
1: สารที่นำมาผสมกันมีสถานะเดียวกันสารที่มีปริมาณมากกว่าเป็นตัวนำละลาย 2. สารที่มีสถานะต่างกันสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายเป็นตัวนำละลาย
0: ก็นักเรียนปลายทางนะครับก็ฟังคำตอบของเพื่อนไปแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนโอเคนะครับดีมากเลยครับนักเรียนที่นี้เดี๋ยวเรามาอภิปรายจากการนำเสนอนะครับในเรื่องของเกณฑ์ที่ใช้ระบุตัวละลายและตัวทำละลายในสารละลายอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนก็คือนะครับจากการนำเสนอของนักเรียนต้นทางนะครับก็สามารถอภิปรายแล้วก็สรุปได้ว่าถ้าสารที่นำมาผสมกันมีสถานะต่างกันสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายจัดเป็นตัวทำละลายตัวอย่างเช่นเกลือแกงกับน้ำนะครับนำมาผสมกันได้เป็นสารละลายเกลือแกงตัวที่เป็นตัวทำละลายก็คืออะไรครับนักเรียน

พราะว่าน้ำมีสถานะเดียวกับถูกต้องต่อไปครับนักเรียนอีกหนึ่งเกณฑ์ครับถ้าสารที่นำมาผสมกันมีสถานะเดียวกันสารที่มีปริมาณมากกว่าจัดเป็นตัวทำละลายตัวอย่างเช่นนะครับเรานำน้ำ30มิลลิลิตรมาผสมกับเอทานอล70มิลลิลิตรตัวทำละลายก็คือเอทานอลเนื่องจากเอทานอลมีกี่มิลลิลิตรครับ70และเอทานอลกับน้ำสถานะเดียวกันไหมเดียวกันเอทานอลเลยเป็นตัวทำละลายนะครับจากการอภิปรายนะครับตรงนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับพอที่จะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับนักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำถามชวนคิดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะไปทำกิจกรรมต่อไปเลยครับคุณครูมีคำถามนะครับถามทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับถ้าสารละลายเกลือแกงนะครับจำนวนมากนะครับถ้าละลายเกลือแกงจำนวนมากในน้ำจำนวนหนึ่งที่อุณหภูมิห้องเกลือแกงจะละลายหมดหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนคิดว่าหมดไหมบางคนก็บอกว่าหมดเอาไหนใครคิดว่าไม่หมดมีไหมครับฟังอีกรอบนะครับนักเรียนปลายทางถ้าละลายเกลือแกงจำนวนมากในน้ำจำนวนหนึ่งที่อุณหภูมิห้องเกลือแกงจะละลายหมดหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนต้นทางตอบว่าหมดหรือว่าไม่หมดเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ไปพร้อมกันนะครับในกิจกรรมที่1 นะครับเรื่องละลายได้เท่าใดก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1ครับละลายได้เท่าใดเดี๋ยวเรามาดูวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับว่าคืออะไรนะครับคืออะไรนักเรียนจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือนะครับศึกษาสภาพละลายได้ของเกลือแกงนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนการทำกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรเอาล่ะ1 นะครับคือต้องชั่งน้ำกลั่น10กรัมนะครับเกลือแกง20กรัมค่อยๆเติมเกลือแกงที่ชั่งไว้นะครับลงในบิกเกอร์ที่มีน้ำ10กรัมทีละช้อนนะครับทีละ1ช้อนตักสารเบอร์1พร้อมกับคนสารละลายด้วยแท่งแก้วคนสารจนไม่สามารถละลายได้อีกแล้วสังเกตจากสารไม่ละลายตกค้างอยู่ที่ก้นบิ๊กเกอร์จากนั้นชั่งมวลเกลือแกงที่เหลือทำซ้ำอีก2ครั้งหาค่าเฉลี่ยมวลของเกลือแกงที่ละลายในน้ำ10กรัมและคำนวณปริมาณเกลือแกงที่สามารถละลายน้ำได้ในน้ำ100กรัมนี่ก็คือเป็นวิธีการทำกิจกรรมโดยสรุปนะครับเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางโดยการทำกิจกรรมนะครับก็ให้นักเรียนนะครับเติมข้อมูลนะครับต่างๆนะครับลงไปในใบงานที่1เรื่องละลายได้เท่าใดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าภาระงานในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับซึ่งนักเรียนต้นทางก็จะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์สารเคมีออกแบบตารางบันทึกผลทำการทดลองบันทึกผลและอภิปรายสรุปผลการทดลองนะครับคุณครูปลายทางก็ให้นักเรียนนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมนะครับลงในใบงานที่1ละลายได้เท่าใดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทดลองนะครับขั้นตอนที่1 นะครับขั้นตอนที่1ก็คือนะครับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางนะครับดูวิธีการทำกิจกรรมไปพร้อมกันนะครับหนึ่งศึกษาวิธีการทำกิจกรรมแล้วร่วมกันตั้งคำถามของการสืบเสาะวางแผนการทำงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและก็บันทึกผลสองชั่งน้ำกลั่น10กรัมลงในบิ๊กเกอร์ใบที่หนึ่งวัดอุณหภูมิและบันทึกนะครับมวลของน้ำกลั่นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมไปพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับในการชั่งน้ำกลั่น10กรัมลงในบิ๊กเกอร์ใบที่1และวัดอุณหภูมิบันทึกมวลของน้ำกลั่นไปพร้อมกันครับครับนักเรียนครับ

แล้วนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนการทำกิจกรรมนะครับก็คือเราจะต้องมีการชั่งน้ำกลั่น10กรัมนะครับลงในบิ๊กเกอร์ใบที่1วัดอุณหภูมิและมวลนะครับของน้ำกลั่นนั่นเองครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับหยิบบิ๊กเกอร์ใบที่1นะครับวางบนตาชั่งได้เลยครับดีมากครับถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะกดปุ่มนักเรียนต้องกดปุ่มแทร์ครับให้ปรับทุกอย่างเป็นศูนย์จากนั้นครับชั่งน้ำกี่กรัมนักเรียนตอบพร้อมกันเลย10กรัมเติมน้ำให้ได้10กรัมครับค่อยๆนะครับอีกนิดนึงครับดีมากนะครับดีมากนะครับจากนั้นครับนักเรียนขั้นตอนต่อไปครับเอาบิ๊กเกอร์ลงเลยนะครับ2ครับเราต้องมีการชั่งเกลือแกงกี่กรัมนักเรียนขั้นตอนที่2ครับชั่งเกลือแกง20กรัมลงในบิ๊กเกอร์นะครับในใบที่2หยิบบิ๊กเกอร์มา1ใบหยิบใบนี้นะครับโอเคจดน้ําจดนิดนึงครับเขียนว่าบิ๊กเกอร์ใบที่2นะครับจากนั้นครับนักเรียนกดปุ่มแทร์ครับแล้วต้องชั่งกี่กรัมนักเรียน20กรัมค่อยๆตักนักเรียนครับจะเย็นๆนะครับจะเย็นๆนะ20กรัมตักอีกครับ

อ่ะเขียนเลยตอนนี้นะครับเราได้น้ำนะครับ10กรัมและเกลือกี่กรัมครับนักเรียน20กรัมเอา20กรัมเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนเราจะทำอะไรต่อครับเอาอ่านพร้อมกันเลยนักเรียนเร็วค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติมเกลือแกงที่ช่างไว้นะครับลงในบิ๊กเกอร์ที่มีน้ำ10กรัมทีละ1ช้อนนะครับทีละ1ช้อนตักสารเบอร์1พร้อมกับคนสารละลายด้วยแท่งแก้วนะครับจนสารไม่สามารถละลายได้อีกแล้วสังเกตนะครับสารที่ตกค้างอยู่ในบิ๊กเกอร์นะครับจากนั้นครับช่างมวลเกลือแกงที่เหลือระบุมวลเกลือแกงที่ละลายได้นะครับจากนั้นครับดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับทำซ้ำข้อ2ถึงข้อ5อีก2ครั้งแสดงว่านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะต้องมีการทำซ้ำตามตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับกี่ครั้งนักเรียนอีก2ครั้งนะครับถ้านักเรียนทำ

เสร็จแล้วนะครับก็ต้องมีการคำนวณปริมาณของเกลือแกงที่สามารถละลายในน้ำ100กรัมจากนั้นก็เป็นไงครับสังเกตผลนะครับที่รวบรวมได้ตอนนี้นะครับนักเรียนเห็นตัวอย่างในการชั่งสารแล้วเดี๋ยวไปลงมือปฏิบัตินะครับในขั้นตอนถัดไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ปฏิบัตินะครับกิจกรรมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามเพื่อสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับคุณครูมีคำถามนะครับให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับเกลือแกงละลายในน้ำ10กรัมได้มากที่สุดกี่กรัมทราบได้อย่างไรเอาล่ะนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้ประมาณกี่กรัมส่วนของเพื่อนต้นทางได้กี่กรัมครับนักเรียนเท่าไหร่ครับ
1: 7.77
0: ของเพื่อนต้นทางนะครับได้ 7.7 กรัมนะครับในน้ำ10กรัมถูกต้องไหมครับนักเรียนก็ตัวอย่างของแต่ละกลุ่มอาจจะเป็นตัวเลขที่คาดเคลื่อนกันออกไปนะครับดีมากเลยครับนักเรียนปรบมือให้กับตัวอย่างหน่อยเร็วนะครับดีมากเลยครับนักเรียนต่อไปครับคุณครูมีคำถามอีกข้อถัดมานะครับเมื่อเติมเกลือแกงลงในน้ำ10กรัมเพิ่มลงไปทีละ1ช้อนเบอร์1เพราะเหตุใดเมื่อเติมเกลือแกงลงไปเรื่อยๆจะมีเกลือแกงบางส่วนเหลืออยู่ในน้ำทำไมถึงเหลือในน้ำเพราะว่าอะไรนักเรียน
2: เพราะว่ามันไม่สามารถละลายได้แล้วค
0: ่
2: ะ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือเลยนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูขยายความให้นะครับก็คือเมื่อเราเติมเกลือแกงนะครับไปจนถึงปริมาณ1เนี่ยก็เรียกได้ว่าละลายได้มากที่สุดนะครับก็จะไม่สามารถละลายได้อีกคำตอบก็จะเหมือนกับเพื่อนที่ตอบเลยนะครับทีนี้นักเรียนนะครับเราเรียกสารละลายที่เกลือแกงละลายได้มากที่สุดแล้วไม่สามารถละลายเกลือแกงที่เหลือได้อีกว่าอะไรเราเรียกเรามันจะมีชื่อเรียกครับเราเรียกว่าอะไรนักเรียนเรียกว่าก็คือเราจะเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามถัดไปนะครับก็คือเราจะมาแสดงวิธีการคำนวณการหามวลของเกลือแกงที่สามารถละลายในน้ำ100กรัมนะครับในการทำกิจกรรมของเราเมื่อสักครู่เนี้ยเราละลายน้ำกี่กรัมนักเรียนน้ำที่เราใช้กี่กรัมครับ10กรัมแต่ว่าคุณครูอยากเทียบไปที่เท่าไหร่ครับนักเรียน
1: 100
0: เราอยากเทียบไปที่100กรัมเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการนะครับก็คือวิธีการนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับก็คือมวลของเกลือแกงที่สามารถละลายในน้ำ10กรัมเท่ากับ m กรัมนะครับมวลของเกลือแกงที่สามารถละลายในน้ำ100กรัมเป็นเท่าใดก็ m คูณ100หารด้วย10นะครับก็จะเป็นมีวิธีการคำนวณแบบนี้นะครับทีนี้คุณครูมีตัวอย่างนะครับคุณครูมีตัวอย่างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นเท่าไหร่เราก็มาดูวิธีการคำนวณของเรานะครับทีนี้คุณครูจะเอาตัวอย่างของเพื่อนนี่แหละนะครับ m ที่เพื่อนให้คุณครูมาเมื่อกี้กี่กรัมนักเรียน 7.7 ใช่ไหม

ครับนักเรียนครับมวลของเกลือของเรานะครับที่เราทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นะครับก็คือกี่กรัมนะครับ 7.7 นะครับเราก็คูณด้วย100นะครับหารด้วยคำตอบคือ77กรัมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ถัดไปเลยครับนักเรียนนะครับ

ักเรียนครับจากการทำกิจกรรมนะครับอุณหภูมิของเราเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนวัดได้นะครับก็คือกี่องศานะครับ23องศานะครับของกลุ่มตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยละลายน้ำได้นะครับก็คือ 7.7 กรัมเมื่อคำนวณนะครับ

ต่างกันนะครับตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเหมือนกันกับสารละลายนะครับส่วนนะครับสารละลายที่เกิดจากสารที่มีสถานะเดียวกันสารที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเป็นตัวทำละลายส่วนองค์ประกอบที่เหลือก็เป็นตัวละลายนะครับและสารละลายอิ่มตัวก็คือเป็นสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้หมดโดยปริมาณมากที่สุดของตัวละลายที่สามารถละลายได้ในตัวทำละลายจำนวนหนึ่งเรียกว่าสภาพละลายได้ของสารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสรุปนะครับที่นักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องมีการบันทึกข้อมูลลงไปนะครับต่อไปครับนักเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะเรียนกันในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับสิ่งที่นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือใบกิจกรรมที่1ละลายได้เท่าใดใบงานที่1ละลายได้เท่าใดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลภาคเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันไปในเรื่องของทัศนธาตุนะครับแล้วก็เรื่องของศิลปะกระจกสีแล้วก็ได้มอบหมายงานไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างสรรค์งานกันต่อนะครับมาดูว่าวันนี้จะเรียนในเรื่องอะไรมีกิจกรรมอะไรให้ทำแล้วก็จะได้รับความรู้อะไรเพิ่มเติมไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนกันในเรื่องของลายเส้นสร้างศิลป์นะครับเป็นเรื่องเดิมแต่เป็นในส่วนของภาคปฏิบัติครั้งที่1 นะครับซึ่งเราจะได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานกันอย่างจริงจังแล้วหลังจากที่ครูให้โจทย์ไปคือโจทย์หัวข้ออะไรครับเอกลักษณ์ไทยสร้างโดยใช้เทคนิคภาพกระจกสีหรือศิลปะกระจกสีใช่ไหมครับมาดูว่าวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องการเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกนะครับในด้านความรู้นักเรียนเข้าใจเรื่องทัศนธาตุแล้วก็การออกแบบนะครับซึ่งอันเนี้ยจะต้องนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยแล้วก็ข้อที่2นะครับเข้าใจถึงความเชื่อมโยงกันของทัศนธาตุแล้วก็การสร้างงานแบบศิลปะกระจกสีหรือสเตนกลาสอาร์ตคือเข้าใจว่างานแบบศิลปะกระจกสีกับทัศนศิลป์เนี่ยมันมีอะไรเชื่อมโยงกันอยู่นะครับอย่างเช่นมีเรื่องเส้นมีเรื่องสีมีเรื่องรูปร่างอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้ละเอียดขึ้นแล้วก็เอาไปใช้กับการทำงานจริงๆด้วยนะครับในส่วนของทักษะกระบวนการนะครับสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยสีโปสเตอร์นะครับโดยการนำเอาทัศนธาตุเส้นสีรูปร่างมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้นะครับอันนี้ทุกคนได้ทำได้เกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนและสุดท้ายนะครับในด้านของคุณลักษณะนะครับในด้านคุณลักษณะเนี่ยนักเรียนจะเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นถึงคุณค่าเนาะเห็นถึงคุณสมบัติของทัศนธาตุว่าทัศนธาตุแต่ละอย่างเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้ยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเอามาทำงานชิ้นนี้แล้วนักเรียนสามารถเอาความรู้เนี้ยไปปรับประยุกต์ใช้ในงานชิ้นต่อไปในอนาคตหรือว่าเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับการชื่นชมหรือการดูงานศิลปะได้อีกด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหานะครับเรามาทบทวนอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือสีโปสเตอร์นะครับเทคนิคของเราก็คือใช้สีโปสเตอร์ในการทำงานนะครับกระดาษกาวอเนกประสงค์นะครับกระดาษที่ใช้ติดขอบผลงานเพื่อไม่ให้สีเนี่ยออกนอกพื้นที่ที่เรากั้นไว้นะครับแล้วก็ภาพร่างผลงานขนาด A4 ซึ่งวันนี้ก็เห็นหลายคนในห้องต้นทางนะครับมีภาพร่างออกมาสวยงามเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะมีภาพร่างผลงานพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานต่อแล้วเหมือนกันนะครับจานสีนักเรียนจะใช้แบบหลุมก็ได้หรือใครจะเก็บเป็นกระปุกเลยก็ได้เดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูนะครับผู้กัน3ขนาดผู้กันเนี่ยให้มีเล็กกลางใหญ่นะครับอาจจะเป็นเบอร์3แล้วก็10ก็ได้หรือใครอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะครับใครที่ต้องการให้มีผู้กันเบอร์เล็กๆไว้ใช้ตัดเส้นครูแนะนำเบอร์0หรือเบอร์00จะตัดเส้นได้สวยมากนะครับหรือใครอยากให้มีผู้กันแบนเพิ่มเติมก็แล้วแต่ความสามารถนักเรียนที่จะจัดหามาได้เลยแต่อย่างน้อยเบื้องต้นขอ3ไซส์นะครับก็คือเล็กกลางและใหญ่เบอร์3เบอร์5แล้วก็เบอร์10นะครับโดยประมาณต่อมาผ้าแล้วก็ภาชนะสำหรับล้างผู้กันอันนี้สำคัญเหมือนกันครับนักเรียนบางคนอาจจะมองข้ามในส่วนนี้ไปในส่วนของเรื่องของการทำความสะอาดผู้กันนะครับการทำความสะอาดผู้กันถ้านักเรียนทำความสะอาดดีงานก็จะสะอาดด้วยโอกาสที่สีอื่นๆจะมาปนก็น้อยลงนะครับและสุดท้ายคือกระดานรองวาดอันนี้ใครจะให้มีหรือไม่มีก็ได้ใครที่พอจะมีหนังสือเล่มใหญ่จะติดลงกับหนังสือก็ได้นะครับหรือใครสามารถหากระดานรองวาดมาได้เลยก็แล้วแต่ที่นักเรียนจะสะดวกนำมานะครับครูมีกิจกรรมมาให้ทำนะครับชื่อกิจกรรมว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครูจะมีภาพงานศิลปะมาให้ดู2ภาพด้วยกันแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันดูช่วยกันวิเคราะห์ว่าทั้ง2ภาพเนี่ยมันมีอะไรเหมือนกันหรือมันมีอะไรต่างกันบ้างนะครับใครได้คำตอบแล้วก็สามารถยกมือตอบได้เลยส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็ดูภาพไปพร้อมๆกันถ้าได้คำตอบลองปรึกษากับเพื่อนที่อยู่ในห้องปลายทางด้วยกันนะครับแล้วก็ลองให้คำตอบกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆต้นทางกันครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วมาดูภาพกันเลยนะครับ2ภาพนี้นะครับเป็นภาพของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้ง2ผลงานเลยภาพแรกพอจะเดาชื่อศิลปินออกไหมมีคนตอบมานะครับแวนโก๊ถูกต้องภาพที่2ล่ะ อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับภาพนี้เป็นผลงานของซัลวาดอร์ดาลีนะครับทั้ง2ภาพลองปรึกษากันในกลุ่มว่า2ภาพนี้เนี่ยมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันยังไงบ้างครับลองคุยกันดูแล้วใครมีคําตอบสามารถยกมือขึ้นตอบได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางลองวิเคราะห์2ภาพนี้นะครับ2ภาพนี้เนี่ยเป็นผลงานของวินเซนต์แวนโกนะครับในชื่อผลงานว่า The Starry Night หรือราตรีประดับดาวอีกผลงานนึงเป็นผลงานของซัลวาดอร์ดาลีนะครับในชื่อผลงานว่า The Persistence of Memory หรือว่าความทรงจําอันตราตรึงนั่นเองตอนนี้ใครพอจะได้คําตอบแล้วบ้างมั้ยเอ่ยมีมั้ยครับอะไรก็ได้เลยเชิญครับเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันนะครับจากเพื่อนคนแรกว่าเพื่อนได้คำตอบว่าอะไรมีอะไรเหมือนมีอะไรต่างเชิญครับ
1: โทนสีแล้วก็พื้นผิวของภาพครับ
0: โทนสีเป็นยังไงบ้างครับลูก
1: ภาพของแวนโกเป็นโทนสีโทนเย็นครับ
0: ครับ
1: ภาพเป็นภาพของโทนสีโทนอุ่นครับโทนร้อนครับ
0: ครับแล้วพื้นผิวที่หนูพูดถึงเมื่อสักครู
1: ่พื้นผิวของสีของภาพแวนโกเป็นพื้นผิวขรุขระครับ
0: ครับ
1: ส่วนภาพที่สองเป็นพื้นผิวเรียบและมีความเหลว
0: มีความเหลวอุ๊ยอธิบายได้ดีขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ2อย่างที่เพื่อนพูดถึงนะครับก็คือเรื่องวรรณสีหรือโทนสีถูกต้องเลยทั้ง2ภาพแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่ามีความแตกต่างกันแล้วก็อีก1อย่างก็คือพื้นผิวอย่างแรกของงานของแวนโก๊ภาพ The Starry Night เนี่ยเพื่อนบอกว่ามีความขรุขระจากการใช้เทคนิคสีน้ำมันนั่นเองนะครับก็คือเป็นการใช้เกรียงปาดสีทิ้งไว้ทำให้เกิดความขรุขระเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของงานของแวนโก๊ซึ่งแตกต่างกับภาพของดาลี่นะครับภาพของดาลี่เนี่ยเพื่อนบอกว่าเขาระบายสีแบบเรียบมากจนดูเหลวซึ่งนั่นแหละคือความต้องการของศิลปินต้องการให้ภาพนี้เรียบจนดูเหลวก็คือทำให้เห็นถึงความลื่นไหลความพลิ้วไหวของการเวลาตามภาพที่ชื่อว่าความทรงจำอันตราตรึงก็คือให้เห็นความไหลของการเวลาที่มันเลื่อยเปื่อยไปแต่ยังหวนอยู่ในความทรงจำอันนี้อธิบายได้ดีมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือครั้งหนึ่งมีใครจะเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆไหมครับมีไหมเอ่ยสามารถเพิ่มเติมได้นะครับอาจจะเห็นต่างจากเพื่อนก็ได้มีไหมครับเมื่อกี้ที่จริงๆแล้วที่เพื่อนวิเคราะห์ไปเนี่ยคือทัศนธาตุล้วนๆเลยนะใครเห็นทัศนธาตุอื่นอีกไหมจากทั้ง2ภาพนี้มีไหมครับลองมาดูเรื่องทัศนธาตุครับเมื่อกี้เราพูดถึงพื้นผิวไปแล้วนะครับพูดถึงสีไปแล้วนักเรียนเห็นทัศนธาตุอะไรอีกบ้างในภาพนี้ลองปรึกษากันดูก็ได้ใครมีคำตอบตอบได้เลยครับเห็นทัศนธาตุอะไรและเห็นอยู่ตรงไหนของภาพมีเส้นไหมมีรูปร่างไหมแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับมีรูปทรงไหมมีน้ำหนักอ่อนแก่หรือเปล่าเนี่ยทุกคนพยักหน้าหมดเลยใครพอจะตอบได้ยกมือตอบได้เลยนะครับเชิญครับเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากเพื่อนนะครับว่าเพื่อนเห็นทัศนธาตุอะไรบ้างจากภาพ2ภาพนี้นะครับเชิญครับ
2: ภาพของแวนโกนะคะตรงท้องฟ้าจะมีลายเส้นเหมือนก้นหอยที่ขดกันค่ะส่วนภาพอีกหนึ่งภาพนะคะจะตรงนาฬิกาจะมีความเหลวเหมือนกับน้ำค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนอธิบายว่าภาพของแวนโก๊ะเนี่ยที่ท้องฟ้ามีความหมุนวนเหมือนเส้นขดก้นหอยซึ่งคือความรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมครับคือเป็นเรื่องที่เราพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราแค่เอาความรู้นั้นมาดูจากภาพเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเพื่อนบอกว่ามันมีการใช้เส้นที่ทำให้รูปนาฬิการูปร่างของนาฬิกาเนี่ยจากที่เป็นรูปปกตินาฬิกาเนี่ยเป็นรูปร่างวงกลมเนาะกลายเป็นรูปร่างอิสระด้วยการใช้เส้นให้มันมีความไหลเยิ้มของนาฬิกาตามที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารนะครับจากภาพนี้นะครับจริงๆมีทัศนธาตุหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นที่ปรากฏอยู่ในทั้ง2ภาพนะครับแล้วก็เรื่องสีที่เพื่อนอธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วก็คือมีสีโทนร้อนโทนเย็นทั้ง2ภาพแล้วก็มีในส่วนของรูปร่างนะครับอย่างภาพบนรูปร่างของดวงจันทร์นะครับรูปร่างของอาคารภูเขาต่างๆรวมไปถึงต้นไซเปรสนะครับต้นสนต้นนี้ด้วยแล้วก็อย่างด้านล่างก็จะเป็นรูปร่างของกิ่งไม้นะครับตัวนาฬิกาที่ผิดรูปไปจากรูปร่างของนาฬิกาปกตินะครับ ต่อมารูปทรงนะครับก็ยังเป็นในส่วนของมิติต่างๆที่มีแสงเงาพอมีแสงเงานะครับก็ทําให้มองสิ่งต่างๆเป็นรูปทรงได้ภาพบนเนี่ยจะเป็นรูปร่างค่อนข้างมากนะครับแต่ภาพล่างเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปทรงเพราะว่ามิติขององค์ประกอบต่างๆวัตถุต่างๆในภาพมันชัดเจนนะครับแล้วก็น้ำหนักแสงเงาทั้งสองภาพมีน้ำหนักแสงเงาแต่ภาพล่างเนี่ยจะมีการใช้น้ำหนักแสงเงาที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าจากกิจกรรมที่เราได้ทำวันนี้นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าเราจะได้ฝึกทักษะการสังเกตองค์ประกอบต่างๆภายในภาพองค์ประกอบเหล่านี้หรือทัศนธาตุเหล่านี้เนี่ยนักเรียนสามารถเอามาใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ได้ทั้งหมดเลยคราวนี้บางคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วในเมื่องานของเราแบ่งออกเป็นช่องกระจกเราจะทำให้มันมีมิติหรือทำให้มันมีน้ำหนักแสงเงาได้ยังไงนะครับวิธีการก็คือในช่องที่อยู่ติดกันหรือช่องที่อยู่ใกล้กันนักเรียนพยายามอย่าใช้สีให้เหมือนกันงานของเราก็จะมีแสงเงามากขึ้นอย่างเช่นเราอาจจะกำหนดว่าฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายของภาพให้เป็นสีอ่อนฝั่งขวาของภาพให้เป็นสีเข้มแล้วเราก็ไล่สีมาในทุกๆองค์ประกอบในภาพงานหนูก็จะดูมีมิติหรือมีแสงเงาเข้ามามากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของรูปร่างรูปทรงสีเส้นเนี่ยกดอยู่แล้วแน่นอนในงานเอกลักษณ์ไทยชิ้นนี้นะครับคราวนี้เรามาดูขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวันนี้ครูจะให้ดูขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดทุกขั้นตอนเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะมีการบอกเป้าหมายว่าวันนี้เราต้องการเป้าหมายที่ขั้นตอนไหนนะครับแล้วก็ครั้งต่อๆไปเรามีเป้าหมายถึงขั้นตอนไหนนะครับซึ่งครูจะบอกเป็นร้อยละเปอร์เซ็นต์ในความก้าวหน้าของงานนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่นักเรียนได้กระดาษ100ปอนด์มาแล้วขนาด A4 ให้ตีกรอบ1เซนก่อนเลยงานทุกชิ้นเราจะตีกรอบ1เซนนะครับแล้วก็เขียนชื่อด้านหลังของงานเนาะติดกระดาษกาวนะครับแล้วก็ร่างภาพให้สวยงามกระดาษกาวก็ติดที่ขอบ1เซนที่หนูขีดไว้ได้เลยนะครับติดทั้ง4ด้านของงานแล้วก็ใช้นิ้วรูดให้กระดาษกาวเนี่ยติดสนิทกับกระดาษเวลาหนูลงสีหนูก็จะได้ขอบที่คมกริบเลยแล้วงานจะสวยมากนะครับจะไม่แกะออกจนกว่างานจะตัดเส้นเสร็จสมบูรณ์เลยนะครับหลังจากขั้นตอนแรกไปแล้วเราก็จะเริ่มการแบ่งช่องให้เป็นช่องเล็กๆให้เหมือนกับกระจกสีนะครับก็คือเรียนแบบจากศิลปะกระจกสีเลยจากองค์ประกอบนะครับตอนแรกเนี่ยภาพของครูอาจจะมีแค่รูปร่างภายนอกมายังไม่มีรายละเอียดนะครับครูก็เริ่มมาตัดทอนรายละเอียดต่างๆคราบที่แล้วครูได้คุยไว้ว่าครูมีงานมาเซอร์ไพรส์ก็คืองานชิ้นนี้แหละครูรวบรวมเอกลักษณ์ไทยในเรื่องของผีไทยไว้ในงานชิ้นเดียวเดี๋ยวไปดูภาพเต็มแล้วอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับอันนี้หนูต้องแบ่งนะครับ1ช่องครูไม่อยากให้เล็กเกินไปนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับ1ช่องครูไม่อยากให้เล็กเกินไปและไม่อยากให้ใหญ่เกินเหรียญ10ถ้าหนูทำใหญ่เกินไปรายละเอียดในงานจะน้อยลงมิติของงานก็จะน้อยลงด้วยแต่คราวนี้ถ้าหนูทำให้เล็กเกินไปมันจะลำบากตัวหนูเองเวลาลงสีเพราะฉะนั้นให้ใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงแต่ไม่ใหญ่เกินเหรียญ10เนาะเดี๋ยวดูตัวอย่างไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าขนาดควรจะขนาดเท่าไหร่ในแต่ละ1ช่องนะครับต่อมานะครับขั้นตอนที่3ก็คือเริ่มการลงสีแต่ละช่องถ้าใครไม่มีทักษะการบังคับมือตัวเองให้ไม่เลอะครูแนะนำว่าให้ลงจากด้านที่ไม่ถนัดก่อนแล้วไปหาด้านที่ถนัดมือเราก็จะไม่ไปทับงานหรือใครจะใช้กระดาษรองแล้วก็วางมืออีกทีนึงก็ได้นะครับ

0: ับใช้กระดาษรองมือก่อนนะครับก็จะลงสีไปทีละช่องไปเรื่อยๆนะครับลงไปเรื่อยๆเลยจนครบทุกช่องนะพอครบทุกช่องแล้วเราก็จะมาตัดเส้นแล้วก็เก็บรายละเอียดของผลงานคราวนี้การตัดเส้นที่ผ่านมาหนูอาจจะเคยเรียนรู้การตัดเส้นจากการใช้ปากกาเมจิกใครเคยตัดเส้นกับปากกาเมจิกครูขอดูมือตัดเส้นงานด้วยปากกาเมจิกใครใช้ผู้กันเท่านั้นเลยมีไหมครับครั้งนี้แหละเราจะได้ฝึกทักษะกันนะครับด้วยการตัดเส้นด้วยผู้กันเบอร์0หรือเบอร์00ให้มากสุดง่ายสุดได้เบอร์1พอเนาะจะได้ฝึกทักษะการตัดเส้นคุมมือให้นิ่งๆนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการตัดเส้นแล้วก็เก็บรายละเอียดโดยรวมของภาพนะครับถ้าสังเกตหนูจะเห็นว่าแต่ละช่องของครูที่อยู่ติดกันสีไม่ซ้ำกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการแกะกระดาษกาวอันนี้หนูต้องตัดขอบตัดกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะมาแกะกระดาษกาววิธีการแกะกระดาษกาวคือดึงเฉียง45องศาเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงเนาะตอนที่งานเราเสร็จแล้วจะสาธิตให้ดูว่าจะลอกยังไงไม่ให้กระดาษขาดหรือไม่ให้ล้ําเข้าไปในพื้นที่งานของตัวเองก็คือใช้วิธีนี้แหละดึงห่างออกจากตัวงาน45องศานะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ตัวอย่างผลงานเสร็จสมบูรณ์คราวนี้อยากฟังแนวคิดครูหรืออยากฟังแล้วครูเนี่ยพยายามหยิบอะไรที่พวกเรานึกไม่ถึงเวลาบอกถึงเอกลักษณ์ไทยพวกเราก็จะนึกถึงทุเรียนใช่ไหมช้างวัดตุ๊กๆอย่างนี้ครูก็เลยเด็กนึกอะไรไม่ถึงครูอยากให้ทุกคนเนี่ยมองมุมอื่นที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเหมือนกันแต่คนมองไม่ค่อยออกครูก็เลยเลือกเอาผีไทยนี่แหละมาสร้างสรรค์โดยไม่ว่าตัวเดียวครูรวมผีทุกตัวไว้ในผีตัวเดียวก็คือรวมไว้ให้มากที่สุดถ้าจากด้านบนสุดน่าจะเป็นส่วนของผีอะไรครับกุมารใช่ไหมครับกุมารทองต่อมาเป็นผีตาโขนซึ่งในงานหลายคนก็มีเหมือนกันใช่ไหมผีตาโขนด้านล่างลงมาผูกผ้าสามสีแบบนี้ต้องเป็นผีอะไรผ้าสามสีผีตะเคียนหรือนางไม้ใช่ไหมครับต่อมาใบตองแบบนี้คือผีตานีลากไส้แบบนี้ต้องเป็นกระสือมีกระด้งแบบนี้ต้องเป็นกระหังและสุดท้ายแขนยาวมีมะนาวในมือแม่นาคมีผีกี่ชนิดนับมีผีกี่ชนิดครับ
1: 7
0: ชนิดในตัวเดียวอันนี้เป็นการรวมเห็นไหมเป็นการรวมเอกลักษณ์ไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครรู้สึกว่าผลไม้มันไม่ได้มีอย่างเดียวอยากจะเอาผลไม้อย่างอื่นที่เป็นของไทยมารวมด้วยก็ได้ลองดูลองสร้างสรรค์ดูนะครับอันนี้เป็นแนวคิดให้ทุกคนนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์นะครับซึ่งครูมีอุปกรณ์นะครับมาแนะนำก็คืออุปกรณ์พื้นฐานเลยที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราจะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเดี๋ยวมาเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยนะครับก็คือกระดาษนะครับกระดาษที่ครูถืออยู่นี้นะครับเป็นกระดาษ100ปอนด์นะครับขนาด A4 ซึ่งเป็นแบบเรียบจริงๆแล้วเราจะใช้แบบเรียบหรือแบบขรุขระก็ได้นะครับแต่ถ้านักเรียนต้องการให้ลงสีได้ง่ายแล้วก็มีพื้นผิวของงานที่เรียบเนี่ยก็ใช้แบบเรียบได้เลยนะครับแต่อีกอย่างนึงถ้านักเรียนจะซื้อแบบ1ด้านเรียบ1ด้านขรุขระแล้วมาเลือกใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ง่ายที่สุดคือการเลือกกระดาษนะครับกระดาษเราจะตีกรอบ1ซมจากขอบกระดาษเข้ามาในงานทุกๆชิ้นเลยนะครับต่อมานะครับพื้นฐานอีกเหมือนกันคือดินสอและยางลบนะครับดินสอและยางลบนะครับใช้สำคัญมากๆดินสอขอให้เป็นความเข้มแบบ HB เวลาหนูร่างภาพและหนูลบจะได้ลบง่ายแล้วก็เวลาร่างครูไม่อยากให้ลงน้ำหนักเยอะนะครับมันจะทำให้ตัวงานของหนูเนี่ยชำรุดได้เนาะเพราะฉะนั้นร่างเบาๆแล้วค่อยๆลบเอานะครับต่อมานะครับมาดูผู้กันกันบ้างผู้กันเนี่ยอย่างที่ครูบอกว่ามีหลายแบบมากนะครับมีแบบผู้กันกลมนะครับทางด้านนี้แล้วก็ผู้กันแบนทางด้านนี้นักเรียนจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้แต่ผู้กันที่ควรจะมีอย่างน้อย3ขนาดก็คืออย่างนี้นะครับอันนี้เบอร์10ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้เบอร์10นะอันนี้00ที่ครูแนะนำว่าไว้ใช้ตัดเส้นนะครับ00เนี่ยจะเล็กมากเลยนะครับเวลา

ใช้ต้องระมัดระวังนะแล้วก็จะมีเบอร์7ก็ได้เบอร์7หรือเบอร์5นักเรียนจะเห็นว่าขนเขาไม่ต่างกันมากนะครับเบอร์7หรือเบอร์5คราวนี้วิธีการใช้ผู้การครูเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราใช้เราก็จะแช่ไว้ในถังใช่มั้ยครับใครที่แช่ไว้ในถังคราวนี้ให้เปลี่ยนพฤติกรรมเนาะเราจะใช้แล้วล้างผู้การเลยในทันทีล้างเสร็จเราจะเช็ดแล้ววางพักไว้นะครับเช็ดแล้วแยกวางพักไว้ได้เลยวางไว้บนผ้านี่แหละหนูเช็ดนะครับล้างเช็ดแล้ววางไว้บนผ้าให้ผ้าซับน้ําออกเพราะอะไรเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้การหนูแช่น้ําไว้ตลอดเวลาตัวไม้เนี่ยครับตัวไม้ที่ต่ออยู่กับเหล็กตัวนี้จะเปื่อยพอเปื่อยทําให้มันหลุดออกจากกันแล้วผู้การหนูจะใช้งานไม่ได้อีกเลยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานนะครับหนูล้างแล้วเช็ดแล้วตากไว้ให้แห้งถึงจะใช้อีกเมื่อไหร่ค่อยๆหยิบไปใช้แบบนี้จะดีกว่าและเป็นการเมคชัวร์ด้วยว่าสีเดิมที่ใช้ไปโดนล้างออกเรียบร้อยแล้วงานหนูก็จะไม่เลอะเทอะนะครับคราวนี้ส่วนต่อมาในส่วนของสีนะครับก็จะเป็นสีตามชุดด้านนี้เลยนะครับนักเรียนสามารถเลือกใช้สีได้ตามความถนัดแต่ถ้าไม่ต้องการประหยัดไม่ต้องการสิ้นเปลืองงบประมาณก็เลือกใช้แค่6สีนี้ก็พอมาต่อที่จานสีบางคนอาจจะเลือกใช้จานสีแบบเป็นหลุมนะครับแต่ถ้าแบบเป็นหลุมเนี่ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะใช้เสร็จแล้วต้องล้างถูกไหมถ้าใครไม่ล้างก็คือปล่อยให้แห้งไปเลยคราวนี้ถ้าใครไม่ต้องการที่จะให้ตัวสีเนี่ยถูกทิ้งไปครูแนะนำตัวนี้ครับเป็นกล่องอาจจะต้องใช้งบประมาณในการซื้อนิดนึงแต่ถ้าหนูใช้หนูจะเก็บสีไว้แบบนี้ได้และหนูสามารถผสมเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้และเมื่อใช้เสร็จนะครับก็สามารถที่จะเก็บไว้ใช้ต่อเมื่อไหร่สีแห้งหยอดน้ำลงไปคนใช้ต่อสีโปสเตอร์นะครับจะเป็นสีที่สามารถผสมน้ำและใช้ต่อได้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นหนูสามารถเลือกใช้แบบนี้ได้ชอบใช้สีอะไรบ่อยๆผสมไล่ไว้หนูอาจจะไล่ช่องก็ได้นะอย่างเช่นช่องแรกเป็นตั้งแต่เหลืองอ่อนไปหาเหลืองเข้มช่องที่2ส้มอ่อนไปหาส้มเข้มไล่แบบนี้ก็ได้หรือใครจะทําตามใจชอบแบบครูก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ในส่วนของจานสีหรือกล่องสีนะครับต่อมานะครับในส่วนของผ้าผ้าธรรมดาเลยนักเรียนเป็นเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะครับอันนี้สําคัญเนาะไม่อยากให้พวกเราละเลยอยากให้มีไว้เพื่อใช้สําหรับการทําความสะอาดผู้กันแล้วก็เวลาโต๊ะเลอะก็จะได้เช็ดทําความสะอาดได้ด้วยนะครับต่อมาภาชนะสำหรับใส่น้ำจริงๆแล้วครูอยากให้มี2ส่วนก็คือส่วนที่ไว้ล้างผู้กันกับส่วนที่ไว้ใส่น้ำสะอาดทำไมถึงต้องใส่น้ำสะอาดเวลาที่หนูต้องการจะผสมสีจะได้แตะน้ำสะอาดส่วนนั้นแหละมาหยอดลงไปถ้าเราเอาน้ำจากการล้างผู้กันไปหยอดเลอะเทอะไหมครับเลอะแล้วสีเราสามารถเพี้ยนได้เลยเพราะฉะนั้นมีภาชนะไว้ใส่น้ำสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปปรับใช้กับสีที่เราต้องการผสมเนาะจะได้ทำละลายได้ต่อมานะครับตัวนี้สำคัญอีกเหมือนกันคือเทปกระดาษกาวอเนกประสงค์นะครับตัวเทปกระดาษกาวอเนกประสงค์เนี่ยใช้ติดพื้นที่งานโดยรอบนะครับหรือใครต้องการให้ลงสีง่ายๆจะติดในตัวงานด้วยก็ได้แต่ต้องระวังว่าอาจจะทำให้กระดาษขาดได้เวลาลอกเพราะฉะนั้นอันนี้ควรมีนะครับจำเป็นต่อการใช้งานสุดท้ายถ้าไม่มีสามารถประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้ก็คือตัวกระดานรองวาดชิ้นนี้นะครับอันนี้เป็นไม้อัดธรรมดาถ้าหนูไม่ต้องการใช้ไม้อัดหนูจะเอากระดาษแข็งได้กระดาษลังได้นะครับหรือใครพอจะมีสมุดหรือหนังสือเล่มใหญ่ๆก็เอามาปรับใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เดี๋ยวมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวครูจะแนะนำให้ในระหว่างที่เพื่อนๆสร้างสรรค์ผลงานกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผลงานนะครับมาดูตัวอย่างผลงานกันนะครับให้นักเรียนสังเกตรายละเอียดในผลงานไปด้วยนะแล้วก็มีส่วนไหนที่ครูแนะนำเพิ่มก็สามารถปรับไปใช้กับผลงานตัวเองได้เลยนะครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับคือภาพข้าวเหนียวมะม่วงเอกลักษณ์ไทยไหมเอกลักษณ์ไทยเพราะฉะนั้นต้องดูแล้วว่าผลงานตัวเองเนี่ยเอกลักษณ์ไทยหรือเปล่าเอกลักษณ์กับสัญลักษณ์คนละเรื่องกันนะสัญลักษณ์มีอะไรบ้างที่ดูแล้วเป็นสัญลักษณ์ธงชาติอย่างเงี้ยเป็นสัญลักษณ์ถูกไหมธงศาสนาต่างๆเนี่ยเป็นสัญ

ญลักษณ์เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอามาวาดเป็นเอกลักษณ์นะครับแผนที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยเป็นสัญลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้เอกลักษณ์คือสิ่งที่มันมีมานานมากแต่มันโด่งดังพอพูดแล้วมันเป็นที่รู้จักอย่างเงี้ยคือเอกลักษณ์นะครับเป็นความโดดเด่นที่มีที่ไทยที่เดียวต้องไทยเท่านั้นถึงจะนับเป็นเอกลักษณ์จานแรกเลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเขาแบ่งช่องเล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปเห็นไหมครับเล็กพอที่จะลงสีได้แล้วก็มีการตัดเส้นสวยงามเลยอันนี้งานนี้นะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนาคือนักเรียนสังเกตในส่วนของข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวมูลเนี่ยนักเรียนคิดว่าแบ่งช่องอีกได้ไหมได้นะครับแบ่งช่องอีกได้เพราะฉะนั้นใหญ่เกินไปสามารถแบ่งช่องอีกได้ตัวใบตองก็สามารถซอยเป็นช่องเล็กๆอีกได้รวมถึงตัวจานเองก็เหมือนกันอันเนี้ยลองดูผลงานตัวเองไปด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับจากที่ครูอธิบายให้ดูตัวอย่างผลงานเนี่ยก็เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ด้วยแล้วก็นักเรียนสามารถดูไปพร้อมๆกับผลงานตัวเองได้ว่าครูแนะนำอะไรเพิ่มแล้วก็จะปรับอะไรในผลงานตัวเองเพิ่มได้อีกบ้างนะครับงานชิ้นต่อมานะครับงาน2ชิ้นนี้น่าสนใจจริงๆแล้วภาพโขนหรือภาพนักแสดงโขนเนี่ยรายละเอียดเยอะไหมครับเยอะมากแต่คราวนี้เวลาเรามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะกระจกสีถามว่าเราจะสามารถทำได้ละเอียดแบบนั้นไหมไม่ได้เพราะเราต้องแบ่งเป็นช่องกระจกมันเลยเป็นที่มาของการตัดทอนงาน2ชิ้นนี้นักเรียนจะเห็นว่ารายละเอียดบางอย่างเขาตัดทอนไปภาพทางซ้ายมือของนักเรียนเนี่ยตัดทอนไปไม่เยอะครับแต่ภาพขวามือตัดทอนไปเยอะมากตัดทอนเยอะตัดทอนน้อยผิดไหมไม่ผิดแล้วแต่นักเรียนเลยอย่างรายละเอียดให้สังเกตรายละเอียดของศีรษะโขนนะครับที่เป็นศีรษะของทศกัณฐ์ทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายยังพอเห็นรายละเอียดอยู่บ้างแต่ฝั่งขวารายละเอียดหายไปเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนเลือกทำได้ทั้งสองแบบอย่าให้ละเอียดเกินเพราะจะลำบากนักเรียนเองเวลาสร้างสรรค์ผลงานนะครับต่อมาจานอาหารผัดไทยอันนี้น่าสนใจครูชอบความกล้าในการใช้สีและความกล้าในการเลือกใช้พื้นหลังมากๆจริงๆถ้าเราดูผ่านๆเราอาจจะไม่รู้เลยด้วยว่าเป็นผัดไทยนะครับสำหรับจานนี้เนี่ยน่าสนใจโดยการเลือกใช้สีนักเรียนสามารถปรับโทนสีแบบนี้ได้ก็คือให้เป็นโทนพาสเทลงานชิ้นนี้โดดเด่นที่การแบ่งช่องแบ่งช่องได้ละเอียดแล้วก็น่าสนใจมากไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปกำลังพอเหมาะนะครับถ้าตัวอย่างในเรื่องของการแบ่งช่องภาพนี้ได้เลยต่อมาเป็นอีก2งานที่น่าสนใจนะครับภาพแรกนะครับเป็นภาพดอกบัวเนาะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยของความเป็นไทยก็สามารถปรับใช้ได้เหมือนกันนะแม้กระทั่งในกลีบบัว1กลีบอ่ะเขายังแบ่งมากกว่า1ช่องเลยนะครับอันนี้อยากให้ดูความโดดเด่นของการยกจุดเด่นของภาพแล้วก็จุดรองของภาพจุดเด่นของภาพเขาจะใช้ให้เป็นดอกบัวใบบัวจะรองลงมาและท้ายสุดส่วนที่เป็นพื้นหลังเขาเลือกใช้สีเข้มไปเลยนะครับนักเรียนสามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันก็คือจุดเด่นให้เป็นสีหนึ่งไปเลยแล้วก็ให้สีเข้มขึ้นเรื่อยๆเพื่อลดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบในภาพก็จะทำให้ภาพน่าสนใจมากขึ้นเหมือนกันนะครับคราวนี้ภาพถัดมาเป็นภาพโขนอีกแล้วนะครับในภาพนี้จุดเด่นอยู่ที่วิธีการจัดการกับพื้นที่ว่างด้านหลังพอเรามีองค์ประกอบด้านหน้าแล้วครูเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอาจจะสับสนว่าแล้วจะทำยังไงกับพื้นที่ด้านหลังดีจะวาดเป็นคลื่นได้ไหมแต่ภาพมันก็ไม่ใช่ทะเลถูกไหมครับคราวนี้ทำเป็นยังไงได้บ้างทำเป็นรัศมีของดวงจันทร์แบบนี้ได้เป็นดวงอาทิตย์ได้หรือจะทำเป็นเหมือนออร่าออกจากด้านหลังหนูเคยเห็นพระพุทธรูปที่มีออร่าออกจากด้านหลังไหมทำแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับหรือใครจะทำเป็นบรรยากาศเป็นท้องฟ้าเหมือนภาพผีไทยของครูเมื่อสักครู่ก็ได้ในอันนี้แล้วแต่นักเรียนจะสร้างสรรค์เลยนะครับเพื่อให้บรรยากาศด้านหลังกับองค์ประกอบสำคัญด้านหน้าของเรากลมกลืนไปด้วยกันมากขึ้นนะครับต่อมาเป็นจานอาหารไทยอีกเหมือนกันก็คือกะเพราไข่ดาวอันนี้จริงๆในช่องไข่ดาวแบ่งให้เล็กกว่านี้ได้อันนี้เป็นการจัดพื้นหลังได้น่าสนใจอีกเหมือนกันก็คือเป็นการวาดเป็นลายไม้เหมือนจานเนี้ยถูกวางอยู่บนโต๊ะนะครับถูกวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็วางช้อนบนโต๊ะด้วยเลยเนาะชะโลกอะไรไปแล้วอันนี้หนูอาจจะวางในนี้ก็ได้หรือ

ใครจะให้มีผ้าปูมาอีกทีแล้วแต่หนูจะสร้างสรรค์ออกมานะครับอยากให้คำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆนอกเหนือจากองค์ประกอบหลักของภาพด้วยนะครับต่อมาอันนี้เป็นต้มยำกุ้งโดดเด่นเหมือนกันนะครับนักเรียนก็สามารถใส่รายละเอียดได้นี่เขาใช้พื้นหลังเป็นใบไม้เป็นมะนาวนะครับคราวนี้ในส่วนของงานของเราในวันนี้นะครับก็คือการสร้างสรรค์ผลงานต่อจากภาพร่างที่เราได้ร่างภาพมานะครับคราวนี้ในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานวันนี้ก็คือการแบ่งช่องเดี๋ยวครูจะช่วยดูแล้วก็จะช่วยให้คำแนะนำนะครับว่าช่องของใครเล็กไปใหญ่ไปหรือควรจะปรับเปลี่ยนแบบไหนตอนนี้นักเรียนสามารถลองสร้างสรรค์ลองจินตนาการว่าช่องของเราเนี่ยจะแบ่งให้เป็นแบบไหนดีส่วนที่เป็นพื้นน้ำลองทำเป็นคลื่นไหมส่วนที่เป็นท้องฟ้าลองแบ่งเป็นก้อนเมฆไหมหรือแบ่งเป็นบรรยากาศที่ไล่สีเหมือนพระอาทิตย์จะขึ้นหรือจะตกไหมลองปรับดูนะครับแล้วเดี๋ยวระหว่างที่เพื่อนทำงานถ้ามีเทคนิคของเพื่อนต้นทางคนไหนน่าสนใจเดี๋ยวครูจะแนะนำนักเรียนปลายทางไปนะครับสำหรับการเป้าหมายในการทำงานวันนี้นะครับก็คือการร่างภาพแล้วก็แบ่งช่องนะครับใครที่สามารถลงสีได้แล้วแนะนำให้ลงได้เลยนะครับเพื่อครูจะได้ให้คำแนะนำไปด้วยความคืบหน้าในการสร้างสรรค์ผลงานวันนี้อยู่ที่ร้อยละ50นะครับสัปดาห์หน้าเราต้องมาพร้อมกับงานที่ความคืบหน้าร้อยละ50ก็คือลงสีไปมากกว่าครึ่งนึงลงสีไปมากกว่าครึ่งนึงของผลงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเร่งมือนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวครูจะแนะนำไปครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนของการร่างภาพแล้วก็แบ่งช่องนะครับอยากให้นักเรียนใช้ดินสอให้อ่อนนะครับพยายามอย่าลงน้ำหนักมือเยอะแล้วก็ความเข้มของดินสอที่แนะนำให้ใช้คือใช้แบบ HB หรือ HH นะครับถ้านักเรียนใช้ 2B เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังการลงน้ำหนักนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้านักเรียนลงไปแล้วแล้วเลอะเวลาลบจะทำให้ทำความสะอาดได้ยากนะครับคราวนี้ใครที่ร่างภาพเสร็จทั้งหมดแล้วแล้วก็เห็นได้ว่าน้ำหนักเส้นในภาพเนี่ยไม่เท่ากันนักเรียนสามารถลบออกได้นะครับคราวนี้ครูมีแนะเทคนิคแนะนำเวลานักเรียนลบนะครับลบแล้วให้เอามือคอยเช็ดยางลบไว้เรื่อยๆเพราะว่ารอยดินสอเนี่ยเขาจะติดมาบนยางลบถ้านักเรียนเช็ดออกโอกาสที่งานจะเลอะก็จะน้อยลงนะครับลบแล้วเช็ดลบแล้วเช็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนน้ำหนักของดินสอทั้งงานเท่าๆกันก็คืออ่อนเท่าๆกันหลังจากนั้นถึงจะเริ่มลงสีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับแนะนำเรื่องของการควบคุมน้ำหนักมือไม่ให้ดินสอเข้มเกินไปเวลาเราแก้ไขภาพจะได้ไม่เป็นรอยตำหนินะครับแล้วก็ในเรื่องของการแบ่งช่องอีกอย่างนึงนะครับระมัดระวังอย่าให้เล็กหรือใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปทำให้ภาพไม่มีมิตินะครับเล็กเกินไปจะทำให้นักเรียนลำบากตอนที่ลงสีเพราะว่าเราต้องใช้ผู้กันในการลงสีทุกๆจุดเราจะควบคุมปลายผู้กันได้ยากเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวัง2ส่วนนี้ไว้นะครับน้ำหนักมือและการแบ่งช่องนะครับสร้างสรรค์ผลงานต่อได้เลยครับ

นักเรียนครับตอนนี้นะครับครูจากที่ครูได้ดูผลงานหลายๆคนนะครับเรื่องที่อยากจะย้ำก็คือเรื่องของการใช้น้ำหนักมือในการวาดเส้นในการร่างภาพนะครับอยากให้เบามือลงสักนิดนึงเพื่อที่เส้นจะได้อ่อนๆนะครับแล้วก็คนที่ถนัดในการวาดหลายๆเส้นลงไปก่อนเนี่ยหลังจากที่หนูได้ภาพที่แน่ใจแล้วอยากให้ลบเส้นที่ไม่จำเป็นออกเพื่อจะได้โครงสร้างหลักของภาพไว้แล้วก็จะได้ไปในสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการแบ่งช่องแล้วก็การลงสีต่อไปนะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับเรามีเป้าหมายความคืบหน้าของผลงานอยู่ที่50%50%ต้องได้ประมาณไหนต้องลงสีได้ประมาณครึ่งหนึ่งของผลงานเพราะฉะนั้นค่อนข้างท้าทายนะครับต้องลงสีให้ได้ครึ่งหนึ่งของผลงานนะครับให้เป็นการบ้านทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยไปสร้างสรรค์มานะครับแล้วก็ครั้งหน้าเอาความคืบหน้า50%นี่แหละมาสร้างสรรค์กันต่อในห้องเรียนนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะอยู่กับผลงานลายเส้นสร้างศิลป์ของเราเหมือนเดิมนะครับจะเป็นภาคปฏิบัติในครั้งที่2แล้วเราจะปฏิบัติต่อจาก5050%ที่พวกหนูไปทำบ้านนี่แหละต่อไปที่70%นะเพราะฉะนั้นหนูต้องทำงานให้ได้ตามเป้าหมายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะได้เกาะกลุ่มกันไปแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาผลงานชิ้นนี้มาพูดคุยกันต่อว่ามีความน่าสนใจยังไงมีความโดดเด่นยังไงนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องจัดเตรียมในครั้งหน้านะครับอุปกรณ์ก็คือเหมือนเดิมเลยภาพร่างก็จะเปลี่ยนเป็นผลงานแล้วนะครับจะเป็นผลงานที่ความก้าวหน้า50%แล้วนะครับอุปกรณ์อื่นๆก็ตามที่ครูได้แนะนำไปวันนี้เลยใครยังขาดเหลืออะไรแนะนำให้ไปจัดเตรียมมานะครับเพื่อจะได้สร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณครูปลายทางนะครับจะต้องช่วยจัดเตรียมให้กับนักเรียนนะครับเป็นใบงานที่3นะครับเรื่องของลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยซึ่งจะกำหนดความคืบหน้าของงานนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆใน

0: งานเนี่ยก็จะคงเดิมไว้แต่จะกำหนดความคืบหน้าของงานในแต่ละครั้งว่ามีเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของใบความรู้ที่2ใบความรู้เรื่องทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ครั้งหน้าเราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่าองค์ประกอบศิลป์เพิ่มและจะได้นำมาปรับใช้กับการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้การสังเกตทัศนธาตุนะครับที่อยู่ในงานศิลปะเราก็จะได้เอามาปรับใช้กับผลงานชิ้นนี้รวมถึงได้เห็นเทคนิควิธีการใช้อุปกรณ์การร่างภาพการใช้เส้นต่างๆนะครับอยากให้นักเรียนเอาไปปรับใช้แล้วก็ลองดูตัวอย่างผลงานเยอะๆเพื่อที่จะได้มาปรับใช้ในการลงสีของตัวเองครูอยากให้ขยันผสมสีเนาะผสมสีให้ได้หลายเฉดหลายโทนเพื่องานเราจะได้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการสร้างงานลายเส้นสร้างศิลป์ในหัวข้อเอกลักษณ์ไทยกันไปนะครับครูปันรัตนภักดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆห้องต้นทางก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ระหว่างที่เรารอไก่พุธเอ้ยไก่พฤหัสเอ้ยไก่สุกนะครับถูกแล้วเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าแผงกระจกของคุณลุงนั้นมีลักษณะเป็นรูปยังไงครับแผงกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ไก่ย่างของลุงเนี่ยจะมีลักษณะความโค้งเหมือนรูปอะไรครับพาราโบลานั่นเองนะครับทุกคนจำได้ไหมครับว่าพาราโบลาลักษณะเป็นยังไงครับในตามนี้เลยโค้งชูปิ้งพาราโบลาคือเซตของจุดที่แต่ละจุดนั้นมีระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสเท่ากับระยะห่างจากจุดนั้นไปยังเส้นคงที่เส้นหนึ่งเรียกว่าไดเรกตริกนั่นเองน่าสนใจนะครับว่าทำไมคุณลุงถึงใช้พาราโบลาในการย่างไก่หรือจริงๆแล้วพาราโบลามีความลับอะไรที่น่าค้นหาอยู่กันแน่เอ้าเรามาดูคุณสมบัติที่สุดเจ๋งของพาราโบลากันครับวันนี้ครับตอนนี้ผมมีเส้นสีน้ำเงินคือเส้นโค้งพาราโบลาและจุดสีดำคือจุดโฟกัสของพาราโบลารูปนี้นั่นเองครับสมมุตินะครับว่าอาจารย์มีเส้นตรงเข้ามาวิ่งเส้นตรงเข้ามาพาราโบลาจะมีคุณสมบัติว่าเส้นตรงใดๆที่วิ่งเข้ามานะครับมันจะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอปิ้งเช่นเคยครับเส้นตรงวิ่งเข้ามาเด้งชนเส้นโค้งพาราโบลาจะวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอซึ่งแผงกระจกย่างไก่ของคุณลุงนะครับที่มีลักษณะคล้ายเส้นโค้งพาราโบลาก็ใช้คุณสมบัตินี้นั่นเองครับเมื่อแสงอาทิตย์เข้ามากระทบกระจกเงานี้ก็จะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสซึ่งคุณลุงก็จะวางไก่ย่างหน้าจุดโฟกัสนี้นั่นเองครับทำไมลุงถึงได้เป็นรูปนี้ขึ้นมาครับ
1: ถ้ามันบานไปเรารีดแสงไม่ได้ถ้าใหว้าวหน่อยคือมันสามารถรีดแสงให้มันวิ่งตรงไปได้ใช่ไ
0: หมในทำนองตรงกันข้ามนะครับถ้ามีแสงวิ่งออกมาจากจุดโฟกัสมันจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วมันก็จะเด้งออกเป็นเส้นตรงครับผมอีกครั้งนะครับลำแสงที่ออกมาจากจุดโฟกัสจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วเด้งออกเป็นเส้นตรงครับซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เอาไปใช้อะไรครับคำใบ้นะครับจะใช้ตอนช่วงไฟดับครับอะไรครับอะไรครับไฟฉายนั่นเองครับเรามาดูนะครับว่าพาราโบลาอยู่ตรงไหนของไฟฉายกันแน่มาดูกันเลยฮัลโหลนี่เลยครับไฟฉายพาราโบลาอยู่ตรงไหนครับนี่เลยครับไฟฉายเป็นยังไงครับลักษณะเหมือนพาราโบลาหรือเปล่าถ้าเรามาดูข้างในนี้หน้าตัดของมันก็จะเป็นรูปพาราโบลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไฟฉายนะครับสิ่งนี้นะประยุกต์ใช้ในไฟหน้ารถเหมือนกันนะครับคุณสมบัติของพาราโบลาที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติการสะท้อนของพาราโบลานอกเหนือจากนี้นะครับพาราโบลายังปรากฏในสิ่งรอบๆตัวเราเช่นอะไรบ้างครับแนววิถีของการชูดบาส3แต้มวู้สะพานโกลเด้นเกตบริดจ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนี้นะครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องสภาพไร้แรงโน้มถ่วงหรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับว่าน้องๆสามารถมีประสบการณ์ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้

0: ้แล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยครับกับไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย
1: ์โอ้ควันขึ้นเลยฮะโอ้โห

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในเรื่องของกระบวนการต่อท่อประปาค่ะค่ะนักเรียนคะเราได้เรียนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือไปแล้วใช่ไหมลูกในเรื่องของงานประปาใช่ไหมคะรู้จักวัสดุแล้วได้ฝึกลองใช้เครื่องมือแล้วนะคะทีนี้สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องกระบวนการต่อท่อประปานะคะก่อนจะไปเรียนกันมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง 1. อธิบายหลักการเดินท่อประปาในบ้านได้ 2. ฝึกปฏิบัติการต่อท่อประปากับก๊อกน้ำเพื่อใช้งานในบ้านได้ 3. ต่อท่อประปากับก๊อกน้ำได้อย่างปลอดภัยนะคะเรื่องของการใช้เครื่องมือนะคะคำถามวันนี้มาดูกันคำถามวันนี้มีว่าถ้าบ้านของนักเรียนมีก๊อกน้ำไม่พอใช้นักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไรคะถ้าบ้านของนักเรียนมีก๊อกน้ำไม่พอใช้นักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไรคะติดตั้งก๊อกน้ำเพิ่มใช่ไหมคะมีใครทำได้บ้างห้องนี้มีไหมลูกทำได้มีไหมไม่มีเดี๋ยววันนี้เราได้เรียนกันนะคะคำถามข้อต่อไปนักเรียนคิดว่าส่วนใดของบ้านที่ควรเพิ่มจุดจ่ายน้ำลองนึกถึงที่บ้านดูสิคะว่าเราขาดส่วนใดที่เราอยากเพิ่มจุดจ่ายน้ำมีไหมยกมือตอบได้ค่ะมีไหมคะได้ยินแวบๆยกมือเลยค่ะลูกยกมือตอบเลยเชิญค่ะห้องไหนบ้างส่วนไหนบ้างของบ้านที่ลูกอยากจะเพิ่มจุดจ่ายน้ำค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเชิญค่ะ
3: ส่วนหลังบ้านค่ะ
2: ส่วนหลังบ้านใช้สำหรับทำอะไรคะลูก
3: รดน้ำต้นไม้ค่ะ
2: รดน้ำต้นไม้นะคะเก่งมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนต่อไปอีกคนนึงนะคะเชิญค่ะดูซิส่วนไหนของบ้าน
4: ห้องครัวค่ะ
2: ห้องครัวนะคะมีก๊อกน้ำใช้ไม่พอใช่ไหมลูก
4: ใช่ค่ะ
2: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันแล้ว2คนเนี้ยสามารถทำได้ไหมลูกไม่ได้วันนี้เราเรียนรู้แล้วเรากลับไปทำที่บ้านเลยได้ไหมคะเดี๋ยวจะลองดูนะคะต่อไปการต่อก๊อกน้ำเพื่อเพิ่มจ่ายน้ำในบ้านนักเรียนสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือไม่ทำเองได้ไหมลูกใครคิดว่าทำได้ยกมือหลังจากวันนี้ไปคิดว่าจะกลับไปทำให้กับคุณพ่อคุณแม่ดูได้ที่บ้านและก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรียนรู้ไปพร้อมกันนะมาดูเรื่องของการเดินท่อประปานะคะการเดินท่อประปามี2แบบนักเรียนเคยสังเกตไหมมีแบบไหนบ้าง
5: แบบลอยกับแบบติด
2: แบบ การเดินท่อแบบลอยแบบที่1ใช่มั้ยลูกการเดินท่อติดกับผนังหรือวางบนพื้นเราสามารถทําได้มั้ยทําได้นะคะแบบที่2การเดินท่อแบบฝังคือการเจาะสกัดผนังแล้วเดินท่อแล้วก็ฉาบปูนทับนักเรียนเคยใช้อ่างล้างหน้าโรงเรียนไหมเคยใช้อ่างล้างหน้าโรงเรียนนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าน้ำไหลออกมาจากก๊อกน้ำได้อย่างไรเพราะว่ามีวาล์วน้ำและเคยสังเกตไหมว่าน้ำไหลมาจากเส้นทางไหนเคยเห็นไหมมีเส้นทางของท่อประปาให้เห็นไหมคะที่อ่างล้างหน้ามีไหมคะไม่มีเห็นไหมแสดงว่าท่อประปาที่ใช้ในการสร้างหรือเดินท่อประปาอ่างล้างหน้าเป็นแบบที่1หรือแบบที่2
4: แบบ
2: ไหนคะแบบที่2เพราะว่าท่อจะฝังอยู่ผนังปูนใช่ไหมคะมีปูนทับอยู่พอเวลาเราเปิดก๊อกน้ำเราจะไม่เห็นการเดินของท่อน้ำใช่ไหมคะเพราะว่าผนังปิดทับอยู่นะฉะนั้นก็เป็นแบบที่2นะคะการเดินท่อแบบลอยเราจะเห็นได้โดยทั่วไปนะระหว่าง2แบบนี้นักเรียนคิดว่าแบบไหนสวยและเรียบร้อยกว่ากันแบบไหนคะแบบที่2นะคะนะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านของช่างบางคนหรือบ้านของพวกเราเองบางครั้งเป็นการแก้ปัญหาใช่ไหมลูกก็อาจจะเดินท่อแบบง่ายๆก็คือแบบลอยได้ใช่ไหมคะเดินท่อแบบลอยจะสะดวกและก็ง่ายสามารถใช้งานได้รวดเร็วนะคะต่อไปการต่อท่อประปากับก๊อกน้ำเพิ่มจุดใช้น้ำเช่นเมื่อกี้มีเพื่อนตอบมาแล้วต่อท่อประปาเพื่อเพิ่มจุดใช้น้ำเช่นส่วนไหนบ้างคะส่วนหลังบ้านใช่ไหมลูกไว้สำหรับรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะมีจุดไหนอีกจุดไหนคะห้องครัวเพื่อเพิ่มก๊อกน้ำสำหรับล้างใช่ไหมคะอาจจะล้างมือล้างจานล้างภาชนะนะคะต่อไปอุปกรณ์สำคัญในการเพิ่มจุดใช้น้ำคืออะไรมาดูพระเอกของงานนี้คืออะไรคะข้อต่ออะไรคะสามทางยังจำได้ไหมยังจำได้ไหมเป็นยังไงข้อต่อสามทางเป็นไงคะมีสามรูมีสามทางใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะเยี่ยมมากนะคะสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่ใช้ในการต่อท่อประปานะคะเพิ่มจุดใช้น้ำต่อไปขั้นตอนในการทำเริ่มจากทำยังไงก่อนต้องมีการวางแผนไหมลูกต้องมีการวางแผนนะคะก่อนที่เราจะเพิ่มจุดใช้น้ำข้อที่หนึ่งทำไงคะการเดินท่อส่งน้ำมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ต้องดูต้องสังเกตด้วยอ้าวเดี๋ยวนักเรียนจะปฏิบัติไม่ถูกแล้วก็ไปทำต่อที่บ้านไม่ถูกนะคะให้สังเกตว่าตรงจุดที่เราจะเพิ่มจุดใช้น้ำอ่ะมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ใช่ไหมคะถ้ามีสิ่งกีดขวางการเดินท่อควรจะไปทิศทางไหนต้องคำนวณระยะทางด้วยใช่ไหมลูกคำนวณเส้นทางของท่อที่จะไปด้วยนะคะ

0: สองทำไงคะข้อสองพร้อมกันข้อสองค่ะสำรวจขนาดท่อว่าต้องใช้ขนาดไหนถ้าเป็นท่อปกติใช้ภายในบ้านเราก็ซื้อขนาดให้เท่ากับท่อที่ใช้ปกติใช่ไหมลูกนะคะเพราะท่อจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางนะคะดูลักษณะการใช้งานต่อไปข้อ3ทำไงต่อลูก
1: ตรวจสอบท่อส่งน้ำที่ใกล้ที่สุดกับจุดที่จะเติมน้ำ
0: ตรวจสอบข้อท่อส่งน้ำท่อส่งน้ำก็คือท่อที่มาจากถังน้ำใช่ไหมคะที่อยู่ใกล้ที่สุดที่เราจะเพิ่มจุดจ่ายน้ำนะตรงนั้นให้อยู่ใกล้กับท่อส่งน้ำนะคะมันจะง่ายและสะดวกในการเพิ่มจุดจ่ายน้ำนะคะต่อไปมาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการต่อท่อประปากับก๊อกน้ำมีอะไรบ้าง
2: ท
0: ่อ PVC นะคะมีอะไรอีกนี่เป็นโจทย์ที่นักเรียนต้องรู้นะคะ3ทาง90องศามีอะไรอีก
2: พอง
0: อ90องศา
2: พองอเกลียว
0: ข้องอเกลียวในสังเกตได้ดีนะมีเกลียวข้างในกับเกลียวข้างนอกอันนี้คือข้องอเกลียวในนะคะอะไรคะน้ำยาประสานท่อหรือว่ากาวใช่ไหมคะต่อไป
2: ก๊อกน
0: ้ำเดี๋ยวจะดูว่ากลุ่มไหนทำได้ทำไม่ได้มีอะไรคะเทปพันเกลียวแล้วก็กรรไกรตัดท่อนะคะมาดูวิธีการต่อท่อประปากับก๊อกน้ำกันพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วนะคะดูวิธีการต่อท่อประปากับก๊อกน้ำกันนะคะ
3: เพิ่มจุดจ่ายน้ำอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยท่อ PVC ข้อต่อ3ทางข้องอ90องศาก๊อกน้ำข้องอเกลียวในน้ำยาประสานท่อเทปพันเกลียวและกรรไกรตัดท่อค่ะขั้นตอนที่1ปิดวาล์วน้ำเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าวาล์วน้ำเปิดอยู่หรือปิดอยู่ถ้าวาล์วน้ำขนานไปกับท่อนั่นคือกำลังเปิดอยู่ถ้าเราต้องการปิดเราก็บิดไปอีกทางหนึ่งนะคะขณะนี้ก็คือวาล์วน้ำปิดแล้วค่ะขั้นตอนที่2ตัดท่อส่งน้ำเราจะใช้กรรไกรตัดท่อตัดจุดที่เราจะติดตั้งก๊อกน้ำเพิ่มนะคะค่ะจากนั้นนำ3ทางมาสวมนะคะทากาวก่อนนะคะแล้วก็สวมเข้าไปนะคะบิดให้แน่นเลยนะคะจากนั้นนำท่อ PVC มาต่อทากาวก่อนนะคะแล้วก็ต่อข้องอ90องศานำท่อ PVC มาต่อเพิ่มนะคะนำข้องอเกลียวในที่พันเทปพันเกลียวไว้แล้วนะคะมาสวมเข้าไป

เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะทดลองเปิดน้ำกันดูนะคะเปิดวาล์วน้ำนะคะแล้วก็เปิดก๊อกค่ะใช้งานได้ตาม

0: ปกติแล้วนะคะ
1: เป็นไงปรบมือขอบคุณสื่อดีๆสำหรับวันนี้นะคะยากไหมลูกยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
1: ไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าเราต้องคำนวณระยะใช่ไหมการที่เราจะเดินท่อไปจุดตรงไหนที่เราจะเดินท่อไปคำนวณระยะเพื่อจะใช้ท่อจำนวนเท่าไหร่และอุปกรณ์ที่ใช้ที่จำเป็นนะคะมีอะไรบ้างมาดูขั้นตอนที่หนึ่งทำยังไงนะคะเมื่อกี้ทบทวนอีกที
2: ป
1: ิดวาล์วน้ำก่อนใช่ไหมลูกเพราะว่าน้ำในบ้านบางทีอาจจะเปิดวาล์วอยู่ใช่ไหมคะปิดวาล์วน้ำก่อนนะคะสองทำไงคะ
3: ต
1: ั
3: ดท
1: ่
3: อ
1: ถ้าสมมุติเราปิดวาล์วน้ำเสร็จแล้วเราก็ไปหาจุดที่เราจะเพิ่มก๊อกน้ำหรือจุดจ่ายน้ำใช่ไหมคะลูกก็ตัดท่อส่วนตรงนั้นแยกออกใช่ไหมแยกออกเสร็จแล้วใช้อะไร เชื่อมต่อระหว่างใช้อะไรลูก3ทาง90องศาใช่ไหมคะพอตัดเสร็จแล้วมันจะมีน้ำมันจะมีน้ำไหลอยู่ใช่ไหมเพราะว่าน้ำคือเราใช้อยู่ในบ้านใช่ไหมคะตัดท่อเสร็จมีน้ำไหลอยู่ทำไงก่อนเช็ดทำความสะอาดให้แห้งก่อนใช่ไหมลูกแล้วก็ถึงจะทากาวกับ3ทางแล้วก็เชื่อมต่อกันใช่ไหมคะทำให้ถูกกระบวนการขั้นตอนนะเช็ดเสร็จแล้วทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ทาน้ำยาประสานท่อนะคะหรือว่ากาวทาท่อแล้วก็สวมเข้าไปใน3ทางทำไงต่อก็นำท่อเส้นใหม่ที่เราจะเดินท่อไปเพื่อจะเพิ่มจุดจ่ายน้ำใช่ไหมลูกสวมเข้าไปนะคะเสร็จแล้วใช้อะไรคะเป็นตัวเชื่อมอีกทางหนึ่งใช้ข้องงอ90องศานะคะต่อมาจาก3ทางนะต่อไปเป็นไงคะสวมท่อ PVC ที่จะต่อไปกับก๊อกน้ำตามความยาวแล้วก็คำนวณไว้นะคะต่อข้อต่อเกลียวในข้อต่อเกลียวในนะคะกับท่อ PVC แล้วก็นำอะไรมาต่ออีกทีหนึ่งก๊อกน้ำต้องพันอะไรก่อนลูกเทปพันเกลียวก่อนแล้วก็ไปต่อกับข้อต่อเกลียวในนะคะก็เป็นอันเสร็จใช่ไหมลูกถ้าสมมุติที่บ้านเรานะคะเดินท่อไปแล้วเราเดินท่อชิดริมกำแพงคือไม่ได้ลอยอยู่ข้างนอกใช่ไหมลูกชิดริมกำแพงนะคะให้ใช้อะไรลูกกิฟนะคะบังคับท่อที่เราติดตั้งใหม่ใช่ไหมคะเพื่อให้ติดกับผนังเพื่อไม่ให้เคลื่อนหรือไม่ให้มันหักงอลงมาได้นะคะโดยใช้สว่านติดตั้งกิฟนะคะแล้วก็ใช้น็อตใช่ไหมลูกไขควงคันสกรูให้แน่นนะคะยากไหมในกรณีที่ติดผนังใช่ไหมลูกให้ใช้กิฟต์บังคับล็อกเอาไว้เลยนะคะไม่ให้เคลื่อนแต่สำหรับวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียนทีนี้เรามีกัน6กลุ่มนะคะมี6กลุ่มคุณครูจะให้จับคู่หน้าหลังจับคู่เป็น1กลุ่มนะคะคุณครูจะมีโจทย์ให้ในการติดตั้งจุดจ่ายน้ำมีโจทย์3ข้อ1กลุ่มต่อ1ข้อนะคะฉะนั้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติศึกษาใบความรู้ไปด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามคุณครูได้ศึกษาใบความรู้ไปด้วยนะคะ นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะลูกนักเรียนปลายทางก็ปฏิบัติไปพร้อมกันนะคะถ้ามีปัญหาข้อสงสัยอะไรก็ถามคุณครูปลายทางได้นะคะหรือก็ศึกษาจากใบความรู้ไปด้วยนะคะปฏิบัติการต่อท่อประปากับก๊อกน้ำตามใบงานที่4นะลูกนะคะศึกษาไปด้วยนะแล้วก็จากที่เราได้ดูวิดีทัศน์เมื่อกี้นะคะในเรื่องของเทคนิคการต่อท่อ PVC นะคะมีใบความรู้ให้นะคะศึกษาใบความรู้ไปด้วยแล้วก็เสร็จแล้วนักเรียนก็หลังจากฝึกปฏิบัติเสร็จนักเรียนบันทึกกิจกรรมนะคะการต่อท่อประปากับก๊อกน้ำลงใบงานด้วยนะคะนักเรียนพร้อมไหมพร้อมไหมคะ
0: พร
1: ้
0: อม
1: นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนส่งตัวแทนตอนนี้ให้เวลานั่งทบทวนเรียนรู้จากใบความรู้ก่อนว่ากระบวนการขั้นตอนนักเรียนต้องทำอย่างไรเริ่มอย่างไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูมอบโจทย์ให้กลุ่มละ1นะคะโจทย์ที่นักเรียนต้องปฏิบัติขอตัวแทนกลุ่มละ1นะคะตัวแทนโต๊ะข้างหน้าก็ได้โจทย์กลุ่มที่1ขยายจุดจ่ายน้ำในพื้นที่ซักล้างหลังบ้านกลุ่มไหนคะเพิ่มพื้นที่ซักล้างหลังบ้านกลุ่มไหนคะกลุ่ม1ซักล้างหลังบ้านกลุ่มที่2เพิ่มจุดจ่ายน้ำใกล้ห้องน้ำก็คือมีห้องน้ำนอกบ้านแล้วก็อยากเพิ่มจุดจ่ายน้ำนะคะกลุ่มที่3เพิ่มจุดจ่ายน้ำในสวนหน้าบ้านหรือโรงรถนะคะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติการต่อท่อประปากับก๊อกน้ำนะคะคุณครูให้นักเรียนจับคู่กลุ่ม2กลุ่มต่อ1งานฉะนั้นนักเรียนต้องช่วยกันวางแผนการทำงานนี้นะคะให้ดีนะเมื่อกี้เราได้เรียนมาแล้วเบื้องต้นนะคะแล้วก็ได้ดูวิดีทัศน์มาแล้วด้วยนะคะการต่อท่อประปากับก๊อกน้ำนะคะเพิ่มจุดจ่ายน้ำในบ้านคุณครูมีโจทย์ให้สมมุติว่าอันนี้คือแทงน้ำประปาใช่ไหมลูกน้ำก็จะไหลลงตามท่อใช่ไหมคะไหลลงตามท่อซึ่งคุณครูมีโจทย์ให้ลูก3ข้อใช่ไหมคะกลุ่มที่1นักเรียนต้องเพิ่มจุดจ่ายน้ำในบ้านส่วนไหนของบ้านลูกพื้นที่ซักล้างหลังบ้านพื้นที่ซักล้างหลังบ้านถ้าไปเส้นนี้แล้วก็เลี้ยวเข้านี้ได้ไหมได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้นะคะเส้นนี้ไปนี้หรือลูกจะวางแผนกันยังไงก็ลองดูหลังบ้านกลุ่มที่สองคืออะไรลูก
4: เพิ่มจุดจ่ายน้ำใกล้ห้องน้ำ
1: เพิ่มจุดจ่ายน้ำใกล้ห้องน้ำห้องน้ำอยู่นอกบ้านใช่ไหมลูกต้องการเพิ่มจุดจ่ายน้ำอาจจะเป็นจุดที่สามารถล้างมือได้หรือล้างทำความสะอาดอะไรนะไม้ถูพื้นอะไรเงี้ยนะคะกลุ่มสองก็ขอเป็นมุมนั้นนะคะส่วนกลุ่มสามกลุ่มสามเพิ่มจุดตรงไหนลูกตรงไหนครับสวนต้นไม้ใช่ไหมคะสำหรับรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านและก็โรงรถหน้าบ้านก็เส้นข้างหน้าได้ อ่ะให้ลูกช่วยการวางแผนออกแบบแล้วก็คุณครูมีอุปกรณ์ให้ตัวแทนกลุ่มนะคะเชิญรับอุปกรณ์ได้เลยที่โต๊ะนะคะ

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างนักเรียนปลายทางเป็นไงคะเสร็จแล้วยังสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะวันนี้ก็ได้เดินท่อประปากับก๊อกน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มีของกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งอยู่ทางนี้นะคะกลุ่มหนึ่งจะเป็นจุดใช้น้ำตรงไหนคะหลังบ้าน
1: ที
0: ่ซักล้างหลังบ้านนะคะอันนี้ของกลุ่ม2จุดโรงรถใช่ไหมลูกไว้สำหรับล้างรถแล้วก็รดน้ำต้นไม้ส่วนกลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม4จะเป็นจุด
2: จ่ายน
0: ้ำใกล้ห้องน้ำห้องน้ำอยู่นอกบ้านต้องการเพิ่มจุดใช่ไหมคะจุดจ่ายน้ำนะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญตัวแทนของกลุ่มนะคะกลุ่มละ2คนก็ได้เชิญข้างหน้าเชิญค่ะคุณครูอยาก

0: นักเรียนปฏิบัติงานจริงแล้วเป็นอย่างไรนะคะเชิญค่ะกลุ่ม2เชิญค่ะใครก็ได้ลูกเชิญค่ะแล้วก็ตัวแทนกลุ่ม1กับกลุ่ม6นะคะเชิญครับเชิญตรงนี้เลยเชิญครับใช้ด้วยกันไม่เป็นไรลูกมาเชิญครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนของกลุ่ม3ก่อนแล้วกันเนาะค่ะนักเรียนปลายทางคะคุณครูได้เขาเรียกอะไรสร้างโมเดลนะคะเล็กๆไว้เพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนต้นทางได้ฝึกปฏิบัติการต่อท่อประปาหรือการเพิ่มจุดจ่ายน้ำในบ้านนะคะโดยต่อเข้ากับก๊อกน้ำฉะนั้นวันนี้บรรยากาศดูแล้วทุกกลุ่มทำงานได้ดีมากเลยนะคะแต่ว่าคุณครูไม่รู้ขนาดที่นักเรียนต้นทางเนี่ยปฏิบัติเนี่ยนักเรียนจะเจอปัญหาอะไรบ้างนะมันง่ายเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าอยากให้กลุ่ม3กับกลุ่ม4บอกหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้าง
1: ครับสำหรับปัญหาที่เจอในการทำกิจกรรมครั้งนี้อาจจะมีวัดท่อไม่ตรงครับ
0: วัดท่อไม่ได้ขนาดใช่ไหมลูกแล้วก็มีการแก้ปัญหายังไง
1: มีการวัดใหม่แล้วโดยการใช้ท่อใหม่ตัดเลยครับ
0: ใช้ท่อใหม่ตัดนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่การวัดระยะใช่ไหมลูกระยะทางที่เราจะเป็นจุดเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มจุดจ่ายน้ำตรงนั้นต้องคำนวณให้ดีนะคะคำนวณให้ดีเราจะได้ไม่ต้องเสียทรัพยากรเยอะใช่ไหมลูกนะคะเก่งมากเลยขอเชิญกลุ่มนี้คุณครูขอถามหน่อยนักเรียนมีการวางแผนการทำงานกันยังไงมีการวางแผนกันยังไงครับในกลุ่ม
2: แบ่งงานคนละหน้าที่ครับเช่นตัดท่อประกอบพันเกลียว
0: โอ้ตัดท่อประกอบพันเกลียวใช่ไหมลูกแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะวัดระยะก็อีกคนนึงวัดระยะเสร็จมาตัดท่อเก่งมากกลุ่มนี้บริหารจัดการดีเจอปัญหาอะไรไหมลูก
2: เลื่อยท่อไม่ตรง
0: เลื่อยหมายถึงเลื่อยขนาดความยาวท่อ
3: มันติดไข
0: ่อ๋อติดเลื่อยอาจจะไม่คมใช่ไหมลูกปัญหาอุปสรรคแต่ก็ทำได้ไหมทำได้นะคะเก่งมากต่อไปอีกกลุ่มนึงเรามีการวางแผนตอนแรกวางแผนยังไงบ้างกระบวนการขั้นตอน
4: ก็ให้เพื่อนๆของกลุ่มผมนะครับแบ่งหน้าที่กันทำครับ
0: แบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะกลุ่มนี้ระยะทางค่อนข้างจะไกลนิดนึงเพราะว่าอยู่จุดหลังบ้านใช่ไหมลูก
4: ครับ
0: ใช่ไหมครับปัญหาอุปสรรคที่เราเจอระหว่างการทำงานเราเจออะไรบ้าง
4: เกี่ยวกับการวัดขนาดที่ผิดครับ
0: วัดขนาดผิดเหมือนกันใช่ไหมลูกฉะนั้นส่วนนี้สำคัญมากในการคำนวณใช่ไหมคะระยะทางเส้นทางเพราะว่านอกจากคำนวณถ้าเราคำนวณผิดแล้วในการที่จะไปจัดหาอุปกรณ์ต่างๆวัสดุต่างๆก็เราจะซื้อผิดด้วยใช่ไหมลูกใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าซื้อผิดคำนวณผิดงานเราอาจจะพลาดนะคะตรงนี้ก็ค่อยปรับปรุงแก้ไขถ้าไปทำให้คุณแม่ที่บ้านเพิ่มจุดจ่ายน้ำแบบนี้นักเรียนจะทำได้อีกไหมคนที่นั่งอยู่จะทำได้อีกไหมคะถ้าสมมติที่บ้านของลูกเนี่ยคุณแม่ต้องการเพิ่มจุดจ่ายน้ำหวังว่านักเรียนคงปฏิบัติได้และก็ช่วยคุณแม่ได้นะคะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานนะคะช่วยเหลือครอบครัวหรือไปต่อยอดอาชีพหรือต่อยอดความรู้สูงขึ้นในอนาคตถ้าใครสนใจอาชีพทางด้านนี้นะคะสำหรับวันนี้ปรบมือให้เพื่อนเก่งมากทุกกลุ่มเลยนะคะยอดเยี่ยมค่ะเห็นครับนักเรียนเก่งมากเลยนะคะคุณครูได้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ สิ่งสำคัญการทำงานกลุ่มได้เห็นถึงความสามัคคีการช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาของกลุ่มด้วยนะคะเก่งมากๆนะคะเมื่อกี้เพื่อนช่วยสรุปบทเรียนให้แล้วหลักการเดินท่อประปาภายในบ้านเริ่มแรกต้องทำไงก่อนลูกสรุปบทเรียนพร้อมกันเริ่มแรกสำรวจเส้นทาง2เนี่ยระยะใช่ไหมให้ถูกด้วยนะคะ3
5: ใช้ท่อไฟไม่มากและสะดวกในการ
0: ใช้งานใช่4
5: การขันเกลียวให้แน่นพอดี
0: ขันเกลียวให้แน่นพอดีนะคะก๊อกน้ำเนี่ยนะคะก็ต่อไปก่อนทา
5: คว
0: รมีใครทำความสะอาดไหมคะเมื่อกี้มีนะคะเก่งมากต่อไปสุดท้าย
5: เลือกใช้ท่อให้เหมาะกับการใช้งาน
0: เลือกใช้ท่อให้เหมาะกับการใช้งานนะคะนักเรียนเก่งมากวันนี้ปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะหวังว่านักเรียนปลายทางก็คงจะสำเร็จเรียบร้อยเช่นกันและก็สามารถปฏิบัติได้นะคะเหมือนนักเรียนต้นทางนะคะดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรคะการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากท่อประปา PVC เอ๊ะสร้างสรรค์ชิ้นงานยังไงนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกปฏิบัติอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนคะสำหรับชั่วโมงต่อไปนะคะรบกวนครูปลายทางนะคะช่วยเตรียมเอกสารใบความรู้ที่4แล้วก็ใบงานที่5นะคะให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในเรื่องของการสร้างชิ้นงานจากท่อประปา PVC นะคะหรือคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
7: ขอ

ิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560การสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้าม

เข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือ

งบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันคงอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทาง

การเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560

พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

วัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อย

0: ไหม
1: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
2: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
3: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
2: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
1: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน่
4: ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
2: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
5: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
6: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
5: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
6: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
5: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
6: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
2: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
5: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
6: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
5: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
6: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
5: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
6: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของการคูณพหุนามอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าเป็นชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะหาผลคูณระหว่างพหุนามกับพหุนามได้ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนเกี่ยวกับการคูณไปนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าตัวอย่างที่ครูให้เนี่ยเป็นการหาผลคูณระหว่างอะไรกับอะไรคะ
3: เอกนามกับเอกนาม
2: ถูกต้องค่ะเป็นการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยต้องการให้นักเรียนช่วยกันหาผลคูณของลบ 2x กับ 4x ยกกำลัง 5เราจะทำได้ไงคะเริ่มแรกเลยถูกต้องค่ะเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันใช่ไหมคะหลังนั้นค่ะทำไงต่อคะถูกต้องค่ะเราก็จะนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะนะคะดังนั้นค่ะในข้อนี้ค่ะเราก็จะได้แล้วค่ะว่าเราก็จะนำลบ2คูณด้วย4นะคะแล้วก็นำ x คูณด้วย x ยกกำลัง5นั่นเองซึ่งผลลัพธ์ของเราที่ได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นลบ 8x ยกกำลัง6นั่นเองนะคะนะคะเพราะว่าลบ2คูณ4ก็ได้ลบ8นั่นเองนะคะแล้วก็ x คูณ x ยกกำลัง5ก็คือ x ยกกำลัง6นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเรามีฐานเป็น x เหมือนกันแล้วฐานเหมือนกันคูณกันนะคะเราสามารถนำเลขที่กำลังมาบวกกันได้ค่ะนะคะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะจำได้ไหมคะอันนี้เป็นการหาผลคูณระหว่างอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเป็นการหาผลคูณนะคะของระหว่างเอกนามกับพหุนามนั่นเองนะคะซึ่งเรามีวิธีการหาคำตอบอย่างไรคะจำได้ไหมคะ
4: ใช้การแจกแจง
2: เก่งมากค่ะเราจะใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองนะคะก็คือจะนำเอกนามก็คือนำ x นะคะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะซึ่งเราก็จะได้ค่ะว่า x คูณ x ก็จะได้เท่าไหร่คะx ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะแล้วก็จะบวกด้วย x คูณ3นะคะได้เท่าไหร่คะ 3x นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าผลคูณในข้อนี้ของเราก็คือ x ยกกำลัง2บวกด้วย 3x นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะแล้วลองถ้าคุณครูเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะการหาผลคูณจาก x คูณกับ x บวก3ในข้อเมื่อสักครู่นะคะคุณครูต้องการจะเปลี่ยนเป็น x บวก2คูณกับ x บวก3นักเรียนคิดว่าเราสามารถใช้สมบัติการแจกแจงในการหาคูณได้หรือไม่คะได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเราเจอนะคะผลคูณในลักษณะดังนี้นั้นเราจะมีวิธีการหาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมคุณครูเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเราลองดูว่าคุณครูเนี่ยต้องการให้เรียนช่วยกันหาผลคูณนะคะระหว่าง x บวก2กับ x บวก3ทีนี้เราจะหาได้ยังไงนะคะนักเรียนลองมองดูว่า x บวก2นะคะเป็นพหุนามใช่ไหมคะส่วน x บวก3ก็เป็นพหุนามนะคะทีนี้เนื่องจากว่าพหุนามเนี่ยก็คืออะไรคะคือการเขียนแทนด้วยจำนวนใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนลองมอง x บวก2ก้อนนี้เป็นนะคะอ่ะเป็น1พจน์นะคะแล้วก็ใช้สมบัติการแจกแจงนะคะก็คือคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะเพื่อให้ชัดเจนนะคะเห็นไหมเราก็จะมองก้อน x บวก2นะคะเห็นไหมใช้สมบัติการแจกแจงคูณเข้าไปก็จะได้เป็น x บวก2คูณด้วย x บวกด้วย x บวก2คูณด้วย3สังเกตดูว่านะคะเราจะมีหน้าตาเป็นไงคะจะอยู่รูปของการคูณแล้วแต่ว่าเป็นการคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนั่นแปลว่าเราก็จะใช้สมบัติการแจกแจงอีก1รอบใช่ไหมคะก็คือนำ x เข้าไปคูณในวงเล็บใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นในคู่แรกเราก็จะได้เป็น x คูณกับ x ใช่ไหมคะบวกด้วย2คูณกับ x นั่นเองนะคะแล้วก็ในคู่หลังของเราก็จะได้เป็น x คูณกับ3แล้วก็บวกด้วย2คูณกับ3นั่นเองนะคะนะคะเราก็เหมือนเดิมเลยนะคะทีนี้ค่ะเรียนสามารถหาผลคูณให้คุณครูได้ยังคะได้แล้วค่ะ x คูณ x ได้เท่าไหร่คะ
4: x 2
2: ถูกต้องค่ะ2คูณ x ได้ x คูณ3ได้และ2คูณ3ได
4: ้
2: 6ถูกต้องค่ะทีนี้เรียนลองดูว่าพหุนามที่เราได้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จยังคะ
4: ย
2: ่างดังนั้นเราจะต้องทำให้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จเราจะทำได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะเราก็จะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนใช่ไหมคะก็คือในนี้ก็คือ 2x กับ 3x เป็นพจน์ที่คล้ายกันนั่นแหละก็สามารถนำ 2x บวกด้วย 3x ได้เท่าไหร่คะ 5x นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะว่าผลคูณในข้อนี้ของเราก็คือจะได้เป็น x ยกกำลัง2บวกด้วย 5x บวกด้วย6นี่เองค่ะทีนี้เห็นไหมคะนักเรียนลองพิจารณาดูว่าจากในส่วนที่คุณครูได้ใส่กรอบไว้ให้เห็นไหมคะนั่นจะเห็นว่าการหาผลคูณระหว่างพหุนามกับพหุนามนั้นนะคะจะเป็นการนำแต่ละพจน์นะคะของพหุนาม x บวก2เนี่ยคูณกับทุกพจน์ของพหุนาม x บวก3นั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะนำผลคูณทั้งหมดมาบวกกันนั่นเองค่ะซึ่งนะคะเราก็จะได้ว่าการหาผลคูณระหว่างพหุนามกับพหุนามนะคะเราจะสามารถทำได้โดยคูณแต่ละพจน์ของพหุนาม1กับทุกพจน์ของอีกพหุนาม1หลังจากนั้นเราก็จะนำผลคูณเหล่านั้นมาบวกกันนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนก็น่าจะเข้าใจความหมายของการหาผลคูณระหว่างพหุนามกับพหุนามแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเพื่อความเข้าใจของนักเรียนยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้กับนักเรียนได้เข้าใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างแรกไปพร้อมกันเลยนะคะจงหาผลคูณระหว่าง x บวก4กับ 3x ยกกำลัง2ลบด้วย xนะคะข้อนี้เป็นการหาผลคูณระหว่างพหุนามกับพหุนามใช่ไหมคะดังนั้นเราจะทำยังไงคะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะนำแต่ละพจน์ของพหุนาม x บวก4คูณกับทุกพจน์ของพหุนาม 3x ยกกำลัง2ลบด้วย x นั่นเองค่ะเห็นไหมคะนั่นเลยคะเราก็นำ x คูณกับ 3x ยกกำลัง2นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำ x คูณกับx ใช่ไหมคะก็คือใส่เครื่องหมายลบไว้ด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะนำ4คูณด้วย 3x ยกกำลัง2นะคะแล้วก็4คูณด้วยลบ x ของเรานั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนสามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วนะคะเอาในคู่แรกก่อน x คูณ 3x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ 3x ยกกำลัง3ถูกต้องค่ะต่อไป x คูณ x ได้ x ยกกำลัง2ต่อไปค่ะ4คูณ 3x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ
4: 12x ยกกำลัง2
2: ถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะ4คูณ x ได
4: ้
2: 4x นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราได้คำตอบอย่างคะยังใช่ไหมคะยังไม่สมบูรณ์ก็คือเราต้องนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนซึ่งพจน์ที่คล้ายกันในข้อนี้ของเราคือพจน์ไหนที่คล้ายกันคะก็คือลบ x ยกกำลัง2และ 12x ยกกำลัง2เป็นพจน์ที่คล้ายกันนั่นเองเรียนทำไงคะถูกต้องค่ะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนั่นเองนะคะดังนั้นผลลัพธ์ของเราจะได้เป็นเท่าไหร่คะข้อนี
3: ้
2: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้นะคะผลลัพธ์เป็น 3x ยกกำลัง3บวกด้วย 11x ยกกำลัง2ลบด้วย 4x นั่นเองค่ะเป็นไงคะการหาผลคูณระหว่างพหุนามกับพหุนามง่ายไหมคะ
4: ง่าย
2: นะคะเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างที่2กันบ้างนะคะในตัวอย่างที่2นะคะจงหาผลคูณนะคะระหว่าง x ลบด้วย3กับx ยกกำลัง2บวก 2x ลบด้วย5ค่ะดังนั้นข้อนี้ทำไงคะเหมือนเดิมไหมคะ เหมือนเดิมนะคะอันนั้นเรามาลองช่วยครูหาคำตอบนั่นเลยค่ะ x คูณด้วย x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ
3: x
2: ยกกำลัง3ถูกต้องค่ะต่อไป x คูณด้วย 2x ล่ะคะ
3: 2x
2: ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ x คูณด้วย -5 ล่ะคะ
3: ลบ
2: 5x ถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะเราจะนำลบ3คูณด้วย x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ
3: ลบ3
4: x ยกกำลัง2
2: ถูกต้องค่ะต่อไปเราจะนำลบ3คูณด้วย 2x ล่ะคะ
3: ลบ 6
2: ถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะลบ3คูณด้วยลบ5ล่ะคะ
3: 15
2: ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าลบ3คูณด้วยลบ5จะได้เป็น15นั่นเองนะคะถูกต้องหลังจากนั้นค่ะเป็นไงคะเราทำไงต่อเอ่ยนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนั่นเองซึ่งพจน์ที่คล้ายกันของเรามีกี่คู่คะในข้อนี
3: ้
2: 2คู่คู่แรกคืออะไรคะ
3: 2x
2: ยกกำลัง2เป็นพจน์ที่คล้ายกันกับพจน์ไหนคะ
3: -3x
2: ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะและอีก1คู่ล่ะคะ
3: -5x
2: ก็คือ -5x กับ
3: -6x
2: เป็นพจน์ที่คล้ายกันนั่นเองนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าลืมนำเครื่องหมายมาด้วยนะคะทีนี้นักเรียนก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
3: -3
2: ค่ะ
3: -2
2: ค่ะถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ผลคูณนะคะในข้อนี้ก็คือx ยกกำลัง3ลบ x ยกกำลัง2ลบด้วย 11x บวกด้วย15นั่นเองนะคะเป็นไงคะ2ตัวอย่างพอไหวไหมคะไหวนะคะอันนี้ก็จะเป็นการหาผลคูณที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมคะค่ะทีนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความเข้าใจของเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะโดยการลองตรวจสอบดูว่านักเรียนนั้นสามารถหาผลคูณระหว่างพ่อน้ำกับพ่อน้ำได้หรือไม่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดที่6ไปพร้อมกันนะคะค่ะสำหรับในแบบหัดที่6นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบหัดนี้ค่ะคุณครูก็จะมีนะคะโจทย์ทั้งหมด6ข้อให้กับเรียนได้ฝึกในการหาผลคูณนะคะระหว่างพ่อน้ำกับพ่อน้ำนั่นเองค่ะโดยที่ในส่วนแรกเนี่ยคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้กับนักเรียนนะคะได้ทบทวนด้วยนะคะก่อนที่จะลงมือทำทั้ง6ข้อนะคะค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่ท้าให้ลองด้วยก็จะสังเกตดูว่าคุณครูเนี่ยจะมีรูปเรขาคณิตมาให้นะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยหาพื้นที่ของส่วนที่คุณครูได้แรงเงาไว้ให้นะคะซึ่งก็จะเป็นการใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเรียนเนี่ยเข้าใจนะคะในการทำแบบฝึกหัดแล้วเรียนสามารถที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันท้ายชั่วโมงค่ะ

ักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่6ไปพร้อมกับคุณครูนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ให้เราได้ทบทวนการคูณระหว่างเป้าน้ำกับเป้าน้ำนะคะค่ะทีนี้เรามาดูในข้อที่1พร้อมๆกันนะคะนั่นเองคะในข้อที่1เป็นการหาผลคูณนะคะของเพหุนามกับเพหุนามนั่นเองนะคะในข้อแรกนักเรียนได้คำตอบอย่างคะได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะนำแต่ละพจน์ในเพหุนาม x บวก5ใช่ไหมคะมาคูณกับทุกพจน์ในเพหุนาม x ลบด้วย2นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะนะคะเมื่อเราได้เป็น x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x บวกด้วย 5x ลบด้วย 10เราสามารถตอบแบบนี้ได้ไหมคะยังใช่ไหมคะนั่นเลยต้องทำไงเอ่ยเก่งมากค่ะเราจะต้องรวมพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกันก่อนซึ่งในโจทย์ข้อที่ของเราพจน์ที่คล้ายกันคือคู่ไหนคะลบ 2x กับ5x นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยเมื่อนำลบ 2x บวกด้วย 5x ก็จะได้ 3x เหมือนที่เรียนได้ตอบคุณครูมานั่นเองนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าผลคูณระหว่างเพหุนามกับเพหุนามในข้อนี้ของเราก็คือ x ยกกำลัง2บวกด้วย 3x ลบด้วย10นั่นเองถูกต้องนะคะดังนั้นในข้อแรกทุกคนถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเยี่ยมมากดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองเฉลยในข้อที่2กันต่อเลยค่ะ

0: ในข้อที่2เนี่ยได้คำตอบยังคะ
1: ได
0: ้แล้วได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
2: n
0: เก่งมากค่ะนะคะถูกต้องนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะนำนะคะแต่ละพจน์นะคะในเป้าน้ำ x ลบด้วย8ค่ะนั่นคือคูณกับทุกพจน์ของเป้าน้ำ x บวก3นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งเราก็จะได้เป็น x ยกกำลัง2บวกด้วย 3x ลบด้วย 8x ลบด้วย24นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีพจน์ที่คล้ายกันอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนก็นำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนั่นเองซึ่งพจน์ที่คล้ายกันก็คือพจน์ไหนคะ 3x กับลบ 8x นั่นเองอย่าลืมนำเครื่องหมายมาด้วยนะคะนักเรียนคะ 3x บวกด้วยลบ 8x ได้เท่าไหร่คะ
2: ลบ
0: 5x นั่นเองนะคะก็จะได้นะคะว่าผลคูณในข้อนี้ก็คือ x ยกกำลัง2ลบด้วย 5x ลบด้วย24นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะ2ข้อแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนคะถ้าหนูถูกนักเรียนสามารถตรวจเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูต่อในข้อที่3นะคะข้อที่3นักเรียนได้ผลลัพธ์ยังคะ
2: ได้
0: แล้วได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนะคะถูกต้องนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะนำนะคะแต่ละพจน์ในเป้าน้ำ x ลบ7นะคะมาคูณกับทุกพจน์ในเป้าน้ำ x ลบ4นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะได้เป็น x ยกกำลัง2ลบด้วย 4x ลบด้วย 7x บวกด้วย28นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเรียนก็สามารถหาผลคูณให้คุณครูได้แล้วค่ะเก่งมากค่ะหลังนั้นเราก็จะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนะคะก็คือในที่นี้พจน์ที่คล้ายกันของเราก็คือลบ 4x กับลบ 7x นั่นเองเก่งมากค่ะนะคะซึ่งลบ 4x บวกด้วยลบ 7x ก็จะได้เป็นลบ 11x นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะดังนั้นค่ะผลคูณในข้อนี้ของเราก็จะเป็น x ยกกำลัง2ลบด้วย 11x บวกด้วย28นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะ3ข้อแล้วเราได้มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะ3ข้อยังถูกหมดอยู่ไหมคะถูกหมดนะคะโอเคแปลว่านักเรียนเนี่ยแม่นยำมากในเรื่องนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่4กันค่ะข้อที่4นะคะข้อที่4เรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะนะคะเราก็จะนำแต่ละพจน์นะคะในเป้านาม x บวก3นะคะคูณกับทุกพจน์ในเป้านาม 5x ยกกำลัง2ลบด้วย4นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้เป็น 5x ยกกำลัง3ลบด้วย 4x บวกด้วย 15x ยกกำลัง2ลบด้วย12นั่นเองค่ะซึ่งได้เลยเราดูว่าคำตอบของเราเป็นไงคะเป็นเป้านามในรูปผลสำเร็จยังคะสำเร็จแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าได้เลยสามารถตอบแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเรานิยมจะตอบแบบเรียงดีกรีจากมากสุดไปหาน้อยสุดใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูเนี่ยก็จะเริ่มที่อะไรคะ 5x ยกกำลัง3บวก 15x ยกกำลัง2ลบด้วย 4x ลบด้วย12ค่ะก็คือเราสามารถจัดรูปใหม่ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้เป้านามในข้อนี้ของเรานะคะก็คือ 5x ยกกำลัง3บวกด้วย 15x ยกกำลัง2ลบด้วย 4x ลบด้วย12นั่นเองค่ะเห็นไหมคะก็จะมีความสวยงามยิ่งขึ้นไหมคะยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นก็คุณในถูกต้องสามารถตรวจเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะถ้าผิดก็แก้ไขให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่5นะคะข้อที่5นะคะนักเรียนคะข้อที่5เรียนได้ผลลัพธ์ยังคะได้แล้วได้เท่าไหร่คะช่วยครูตอบหน่อยค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะนะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะนำแต่ละพจน์นะคะในเป้านาม 7x บวกที่2ค่ะคูณกับทุกพจน์นะคะในเป้านามลบ 3x ลบด้วย1นั่นเองค่ะ

0: ก็จะได้เป็นลบ 21x ยกกำลัง2ลบด้วย 7x ลบด้วย 6x ลบด้วย2นั่นเองซึ่งพ่อนามที่เราได้เนี่ยยังไม่เป็นพ่อนามในรูปผลสำเร็จใช่ไหมคะเรนทำให้เป็นพ่อนามในรูปผลสำเร็จก่อนในการรวมพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกันนั่นเองซึ่งในข้อนี้ค่ะพจน์ที่คล้ายกันคือคู่ไหนคะนักเรียนเก่งมากค่ะก็คือลบ 7x กับลบ 6x นั่นเองนักเรียนก็นำลบ 7x บวกด้วยลบ 6x ซึ่งได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือลบ 13x นั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบก็จะตรงกับที่นักเรียนได้ตอบคุณครูมาก็คือจะได้ผลลัพธ์เป็นลบ 21x ยกกำลัง2ลบด้วย 13x ลบด้วย2นั่นเองนะคะค่ะทีนี้มาเฉลยกันต่อในข้อที่6นะคะข้อที่6เป็นยังไงคะนักเรียนตกใจโจทย์ไหมคะอาจจะเห็นโจทย์ที่มันแปลกตานิดหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันคืออะไรเอ่ยเขาบอกว่า 7x ลบด้วย3ทั้งหมดยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ
1: 7x ลบ3คูณกันลบ
0: เก่งมากค่ะก็คือนะคะเราจะนํา 7x ลบด้วย3คูณกับ 7x ลบด้วย3นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะแสดงก็เริ่มแรกนะคะเราก็จะจัดรูปให้เรามองเห็นได้ชัดเจนก่อนเห็นไหมคะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะใช้การคูณระหว่างเป้านามกับเป้านามเหมือนเดิมนะคะค่ะซึ่งนักเรียนน่ะก็จะได้เป็น 49x ยกกำลัง2ลบด้วย 21x ลบด้วย 21x และบวกด้วย9นั่นเองซึ่งสังเกตดูว่าเป้านามที่เราได้เนี่ยเป็นเป้านามในรูปผลสำเร็จยังคะ
1: ย
0: ังนะคะมีพจน์ไหนที่คล้ายกันอยู่คะเก่งมากก็คือลบ 21x กับลบ 21x นั่นเองเมื่อเรานำมารวมกันจะได้เท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 42x นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะผลคูณในข้อนี้ของเราก็คือ 49x ยกกำลัง2ลบด้วย 42x บวกด้วย9นั่นเองเป็นไงคะ6ข้อแล้วยังถูกหมดอยู่ไหมคะมีใครถูกหมดบ้างในส่วนนี้โอเคนะคะยังมีเยอะอยู่นะคะเก่งมากค่ะทีนี้เราเหลืออีก1ข้อเป็นข้อท้าให้ลองข้อท้าเราจะคุณครูจะขออาสา1คนช่วยคุณครูเฉลยได้ไหมคะได้ข้อนี้ใครทำทันบ้างคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเพื่อนเนี่ยมีแนวทางการหาคำตอบอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือในส่วนที่คุณครูให้โจทย์ทาให้ลองนั่นเองก็คือให้เรียนเนี่ยช่วยกันหาพื้นที่ของส่วนที่แรงเงานั่นเองสังเกตดูว่าเป็นรูปเรขาคณิตที่คล้ายๆกับรูปอะไรเอ่ยเหมือนกับเพชรใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวลองดูว่าเพื่อนเนี่ยหาคำตอบได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราดูแนวการหาคำตอบของเพื่อนกันก่อนนะคะเรียนไปทางลองดูแนวคำตอบของเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยสามารถหาพื้นที่ในข้อนี้ให้ครูได้ไรเดี๋ยวลองฟังไปพร้อมกันเลยค่ะ
2: แบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกับรูปสามเหลี่ยมครับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณ 4x ลบ 2y บวก 4x คูณ y ครับพื้นสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมคือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงจะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณ 4x คูณ 3y พื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมูจะได้ 4xy ลบy กำลัง2บวก 6xy พื้นที่สามเหลี่ยมคือ 6xy พื้นที่ส่วนที่แรงเงาจะได้ 10xy ลบ y กำลัง2ครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนตัวแทนของเรานะคะเยี่ยมมากค่ะค่ะนั่นเลยค่ะสิ่งที่เพื่อนนำเสนอมาคือถูกต้องเลยนะคะก็คือวิธีแรกเนี่ยเริ่มแรกค่ะเราก็จะแบ่งรูปของคุณครูเนี่ยออกเป็น2ส่วนก่อนนะคะซึ่งในส่วนแรกที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเพื่อนก็จะนำพื้นที่ทั้ง2ส่วนมาบวกกันก็คือมารวมกันนั่นเองนะคะแล้วก็หาคำตอบไปเรื่อยๆจนได้ว่าพื้นที่ในส่วนที่แรงเงาเนี่ยคือเท่าไหร่ซึ่งถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราดูเฉลยไปพร้อมกันเลยนะคะเห็นไหมเริ่มแรกค่ะคุณครูก็จะกำหนดค่ะว่าให้รูปเรขาที่ของคุณครูเนี่ยเป็นรูปหลายเหลี่ยม AB

0: D E นะคะหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนเหมือนที่เพื่อนนำเสนอเลยนะคะก็คือในส่วนแรกเนี่ยจะคือเป็นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก่อนซึ่งก็คือรูปสามเหลี่ยม A B E นั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม B C D E นั่นเองเห็นไหมคะในส่วนบนหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเข้าสูตรในการหาพื้นที่เลยนะคะก็จะเหมือนกับที่เพื่อนเคยมาก็คือเศษ1ส่วน2คูณ 4x ก็คือความยาวฐานใช่ไหมคะของรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมคูณด้วยความสูงความสูงของรูปสามเหลี่ยมคือเท่าไหร่คะ 3y นะคะนี่คือในส่วนแรกที่เพื่อนหามาหลังจากนั้นค่ะเพื่อนก็มาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะซึ่งคือเศษ1ส่วน2คูณผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานนะคะอันนี้ก็เราดูในส่วนแรกของเรานะคะด้านไหนที่ขนานกันคะก็คือด้าน 4x ลบ 2y กับ 4x ที่เป็นด้านคู่ที่ขนานกันใช่ไหมคะเพื่อนก็นำมาเขียนเห็นไหมในวงเล็บนะหลังจากนั้นค่ะก็คูณด้วยความสูงความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือ y นั่นเองนะคะก็เขียนจัดรูปให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเพื่อนก็หาผลคูณนั่นเองนะคะเห็นไหมคะก็คือในส่วนแรกในพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABE ของคุณครูก็จะได้เป็นอะไรคะ 6xy นะคะแล้วก็พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู BCDE นะคะก็จะได้เป็น 4xy ลบด้วย y ยกกำลัง2นั่นเองนะคะหลังนั้นเพื่อนก็นำเอกนามที่คล้ายกันมารวมกันนั่นเองซึ่งเอกนามที่คล้ายกันก็คือคู่ไหนคะ
1: 6xy
0: กับ 4xy นั่นเองซึ่งรวมกันก็จะได้ 10xy เหมือนกับที่เพื่อนตอบมานะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ข่าวว่าพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาที่เราต้องการก็คือได้เท่าไหร่คะ 10xy ลบ y ยกกำลัง2นั่นเองนะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นตารางหน่วยนะคะขันอะไรคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะแปลว่าเรียนสามารถที่จะหาผลคูณระหว่างพ่อน้ำกับพ่อน้ำได้แล้วนะคะดังนั้นเรามาสรุปความรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนั่นเองค่ะการหาผลคูณของพ่อน้ำกับพ่อคุณน้ำนะคะเราสามารถทำได้โดยเลยคะนำแต่ละพจน์ของพ่อน้ำหนึ่งคูณกับทุกๆพจน์ของอีกพ่อน้ำหนึ่งใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะนำผลคูณเหล่านั้นค่ะมาบวกกันนั่นเองค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของการหารพ่อคุณน้ำด้วยเอกนามนั่นเองค่ะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบงานที่7ค่ะการหารเอกนามด้วยเอกนามและการหารพหุนามด้วยเอกนามนั่นเองค่ะซึ่งครูนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งสวัสดีค่ะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกกชีพระศรีศากยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบ

ที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

0: เทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎกการเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นเองครับส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิลสิทธิ์บุรีศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้เรามาเริ่มเรียนในเรื่องอะไรครับวันนี
1: ้
2: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรใช่ไหมเด็กๆ เคยได้ยินคำว่าศูนย์ศิลปาชีพไหมครับเคยผ่านหูผ่านตาบ้างไหมมีบางคนบอกเคยบางคนบอกยังไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับไม่เป็นไรแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับได้เคยได้ยินกับคำว่าศูนย์ศิลปาชีพหรือเปล่านะครับถ้าเคยได้ยินก็สามารถที่จะร่วมกันตอบคำถามได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองสังเกตคำว่าศูนย์ศิลปาชีพได้ยินคำนี้แล้วเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรกันอะไรนะศิลปะแล้วมีคำว่าอะไรอีกด้วยนะ
1: ช
2: ีพแสดงว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไร
1: อ
2: าชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะใช่ไหมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าศูนย์ศิลปาชีพกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอันนี้จะเป็นศูนย์หนึ่งในศูนย์ศิลปาชีพแห่งหนึ่งนะครับก็คือศูนย์กรณีศึกษาศูนย์ศิลปาชีพที่บางไทรบางไทรน่าจะอยู่จังหวัดอะไรให้ลองถ่ายดูสิอยู่ที่ไหนนะกรุงเทพมีเพื่อนบอกว่ากรุงเทพมีที่ไหนอีกใกล้ๆกรุงเทพสมุทรปราการเหรอที่ไหนอีกเมืองหลวงเก่าอยุธยาพระนครศรีอยุธยานะครับก็คือเป็นหนึ่งในศูนย์ศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

บรมราชชนนีพันปีหลวงของเรานะครับที่ได้ส่งเสริมศิลปาชีพให้คนในพื้นถิ่นหรือว่าชาวบ้านเนี่ยได้มีอาชีพเสริมในด้านของศิลปหัตถกรรมนะครับในการที่จะสร้างรายได้ในครอบครัวเพิ่มเติมนอกจากการทำเกษตรกรรมนะครับนอกจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเนี่ยจะเป็นการแสดงสาธิตงานฝีมือแล้วเนี่ยยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมเนี่ยได้รับชมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนนกวังปลาหรือว่าศาลาพระมิ่งขวัญ นั่นเองนะครับทีนี้จากวัตถุประสงค์ของเราในวันนี้นะครับสิ่งที่สำคัญเลยทุกคนเนี่ยนะครับก็จะได้ทำความรู้จักกับศูนย์ศิลปาชีพที่มีอยู่ในประเทศไทยตามภูมิภาคต่างๆนะครับแล้วพวกเราจะได้ร่วมกันระบุงานศิลปหัตถกรรมที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคต่างๆลงในแผนที่ที่ครูได้เตรียมมาในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูมีวีดิทัศน์ที่เป็นเพลงนะครับก็คือศิลปาชีพนะครับให้พวกเราทุกคนและก็นักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมกันรับฟังนะครับเดี๋ยวเรา

0: ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เพลงศิลปาชีพนะครับเผยแพร่โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจากที่พวกเราได้ร่วมกันรับฟังวิดิทัศน์เพลงนะครับศิลปาชีพเนี่ยพอจะเริ่มเข้าใจกับคำว่าศิลปาชีพบ้างแล้วหรือยังเริ่มจะเข้าใจแล้วใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวครูจะขออนุญาตสุ่มถามนักเรียนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนแรกของเราในวันนี้คือเลขที่11ครับเลขที่11จับไมค์แล้วลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับจากที่เราฟังวิดิทัศน์เพลงนะครับศิลปาชีพมาเนี่ยเราเข้าใจความหมายของคำว่าศิลปาชีพอย่างไรบ้าง
1: ศิลปาชีพคืออาชีพที่เกี่ยวกับงานศิลปะต่างๆครับ
0: ครับงานอาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะต่างๆอย่างเช่นอะไรบ้างพอจะรู้จักไหม
1: ภาพวาดพวกผ้า
0: ผ้ามีอะไรอีกเพื่อนๆสามารถช่วยกันตอบได้
1: แกะสลักครับ
0: อะไรนะ
1: งานแกะสลักครับ
0: งานแกะสลักใช่ไหมซึ่งเป็นงานท้องถิ่นของใครครับ
1: ชาวบ้านครับ
0: ของชาวบ้านใช่ไหมซึ่งการที่ชาวบ้านเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วสามารถสร้างรายได้ให้ชาวบ้านได้ไหมครับ
1: สามารถสร้างได้ครับ
0: สร้างได้ใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับจากที่นักเรียนนะครับได้ตอบมาเมื่อกี้ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวครูขอฟังอีกสักหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวก่อนครูจะสรุปความหมายของคำว่าศิลปาชีพให้พวกเราได้รับฟังอีกนะครับเลขที่5ครับเมื่อกี้มีเพื่อนตอบไปแล้วเราจะมีความเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนบ้างไหมนะครับจากที่เราได้รับฟังวิดิทัศน์เพลงศิลปาชีพมา
2: ศิลปาชีพคืออาชีพเกี่ยวกับศิลปะครับที่สามารถหารายได้ได้คร
0: ับ เป็นอาชีพตอบคล้ายๆเพื่อนเลยใช่ไหมก็คือเป็นศิลปาชีพอาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะสามารถหารายได้เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนหรือว่าชาวบ้านในท้องถิ่นใช่ไหมครับขอบคุณครับนักเรียนขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้จากที่เพื่อนได้ตอบมาทั้ง2คนนะครับก็ตอบในความหมายใกล้เคียงกันเลยก็คือเป็นงานศิลปะที่สามารถสร้างอาชีพได้ใช่ไหมครับโดยศิลปาชีพเนี่ยกำเนิดโดยใครครับใครเป็นผู้ริเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเราใช่ไหมครับซึ่งพระองค์ทรงเห็นอะไรครับงานศิลปะงานฝีมือภูมิปัญญาของไทยแล้วก็ให้ความสำคัญกับงานเหล่านี้นะครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนได้สร้างรายได้สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวได้นะครับครับอีกอย่างนึงที่พวกเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันอีกอย่างนึงนะครับก็คือในเรื่องของมูลนิธิส่งเสริมอะไรครับศิลปาชีพให้พวกเรานะครับนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางร่วมกันอ่านทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยเกี่ยวกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับ
3: มูลนิธิ

0: ทีนี้ใช่ไหมครับครูได้ยินคำว่ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใช่ไหมครับยกระดับจากงานฝีมือของชาวบ้านภูมิปัญญาของคนไทยของเราในภูมิภาคต่างๆใช่ไหมครับให้มีอาชีพที่จะสามารถเลี้ยงดูตนเองได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นนะครับว่าของประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยังมีของดีหลายอย่างมากมายเลยใช่ไหมครับนอกจากเป็นเกษตรกรรมแล้วเนี่ยเรายังสามารถมีงานศิลปหัตถกรรมงานฝีมือของประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้นอกจากจะสร้างรายได้ให้คนในชุมชนแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่างานศิลปหัตถกรรมเนี่ยสามารถที่จะสร้างอะไรให้แก่ชุมชนได้บ้างมีชื่อเสียงใช่ไหมมีอะไรอีกเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสุ่มให้เผื่อมีคนอยากจะร่วมกันตอบคำถามนะครับเลขที่16ครับนะเลขที่16ไม่มาเลขที่2ครับเลขที่2ครับนอกจากงานศิลปะหัตถกรรมนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้แล้วเนี่ยยังสามารถสร้างอะไรให้กับชุมชนได้บ้างอีกนะครับเมื่อกี้มีเพื่อนต่อมาแล้วสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนได้มีอะไรอีกบ้างสำหรับความคิดของเรา
1: สร้างเอกราชให้กับชุมชนได
0: ้อะไรนะ
1: เอกราชครับ
0: เอกราชหรือเอกลักษณ
1: ์เอกราชคร
0: ับ เอกลักษณ์ให้แก่อะไรเอ่ย
1: ชุมชนครับ
0: ให้แก่ชุมชนอย่างเช่นอะไรบ้างที่มองแล้วที่ครูมองเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่าอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนี้อย่างเช่นลองยกตัวอย่างมาสิ
1: เครื่องปั้นดินเผากับผ้าไหมครับ
0: เครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผามีในแต่ละภูมิภาคมีเครื่องปั้นดินเผาเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนกันครับ
0: ไม่เหมือนกันเราจะมันจะต่างกันตรงไหนครับ
1: ตรงลวดลายครับ
0: ลวดลายใช่ไหมทำไมลวดลายถึงมีความแตกต่างกัน
1: เพราะเอกลักษณ์ของแต่ละภาค
0: เพราะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคใช่ไหมครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในแต่ละชุมชนวิถีชีวิตของคนในแต่ละชุมชนก็มีความแตกต่างกันไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับก็คือในการที่จะมีศูนย์ศิลปาชีพหรือมือต่างๆเกิดขึ้นมันก็จะเกิดการความร่วมมือของคนในชุมชนทีนี้พอคนหลายๆคนร่วมมือกันมันทำให้เกิดความอะไรครับความสามัคคีในชุมชนสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งใช่ไหมครับทีนี้จากที่พวกเราฟังในวิดีทัศน์นะครูอยากจะรู้บ้างว่าเราได้ดูไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่มันปรากฏอยู่ในวีดีทัศน์เพลงศิลปาชีพพอจะจำได้ไหมมีอะไรบ้างช่วยกันตอบนักเรียนปลายทางก็สามารถช่วยกันตอบได้นะครับมีอะไรบ้างผ้าไหมแจกันมีอะไรอีกครับงานแกะสลักอะไรอีกหนังตะลุงใช่ไหมมีใช่ไหมมีมีอะไรอีกครับเมื่อกี้คนถ่ายทอดเพลงเนี่ยเป็นคนภาคไหน คิดว่าน่าจะเป็นคนภาคไหนที่ภาคเหนือหรืออีสานภาคเหนือนะครับก็จะวัฒนธรรมของภาคเหนือเรายังจำได้ไหมว่าภาคเหนือมีศิลปะภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เราตอบกันไปสัปดาห์ที่แล้วก็คือผ้าสิ้นอะไรสิ้นตีนผ้าสิ้นตีนจกใช่ไหมครับก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาของภาคเหนือนะเมื่อกี้มีปรากฏในวิดีโอทัศน์ไหมมีก็คือใครเป็นคนสวมใส่อยู่ผู้ร้องหรือว่าผู้แสดงนั่นเองนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับแห่งความประทับใจเลยก็คือของชาวไทยก็คือเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งผ้าไหมดูจากลวดลายแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ภาคไหนคิดว่าภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมครับน่าจะอยู่จังหวัดอะไรคิดว่าน่าจะอยู่จังหวัดอะไรเลยเหรอบุรีรัมย์ยังไปแถบอีสานกลางอีสานกลาง ร้อยเอ็ดใกล้ร้อยเอ็ดนครราชสีมาอีสานใต้โคราชอันเดียวกันกับนครราชสีมาสกลนครใกล้กับสกลนครอุบลไปไกลเลยอุดรใกล้กันชัยภูมิเอ้ยยังข้ามไปอีกอ่ะ

จังหวัดอะไรนะกาฬสินธุ์ใช่ไหมครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยสมเด็จพระพันปีหลวงของเราเนี่ยก็ได้ทรงเสด็จไปเยือนถิ่นภูไทยนะครับที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ไปทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านนะครับก็สวมใส่ผ้าแพรวามาต้อนรับเสด็จนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยการที่ทอผ้าชาวบ้านทอผ้าเนี่ยเขาทอเอาไว้ขายไหมก่อนหน้านั้นไม่ใช่ไหมก็คือเขาทอเอาไว้ใช้อะไรใช้ใส่แต่ผ้าแพรวาดูจากลวดลายแล้วมีความวิจิตรงดงามขนาดนี้คิดว่าเขาจะใส่ทุกวันไหมไม่ก็เขาก็คือจะใส่ในช่วงที่มีงานหรือว่าเทศกาลที่มีความสำคัญแต่ทีเนี้ยมันก็เลยทำให้พอคนไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันแล้วมันทำให้อะไรครับอาจจะมีแนวโน้มที่จะสูญหายไปได้คนอาจจะลืมเลือนไปได้ดังนั้นสมเด็จพระพันปีพระองค์ทรงมองเห็นตรงนี้พระองค์ก็เลยทรงตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวบ้านโพนนะครับอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์จนตอนนี้เนี่ยผ้าไหมแพรวาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นที่โด่งดังเลยใช่ไหมถ้าพูดถึงผ้าไหมแพรวาหรือผ้าไหมราชินีเราจะนึกถึงเลยว่าอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ซึ่งเป็นลวดลายที่มีความสวยงามและมีความเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆครับทีนี้ครูมีอีกหนึ่งวิดิทัศน์ที่จะให้พวกเรานะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันรับชมนะครับก็คือวิดิทัศน์อะไรเอ่ยเราจะได้มาทำความรู้จักกับศิลปาชีพเนี่ยกำเนิดมาได้อย่างไรผ่านจากวิดิทัศน์นี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพวกเราร่วมกันรับชมได้เลยนะครับ

0: นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทำให้ทอดพระเนตรถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากดังเช่นปัญหาด้านเกษตรกรรมไม่ได้ผลเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพเสริมให้กับราษฎรนอกเหนือจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายได้เพียงพอแก่การยังชีพทั้งยังสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความยั่งยืน
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
0: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นว่าราษฎรในชนบทต่างมีฝีมือทางหัตถกรรมพื้นบ้านและเป็นมรดกของปู่ย่าตายายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือหรืองานช่างทั้งการทอผ้าจักสานงานปั้นงานแกะสลักและงานประดิษฐ์ด้วยทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นล้วนมีความงดงาม

มีคุณค่าที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเองนับวันจะยิ่งสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกสาขาและทุกภูมิภาคไปพร้อมๆกันโดยส่งเน้นอาชีพเสริมตามความถนัดของราษฎรและใช้ทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์จึงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการศิลปาชีพพิเศษพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519พร้อมกับการจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพด้านต่างๆขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และในปีพุทธศักราช2531จึงเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยโครงการในระยะแรกนั้นทรงเริ่มต้นงานส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่ราษฎรกลุ่มแม่บ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่งแรกที่สำคัญยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาครูผู้ชำนาญด้านต่างๆไปฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านพร้อมกับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเมื่อผลิตได้แล้วจะทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นและทุกระดับฝีมือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือของตนเองต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้ที่ทรงช่วยขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความภาคภูมิใจในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

0: ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ตอนที่7กำเนิดศิลปาชีพนะครับทีนี้จากที่ก่อนที่เราจะมาเริ่มทำกิจกรรมกันนะครับเราเมื่อกี้จากที่พวกเราได้ร่วมกันชมวิดิทัศน์กำเนิดศิลปาชีพเราเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมว่าศิลป์ศูนย์ศิลปาชีพเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วกำเนิดมาโดยใครใช่ไหมครับน่าจะพอเข้าใจความหมายแล้วใช่ไหมแต่เพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวครูจะขอสุ่มสัก2คนนะครับเดี๋ยวร่วมกันตอบคำถามจากวิดิทัศน์ที่แล้วนะครับเลขที่21ครับเลขที่21นะครับเมื่อกี้จากที่เรารับชมวิดิทัศน์ไปนะครับเราเข้าใจความหมายของคำว่าต้นกำเนิดศิลปาชีพเนี่ยมีความมันมีความเป็นมาอย่างไรอันนี้ให้เราลองสรุปความเข้าใจจากที่เราได้ร่วมการฟังวิดิทัศน์มาเลยนะครับเอาตามความเข้าใจของเราเลยนะครับ
1: การสร้างอาชีพค่ะ
0: เป็นการสร้างอาชีพโดยใครเป็นคนริเริ่มแล้วเห็นตรงนี้แล้วสร้างขึ้นมา
1: พระราชินีค่ะ
0: สมเด็จพระราชินีหรือว่าปัจจุบันพระองค์ทรงเป็นพระพันปีหลวงใช่ไหมครับซึ่งท่านมองเห็นอะไรหน้าในของชาวบ้านในภูมิภาคต่าง
1: ๆศิลปะค่ะ
0: ศิลปะ
1: และวัฒนธรรม
0: ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเช่นงานอะไรเอ่ย
1: งานฝีมือหรือว่างาน
0: ฝีมือใช่ไหมงานฝีมืออย่างเช่นอะไรบ้างมีงานอะไรบ้าง
1: การทอผ้า
0: การทอผ้าใช่ไหม
1: การแกะสลักค่ะ
0: การแกะสลักมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: การปั้นค่ะ
0: การเครื่องปั้นดินเผาครับก็เสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับจากที่พวกเราได้ร่วมกันชมวิดิทัศน์มาเนี่ยก็จะน่าจะเข้าใจกับต้นกำเนิดของศิลปาชีพมากๆแล้วใช่ไหมครับว่าเนี่ยมาจากน้ำพระทัยของพระองค์เลยที่ทรงมีพระเมตตาต่อกับปวงชนชาวไทยของเรานะครับโดยพระองค์ทรงริเริ่มเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาของชาวไทยงานฝีมือต่างๆในภูมิภาคที่เขามีศิลป

0: วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนะครับแล้วรังสรรค์ภูมิปัญญาให้เกิดเป็นมูลค่านะครับก็ด้วยน้ำพระทัยของพระองค์เป็นคนส่งเสริมนะครับแล้วก่อให้เกิดศูนย์ศิลปาชีพขึ้นไปในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับทีนี้กิจกรรมของเราในวันนี้มีชื่อว่ากิจกรรมอะไรเอ่ย
1: หาบ
0: ้
1: านฉ
0: ัน
1: หน
0: ่
1: อย
0: หาบ้านฉันหน่อยใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มลงมือในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับ1ครูแจกแผนที่ประเทศไทยซึ่งได้พิมพ์เป็นโปสเตอร์ในลักษณะ A4 2ครูแจก QR Code งานศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งนักเรียนสามารถร่วมกันสำรวจงานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคต่างๆได้นะครับผ่าน QR Code นี้นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะสแกนผ่าน QR Code นี้เพื่อที่จะสืบค้นงานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยได้ 3. ครูให้นักเรียนในภายในกลุ่มร่วมกันพิจารณาเลือกงานศิลปหัตถกรรมที่นักเรียนเห็นว่ามีความโดดเด่นในภูมิภาคต่างๆภูมิภาคละ2งานนะครับโดยงานศิลปะหัตถกรรมประกอบไปด้วยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและก็ภาคใต้นะครับดังนั้นมี6กลุ่มใช่ไหมนักเรียนของเราก็จะแบ่งกันไปคนละ1ภูมิภาคกลุ่มที่1ไปภาคเหนือนะครับศึกษาศิลปะหัตถกรรมที่ภาคเหนือมา2ชิ้นงานที่โดดเด่นนะครับกลุ่มที่2เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกลุ่มที่3เป็นภาคกลางกลุ่มที่4เป็นภาคตะวันออกกลุ่มที่5เป็นภาคตะวันตกและกลุ่มที่6เป็นภาคใต้นะครับครับหลังจากนั้นให้นักเรียนระบุของแหล่งของงานศิลปะหัตถกรรมลงในแผนที่ให้ถูกต้องโดยให้ระบายสีที่ตั้งของจังหวัดของแหล่งงานศิลปะหัตถกรรมพร้อมวาดรูปของงานศิลปะหัตถกรรมไว้ข้างๆแผนที่และ5นักเรียนร่วมกันนำเสนอผลงานบริเวณกลุ่มของตนเองนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะแจกแผนที่ให้กับนักเรียนนะครับกลุ่มละ2แผ่นแล้วก็เริ่มลงมือได้เลยนะครับ

0: ครับจากที่พวกเราได้ลองค้นหาข้อมูลนะครับจาก QR code ที่พวกเราได้สแกนและเจอศิลปาชีพในภาคต่างๆเยอะไหมเยอะเลยใช่ไหมครับแต่ละจังหวัดที่พวกเราเลือกมีศิลปาชีพกี่แห่งเจอเยอะไหมใน1จังหวัดมีศิลปาชีพมากกว่า1แห่งไหมบางจังหวัดมีมากกว่า1แห่งใช่ไหมแต่ทีนี้กูให้พวกเราศึกษาภูมิภาคละกี่จังหวัดนะ2จังหวัดเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักศิลปาชีพที่มีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่นะครับทีนี้กลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่1ได้เลือกศิลปาชีพที่จังหวัดอะไรไปครับ
1: จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนค่ะ
0: จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเป็นศิลปาชีพเกี่ยวกับอะไรครับที่เราเลือกไป
1: จังหวัดลำพูนนะคะคือเครื่องทอจังหวัดเชียงใหม่คือเครื่องจักสานค่ะ
0: คือเครื่องทอและเครื่องจักสานเอ๊ะ2ชนิดนี้เนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนในชุมชนอย่างไร
1: เป็นเครื่องในการใช้สอยหรือใช้งานในชีวิตประจำวันค่ะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสามารถขายเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ชุมชนไปใช้ในครอบครัวค่ะ
0: อ๋อเพื่อนตอบมาคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวดูอีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอให้ฟังไหมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆปลายทางได้ร่วมกันรับฟังไหมกลุ่มที่5กลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5ตอนนี้เอาจังหวัดอะไรไปบ้างครับเลือกจังหวัดอะไรไปบ้างเอ่ยขณะที่เพื่อนกำลังนำเสนอให้ทุกคนทุกกลุ่มนะครับเดี๋ยววางปากกาดินสอให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจฟังเพื่อนก่อนนะครับ
2: เลือกจังหวัดประจวบและราชบุรีค่ะ
0: เลือกจังหวัดประจวบและราชบุรีใช่ไหมครับแล้วศิลปาชีพที่อยู่ในจังหวัด2จังหวัดนี้มีอะไรบ้างที่เราเลือกมา
2: จังหวัดราชบุรีจะเป็นองค์มังกรค่ะส่วนจังหวัดประจวบจะเป็นเรือฉลอมจิ๋วค่ะ
0: อ๋อแล้ว2ศิลปหัตถกรรมนี้มีความสำคัญกับชุมชนอย่างไรครับ
2: แสดงถึงความสามารถของคนในชุมชนและเป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชนค่ะ
0: อย่างเช่นโอ่งที่จังหวัดราชบุรีก
2: ็
0: คือเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือผ่านขับรถผ่านมาเห็นโอ่งนี่ก็คือรู้เลยว่าเป็นจังหวัดราชบุรีใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับแล้วก็ได้มาเข้าโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นสร้างเป็นเอกลักษณ์ในชุมชนด้วยนะครับทีนี้จากที่ทุกกลุ่มนะครับก็อาจจะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ 100% เนื่องจากเวลาเราค่อนข้างจะมีจำกัดนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ค่อยนำมาส่งครูในภายหลังนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับประวัติมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกันสักหน่อยนะครับก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านทำความเข้าใจกับประวัติการส่งเสริมมูลนิธิศิลปาชีพกันเลยนะครับในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: จากสิ่งเหล่านี้นะครับนักเรียนเจอใน QR code ที่พวกเราร่วมกันสแกนเมื่อกี้ไหมเจอข้อมูลเหล่านี้ไหมเจอมีหลายๆจังหวัดก็เจอแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ได้ตอนนี้แต่ก็ยังลงข้อมูลรายละเอียดยังไม่เสร็จใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับขอแค่พวกเราได้เข้าใจนะครับความเป็นมานะครับของมูลนิธิการส่งเสริมศิลปาชีพในโครงการของสมเด็จพระปัณฑีหลวงของเรานะครับแล้วก็จะรู้ถึงความสำคัญของโครงการนี้มันส่งผลต่อวิถีชีวิตส่งผลต่อรายได้ของคนในชุมชนและก็สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยได้นะครับทีนี้ครูก็มีคำถามชวนคิดอีกคำถามนึงนะครับอยากจะถามสัก3คนก็ได้นะครับเหตุใดเราจึงควรสนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอันนี้ให้ตอบตามความเข้าใจของตนเองใครอยากจะเป็นอาสาสมัครตอบมีไหมมีงั้นขอเป็นตัวแทนทั้ง6กลุ่มนะคัดเลือกตัวแทน1คนมาตอบคำถามนะครับเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยนะครับมีคนเป่ายิงชุบกันแล้วเพื่ออยากจะตอบคำถามในวันนี้เริ่มกลุ่มที่1ได้เลยครับ
1: เพื่อสนับสนุนคนในท้องถิ่นให้มีรายได้ค่ะ
0: เราเพื่อเหตุผลที่เราควรสนับสนุนคืออะไรนะครับ
1: เพื่อสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้นค่ะ
0: มีอะไรอีกนอกจากนี
1: ้มีเอกลักษณ์ค่ะแล้วมีเอกลักษณ์ในชุมชนค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกไหมหมดแล้วใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยนะครับทีนี้กลุ่มที่2ต่อเลยนะครับคำถามเดียวกันเลย
2: เพื่อส่งเสริมรายได้ของคนในชุมชนครับ
0: เพื่อส่งเสริมรายได้เหมือนกันเลยใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากส่งเสริมรายได้อีก
2: บอกเอกลักษณ์ของชุมชนครับ
0: บอกเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างเราได้ภาคอะไรไปนะ
2: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคร
0: ับ มีอะไรบ้างที่บอกเอกลักษณ์มีศิลปาชีพในจังหวัดไหนบ้างที่บอกเอกลักษณ์ของคนในจังหวัดนั้นที่เราเลือกไป
2: สกลนครคร
0: ับ สกลนครมีอะไรครับ
2: มีผ้าทอ
0: ผ้าทอใช่ไหมผ้าทอชนิดแบบไหน
2: ผ้าใหม่ครับ
0: เป็นผ้าใหม่ใช่ไหมครับสกลนครนี่ก็คือขึ้นชื่อเรื่องผ้าใหม่ลายคามเนาะก็คือเป็นลายสีเป็นสีกรมใช่ไหมก็จะมีความสวยงามถ้ามองดูก็จะรู้เลยว่ามาจากจังหวัดสกลนครขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2นะครับและกลุ่มที่3
3: เพื่อให้คงอยู่สืบทอดต่อไปค่ะ
0: เพื่อให้คงอยู่สืบทอดต่อไปนี่ตอบแตกต่างจากเพื่อนออกมาเลยนะครับก็คือเราจะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันคงอยู่และสืบทอดต่อไป
3: คือการสนับสนุนการส่งเสริมนำเสนอในแพลตฟอร์มหรือว่าสิ่งต่างๆให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนมูลนิธิค่ะ
0: อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะสนับสนุนก็คือเอาไปลงไปแชร์ลงในแพลตฟอร์มต่างๆใช่ไหมครับให้คนได้รู้จักแล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้นใช่ไหมเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยนะครับแล้วก็กลุ่มที่4เชิญเลยนะครับ
4: สร้างโอกาสศึกษาพัฒนาการให้กับชุมชนครับ
0: สร้างโอกาสศึกษาพัฒนาการให้กับชุมชนเราจะทำอย่างไรครับ
4: เช่นจัดงานทอผ้าสอนทอผ้าครับ
0: มีอันนี้ตอบดีเลยนะครับก็คือมีการจัดงานขึ้นใช่ไหมสอนทอผ้าขึ้นในชุมชนใช่ไหมครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วทำให้เป็นการสืบทอดเกิดขึ้นในชุมชนใช่ไหมทำให้มีการสืบสานต่อยอดไม่ทำให้ศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้มันสูญหายไปใช่ไหมครับเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4หน่อยนะครับแล้วก็กลุ่มที่5ครับเชิญได้เลยตัวแทน1คน
5: เป็นการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของชุมชนให้ชาวท่องเที่ยวแล้วก็รอบประเทศรอบข้างได้รู้ค่ะ
0: ก็คือเป็นการถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านอะไรของเราได้ดูได้เห็นใช่ไหมครับแล้วสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างพ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของเราได้ด้วยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยนะครับและกลุ่มสุดท้ายของเราขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่6นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายดูซิว่าจะตอบแตกต่างจากเพื่อนไปเลยหรือเปล่านะครับ
6: ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนครับ
0: อนุรักษ์เราจะอนุรักษ์อย่างไรครับ
6: การที่สืบทอดรุ่นสู่รุ่นครับ
0: ตอนนี้เราอยู่ภาคอะไรนะในกลุ่มที่เราได้รับมอบหมาย
6: ภาคใต้ครับ
0: ภาคใต้ตอนนี้มีเราได้จังหวัดอะไรไปเอ่ยเราเลือกจังหวัดอะไรไปบ้าง
6: จังหวัดชุมพรครับ
0: ชุมพรกับจังหวัดอะไรอีกจังหวัดนึงยังเลือกไม่ทันใช่ไหมเราเลือกอะไรศิลปาชีพอะไรงานศิลปหัตถกรรมอะไรในจังหวัดชุมพร
6: ผ้าสิ้นครับ
0: ผ้าสิ้นใช่ไหมผ้าสิ้นอะไรเอ่ยมีชื่อไหมไม่เป็นไรเมื่อกี้อาจจะยังค้นหาไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวให้เราลองนึกซิว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนในชุมชนจังหวัดชุมพรใช่ไหมเราจะอนุรักษ์สืบสานผ้าสิ้นเนี่ยไปอย่างไรเราจะมีเหมือนที่เราตอบมาเมื่อกี้ว่าเราจะอนุรักษ์เราจะอนุรักษ์อย่างไร
6: อนุรักษ์โดยการที่ให้ทุกคนมาร่วมกันทำผ้าสิ้นครับ
0: ร่วมกันทำผ้าสิ้นใช่ไหมนอกจากร่วมกันทำผ้าสิ้นแล้วเราทำอะไรอีกที่จะเป็นอนุรักษ์ให้คนทำให้อันนี้มันไม่สูญหายไปจากชุมชน
6: เช่นการจัดกิจกรรมครับ
0: จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมยังไง
6: ใครถักผ้าสิ้นได้สวยก็ได้รางวัลครับ
0: อ๋อถักผ้าสิ้นได้สวยก็ให้รางวัลใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นสิ่งที่อนุรักษ์ในชุมชนใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่6หน่อยนะครับจากที่พวกเราได้ตอบมาเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าตอบมาจากความเข้าใจของแต่ละคนแต่ละกลุ่มนะครับก็คือสิ่งที่เราจะเอามาส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแล้วก็อนุรักษ์เนี่ยเพื่อให้มันเกิดการสืบทอดต่อไปไม่ให้มรดกทางวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาในสังคมไทยนั้นมันสูญหายไปจากสังคมนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนในเรื่องแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือ 1. กระดาษบรูป 2. ปากกาเคมีปากกามาร์กเกอร์หรือสีไม้สำหรับทำกิจกรรมของวันถิ่นไทยสำหรับวันนี้ครูศิลสิทธิ์กับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชปณิธานที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พร้อมทั้งโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดให้แก้ไขวิธีการสอบพระปริยัติธรรมจากปริญญาตรีโทเอกเป็นสอบปริญญา9ประโยคทรงส่งสมณทูตไปลังกาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและโปรดให้ฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาโปรดให้สร้างวัดขึ้นใหม่3วัดได้แก่วัดเฉลิมพระเกียรติวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดารามทั้งโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามอีกหลายแห่งจนกล่าวกันว่าผู้ใดเอาใจใส่ธนุบำรุงในพระศาสนาและสร้างพระอารามจะเป็นคนโปรดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ชำระวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นจึงจัดตั้งคณะสงฆ์นิกายใหม่คือคณะธรรมยุติกนิกายโปรดให้กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์และทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่หลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามทั่วพระราชอาณาจักรโปรดให้ตรวจสอบชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในรัชสมัยนี้ชาวอินเดียในรัฐปัญจาบนำศาสนาซิกเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและหอสมุดทั้งในและต่างประเทศครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารพระราชปณิธานในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในราชอาณาจักรทรงศึกษาหลักคำสอนของศาสนาต่างๆจนมีความรู้อย่างลุ่มลึกเป็นที่ประจักษ์ดังพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อ18มีนาคม2550ว่า

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความ

0: และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ภูมิใจรักษาราชสินไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับการเรียนวิชาศิลปะในสาระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องอะไรคะ
3: การแสดง
2: การจัดการแสดงขับร้องและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์เพลงพระราชนิพนธ์นะคะซึ่งนักเรียนจัดการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์เพลงอะไรนะ
4: แสง
2: เดือนนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางก็น่าจะเตรียมตัวในการจัดการแสดงเช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นนี่มีเกมให้เล่นนิดนึงนะผ่อนคลายมีนักเรียนวันนี้ตื่นเต้นนะคะทำอะไรผิดถูกๆเยอะแยะเลยนะคะมาถอดรหัสภาพดูซิกลุ่มไหนจะตอบได้ขอภาคกลาง กลุ่มสองภาพนี้เขาพูดว่าอะไรเป็นคำว่าอะไรคะนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางตอบด้วยนะคะรู้เปล่าว่าเป็นคำว่าอะไร
5: ฉันไม่รักเธอ
2: ฉันไม่รักเธอใช่ไหมใช่ไหมหรือเราไม่รักท่านนะคะการใช้มือข้างบนอย่างเงี้ยจะแสดงความคนที่ใหญ่กว่านิดนึงนะคะฉันไม่รักเธอได้อยู่นะคะก็คือเราไม่รักท่านเองความหมายเดียวกันเอาปรบมือรับไป3แต้มนะคะมาแก้ตัวกลุ่มไหนไม่ทันกลุ่มไหนไม่ทันให้เวลา3วิ1 2 3หมดเวลากลุ่มไหนที่ตอบได้ภาคใต้กลุ่ม6คำว่าอะไรคำว่าอะไรนักเรียนปลายทางช่วยครูตอบด้วยนะคะคำว่าอะไรใครตอบได้บ้าง
6: ระบำแสงเดือนครับ
2: อะไรนะคะ
6: ระบำแสงเดือนครับ
2: ระบำแสงเดือนยังไม่ครบยังไม่ครบตัวโน้ตมันเปรียบเสมือนอะไรนะคะแล้วอันนั้นเขาทำอะไรเขากำลังทำอะไรอยู่ดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีขอภาคเหนือกลุ่ม5

0: เขาทำอะไรเด็กผู้หญิงเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรตามเพลงอยู่เออ
1: ลำเพลงแสงเดือนค่ะ
0: ยังไม่ถูกยังไม่ใช่ลำเออยังไม่ใช่ลำอ่ะต่อไปภาคอีสานภาคอีสานภาคอีสานเออ
2: ใช่หรือเปล่า
0: เขาทำอะไรตอนนี้เขาทำอะไรคะ
2: ระบำเพลงแสงเดือน
0: ระบำเพลงแสงเดือนยังไม่ใช่ระบำเขากำลังทำอะไรดึงดึงดึงดึงดึงเออเมื่อกี้ได้ยินแววแววแววแววแววแววขอภาคเหนือเอาใหม่มั่วเอาใหม่เอาวางเอาวางเอาวางภาคเหนือค่ะอะไรคะเขาทำอะไรคะ
3: เต้นเพลงเสียงเดือนค
0: ่
3: ะ
0: เออใช่ไหมดูเต้เอาประเบอสามแซมรับไปนะคะเก่งมากไม่รู้ว่าเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะวันนี้นะอธิบายขั้นตอนการวางแผนการจัดการแสดงนะคะแล้วก็จัดการแสดงและนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์เพลงแสงเดือนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจัดการแสดงแล้วนะคะนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะเดี๋ยวคุณครูให้ผู้อำนวยการแสดงนะหัวหน้าห้องของเราไหนลองพูดถึงปัญหาที่เราพบตั้งแต่เริ่มวันแรกนะคะที่ได้ดำเนินการประชุมกันเลยนะคะจนถึงวันจัดการแสดงเนี่ยพบปัญหาอะไรมากที่สุดนะคะ
2: พบปัญหาเรื่องเวลาในการซ้อมค่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าเพื่อนช่วงนี้กิจกรรมเยอะค่ะเลยนัดซ้อมวันที่ว่างแล้วพร้อมกันมากที่สุดอาทิตย์ละ2ถึง3ครั้งค่ะ
0: อ๋อโอเคค่ะปรบมือให้ด้วยค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดสรรเวลานะไม่ได้ซ้อมทุกวันวันที่เราสามารถรวมกันได้นะคะ2ถึง3วันก็ถือว่าเป็นการจัดการได้ดีเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเตรียมตัวนะคะให้เวลาเตรียมตัวในการจัดการแสดงนะคะโดยแต่ละคนก็เตรียมความพร้อมตามหน้าที่นะคะที่ได้แบ่งตามแผนที่วางไว้นะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกิจกรรมใบกิจกรรมของเราใบนี้ที่นักเรียนบันทึกตั้งแต่วันแรกนะคะวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วนักเรียนก็ต้องสรุปการนำเสนอนะคะการแสดงผลงานของเรียนเป็นอย่างไรนะคะแสดงเสร็จแล้วให้นำใบนี้มาส่งคุณครูด้วยนะคะนักเรียนปลายทางส่งที่คุณครูต้นที่คุณครูปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวการจัดการแสดงกันนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีคุณครูดรีมหรือคุณครูนันทวรรณของเราเอาปรบมือหน่อยมาดูการร้องเพลงของเราด้วยเพราะเราเรียนร้องเพลงกับคุณครูในวิชาดนตรีนะคะคุณครูจะมาช่วยคุณครูประเมินการร้องเพลงและการจัดการแสดงของเราในวันนี้ด้วยนะคะอ้าวทุกคนพร้อมยัง
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมยังคุณครูดีมพร้อมยังงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปเตรียมตัวที่จะนำเสนอการแสดงกันไปเลยค่ะ
5: สวัสดีครับพวกเรามาจากสามัญรุ่น3ปีที่2ทับ1ในวันนี
6: ้พวกเราจะมาเรียนเชิญทุกท่านมารับชมการแสดงของระดับชั้นรุ่น3ปีที่2ทับ1ชื่อชุดการแสดงว่าแสงเดือนค่ะ
5: ณอาคารวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชั้น3ครับ
6: วันที่2กันยายนค่ะ
5: แล้วเราไปพบการเชิญของครูได้เลยครับ
7: สวัสดีครูขอรบกวนเวลาสอบถามสักครู่ได้ไหมคะ

0: สวัสดีครับคุณครูขอรบกวนเวลาสอบถามสักครู่ได้ไหมคะ
1: ได้คุณครูจะรับชมการแสดงของคุณครับได้ไหมคะ2/1ที่จะการแสดงใส่เงินจะเชิญคุณครูมาดูวันที่2กันยายนค่ะ
0: คุณครูพอจะมีเวลาว่างที่จะสะดวกไหมคะ
1: ได้ที่ทำการเชิญ
0: แล้วพบเจอกันนะครับขอบคุณค่ะ

0: ว้าว
1: สวัสดีครับขอรบกวนเวลาสอบถามครูสักครู่ได้ไหมครับ
2: ได้ครูเคยรับการเรียนของสองคนสองคนในการแสดงแสงเดือนอย่างเช่นดูจูไปรับชมสนใจจะรับชมไหมครับ
3: สนใจครับ

0: ก็เวลาคุณครูสักครู่ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะแล้วทำการแสดงของ2 ต่อ 1 ค่ะยังมีเด็กค่ะ2 ต่อ 1 ได้จัดการแสดงแสงเดือนที่2 กันยายนอยากเชิญครูมารับชมค่ะในฐานะเชิญ
2: ได้ได้เลย
0: แล้วพบเจอกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอรบกวนเวลาสอบถามคุณปันสักครู่ได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
2: คุณปันเคยรับชมการแสดงของสองนักเด็กไหมคะ
1: ยังไม่เคยเลย
2: สองนักเด็กได้จัดการแสดงแสงเดือนวันที่2กันยายนอยากจะเชิญคุณครูมารับชมการแสดงค่ะสนใจไหมคะ
1: การแสดงแสงเดือนเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
2: เกี่ยวกับการรำค่ะ
1: เป็นรำหรอเป็นยุคหรือว่าเป็นรำไทย
0: เป็นรำไทยครับ
1: เอาวันที่2โอเคครับได
2: ้นี่ค่ะการเชิญ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วพบกันนะครับ

0: กับตัวเวลาสักครู่ได้ไหมคะ
1: ในลักษณะการแสดงของสองคนอื่น
2: ยังเลย

0: ำหรับการเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ
1: ก่อนจะมีได้เวลาไปรับชมการแสดงเสร็จเรียนขอรับรับยศศึกษาปีที่2/1แล้วค่ะ
0: ไปดูกันได้เลยครับ

0: สวัสดีครับเรียนท่านรองผู้อำนวยการคณะครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับพวกเราสองคนขออนุญาตต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศที่งดงามและรอยยิ้มในการแสดงโชว์สร้างสรรค์ครับ
1: วันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งที่พิเศษมากๆเดียวนะคะพวกเราได้มีโอกาสร่วมมือกันสร้างบรรยากาศที่ดี
0: ก่อนที่จะรับการแสดงโชว์พวกเราขออนุญาตแนะนำตัวกันก่อนกับผมเด็กชายสราวุฒิศรีนุชนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1
1: ส่วนดิฉันเด็กหญิงพรประพัฒน์วงแก้วชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1วันนี้พวกเรา2คนได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ
0: พวกเรา2คนขอขอบคุณทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมารับชมการแสดงในวันนี้การแสดงที่จะรับชมต่อไปนี้เป็นการแสดงสร้างสรรค์มีชื่อชุดการแสดงว่าแสงเดือนซึ่งเพลงแสงเดือนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งความหมายของเพลงนั้นก็คือกล่าวถึงความงามของผู้หญิงที่มีความสวยงามเพียบพร้อมดังแสงเดือนครับ
1: ในโอกาสพิเศษวันนี้พวกเรามีการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่อ่อนช้อยและงดงามเพื่อต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการแสดงของเราด้วยค่ะ

0: ขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับนักแสดงและนักร้องของพวกเราด้วยค่ะขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่ได้แสดงศักยภาพและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยขอกราบขอบพระคุณแขกท่านผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติมารับชมความสวยงามในวันนี้ด้วยค่ะ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับความอ่อนช้อยความงดงามและความตั้งใจของนักเรียนทุกคนในการแสดงรำสร้างสรรค์ในชุดนี้ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการแสดงในครั้งนี้จะสร้างความสุขและความประทับใจให้กับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญรองผู้อำนวยการรองธีรพลเข่งว่าให้ความคิดเห็นกับการแสดงในชุดนี้ของพวกเราครับ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับการแสดงที่เตรียมมาในวันนี้นะครับครูขอชื่นชมนะครับว่าเตรียมมาได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นท่วงทำนองที่ร้องอาจจะก้อมแก้มไปบ้างนะครับก็ร้องได้ดีนะครับผู้ที่เป็นดรัมก็เรียบร้อยสวยงามนะครับต้องชื่นชมคุณครูที่ให้ความรู้ได้เต็มที่นะส่วนนักเรียนที่ร้องถ้าใส่ชุดพิธีการโรงเรียนก็จะงดงามมากกว่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: ขอขอบคุณรองธีรพลเข่งวาครับ
0: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครูปันรัตนภักดีให้คำแนะนำกับการแสดงของพวกเราค่ะ
3: ครับสวัสดีครับเรียนท่านรองผู้อำนวยการนะครับแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับจากการแสดงที่ชมเมื่อสักครู่เนาะแล้วก็ได้เห็นกระบวนการของการเตรียมการด้วยนะครับก็ขอชื่นชมก่อนเลยว่าทุกคนทำออกมาได้ดีมากเนาะจากการทำงานในครั้งแรกทั้งในส่วนของคนที่เตรียมเบื้องหลังนะครับแล้วก็คนที่เป็นคนกำกับดูแลการแสดงทั้งหมดแล้วก็ทั้งพิธีกรผู้ขับร้องนะครับแล้วก็นักแสดงก็ทำได้ดีมากๆอาจจะมีบางส่วน

0: เนาะที่ยังต้องไปพัฒนาต่อนะครับก็ถือว่าให้ครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่จะไปใช้ไปพัฒนาต่อในการทำงานในครั้งต่อไปหรือในการจัดแสดงในครั้งต่อไปนะครับเชื่อว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกสำหรับหลายๆคนอาจจะไม่ได้อยู่ในฝ่ายงานที่ตัวเองอยากจะอยู่หรือฝ่ายงานที่ตัวเองถนัดเพราะฉะนั้นเราได้เห็นเพื่อนปฏิบัติไปแล้วเนาะในฝ่ายที่เราไม่ได้ทำก็ขอให้เก็บเอาประสบการณ์ครั้งนี้ไปปรับใช้ในอนาคตนะครับและเชื่อว่าในครั้งต่อๆไปทุกคนก็จะทำได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองสร้างโปรไฟล์ที่ดีให้กับตัวเองด้วยขอบคุณครับ
1: ขอขอบคุณคุณครูปันรัตนภักดีด้วยค่ะ
2: สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
3: ค่ะก็ขอชื่นชมแล้วก็ให้นักเรียนปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับนะคะอ๋อยอดเยี่ยมเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะจัดการแสดงได้ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมเหมือนกับเพื่อนๆนะคะในต้นทางนี้นะคะก็ครูก็ขอชื่นชมนะคะสำหรับเวลาอันจำกัดนะคะนักเรียนก็สามารถนำเสนอการแสดงของตัวเองนะคะตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ที่นักเรียนถนัดนะคะแล้วก็นำไปฝึกซ้อมนะคะตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะคะจนสำเร็จลุล่วงออกมาเป็นการแสดงของวันนี้ได้อย่างดีเลยนะคะขอชื่นชมทุกคนเลยนะคะทีนี้ครูอยากจะให้นะคะผู้อำนวยการแสดงนะได้กล่าวนิดนึงว่าในการทำงานของเราในวันนี้นะคะมีข้อผิดพลาดหรือมีข้ออะไรที่จะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขอีกบ้างนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรนะคะกับการเรียนการสอนนะคะในวิชาดนตรีนาฏศิลป์ของเราในครั้งนี้นะคะไหนลองพูดให้คุณครูและเพื่อนๆฟังนิดหนึ่งค่ะ
4: ก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความร่วมมือมากๆค่ะส่วนในงานครั้งนี้นะคะถือว่าออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะแต่อาจจะมีจุดบกพร่องเล็กๆที่ควรนำไปปรับแก้ไขค่ะแล้วก็ส่วนความรู้สึกที่มีต่อวิชานาฏศิลป์ไทยนะคะรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เรียนเพราะว่าถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้สืบต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค
3: ่
4: ะ
3: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเชิญนั่งกับที่ได้เลยนะคะนะคะก็ครูก็ไม่มีอะไรนะคะมีแต่คำชื่นชมนะคะที่นักเรียนสามารถร่วมแรงร่วมใจนะครับทำงานชิ้นนี้นะคะให้มาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้ก็ขอชื่นชมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลงไปนะคะช่วยกันสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ห้องเรียนของเรานะคะพร้อมยังค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่ห้องเรียนของเรากันเลยค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้จัดการแสดงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่านักเรียนได้จัดการแสดงนะคะตามหน้าที่ตามบทบาทรวมถึงการร้องเพลงการแสดงต่างๆเนี่ยถือว่าได้ดีเลยทีเดียวได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะซึ่งครูก็ขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในเวลาอันจำกัดนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะจัดการแสดงนะคะของห้องเราได้ดีนะคะทีนี้นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันสรุปนะคะการจัดการแสดงนะคะถึงความสำเร็จและก็ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไขนะคะเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการแสดงในโอกาสต่อไปนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนละกันให้ตัวแทนสักหนึ่งคนนะคะช่วยบอกถึงปัญหาที่พบนะคะในการจัดการแสดงของเราวันนี้นะคะแล้ววิธีการแก้ไขของเรานะคะในการดำเนินงานในการจัดการแสดงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะใครๆคะเดี๋ยวใครเป็นโอเคนะคะตัวแทนจากกลุ่ม5นะคะ
5: ปัญหาที่พบนะคะคือการอาจจะเป็นในเรื่องของเวลาการฝึกซ้อมที่ไม่ตรงกันค่ะซึ่งการแก้ปัญหานะคะคือการพูดคุยกันค่ะตกลงกัน

0: ว่าจะซ้อมเวลาไหนค่ะ
1: ค่ะแล้วในการจัดการแสดงข้างบนมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างที่นักเรียนพบ
0: อาจจะเป็นเรื่องของความพร้อมแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆค่ะ
1: โอเคค่ะแต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ใช่ไหมคะเยี่ยมเลยค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนะคะทีนี้นักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางก็ลองนะคะบอกปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขนะคะกับคุณครูนะคะเราจะได้นำสิ่งที่ต้องแก้ไขเนี่ยนะคะเราจะได้นำเอาไปปรับปรุงนะคะในการจัดการแสดงในครั้งต่อไปนะคะอาจจะไม่ใช่ในวิชานาฏศิลป์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นวิชาอื่นๆที่มีการจัดการแสดงเนี่ยเราก็นำข้อผิดพลาดนำสิ่งที่เราต้องปรับปรุงเนี่ยนะคะเอาไปพัฒนานะคะให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อการแสดงและงานของเราเนี่ยจะได้ออกมาอย่างสวยงามสำเร็จนะคะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมนะคะสำหรับในการเรียนการสอนของเรานะคะก็จบแล้วดีใจไหมชอบไหมคะนะคะชอบนะนะคะแต่วันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วก็ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ด้วยนะคะพบกันใหม่นะคะในการเรียนการสอนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ
1: บ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะถ้าหากพูดถึงศิลาจารึกดิฉันเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมทุกคนเลยคงจะคิดไปถึงศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าศิลาจารึกที่เรากำลังจะมาหาความรู้กันในวันนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญมากกว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้วยแต่ว่าจะบันทึกเรื่องราวอะไรบ้างนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวจากศิลาจารึกนี้ค่ะคุณพิมพันธ์ไพบูลย์หวังเจริญค่ะเป็นนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่หมูนะคะพี่หมูคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นศิลาจารึกเมื่อสักครู่ที่หนูพูดได้ถูกไหมคะว่ามีความสำคัญมากเลยก็คือศิลาจารึกที่ปราสาทสะดกกกธม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่มีศิลาจารึกอยู่ด้วยกัน2หลักนะคะคุณผู้ชมทั้ง2หลัก2รายการนี้มีการบันทึกข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: บันทึกข้อมูลไม่เหมือนกันค่ะจารึกหลักที่1เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระมหากษัตริย์ประกาศห้าม ใช้ข้าทาสที่ถวายไว้กับศาสนสถานไปใช้ประโยชน์โดยพระราชการส่วนจารึกสระก็คมหลักที่2เนี่ยจะบันทึกเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเขมรโบราณยาวนานมากเพราะว่าจารึกหลักนี้มีบันทึกหลักฐานว่าจารึกเมื่อพ.ศ.1595แต่ว่าเล่าเรื่องย้อนหลังไปถึงพ.ศ.1300เศษๆในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2เพราะฉะนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี
0: ้
1: ถึง12พระองค์แล้วก็จะมีการทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยเยอะมาก
0: ค่ะเหมือนกับศิลาจารึกหลักที่2ตรงนี้เนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนด้วยใช่ไหมคะพี่หมู
1: มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เชิงถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสื่อที่บันทึกเรื่องราวของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบัน
0: คือชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนกับเป็นของเขมรแต่จริงๆเนี่ยจุดพื้นที่ในการตั้งเนี่ยคืออยู่ในบ้านเรา
1: ในบริเวณประเทศไทยใช่ค่ะ
0: และอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูด

0: ถึงกันค่ะพี่หมูเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ของปราสาทชะดกกทมเนี่ยนะคะบางคนก็อ้างว่าเจอที่ปราสาทชะดกกทมนี่แหละแต่บางข้อมูลก็บอกว่าไปเจอที่เมืองพร้าวตกลง2ที่นี้อยู่ใกล้อยู่ห่างอะไรกันยังไงคะ
1: คือที่เดียวกันนะคะ
0: ที่เดียวกัน
1: คือที่เดียวกันก็คือสะดกกทมเนี่ยที่เป็นปราสาทเนี่ยมันเป็นดงใหญ
0: ่
1: เพราะว่าสะดกกทมเนี่ยมันมาจากคำว่าสะดกซึ่งแปลว่ารกทึบ
0: รกทึบ
1: ก็คือต้นกกทมก็คือใหญ่เพราะนั้นเขาก็คงมองเห็นบริเวณตรงนี้ว่าเป็นดงกกใหญ่
0: กกใหญ่
1: ใช่เขาก็เลยเรียกสะดกกทม
0: ค่ะ
1: ส่วนที่เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าวเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านแถบนั้นเขาจะเรียกบริเวณดงทึบตรงนี
0: ้
1: ว่าเมืองพร้าวแล้วเขาก็เรียกปราสาทตรงนี้ว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะเป็นว่าคนที่เข้าไปในนั้นเห็นต้นมะพร้าวเป็นหลักเราก็เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: การที่เราเจอศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันสามารถศึกษาอะไรคือนอกเหนือจากเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะแล้วสามารถที่จะนำมาต่อยอดจนถึงณปัจจุบันนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรได้อีกบ้างคะ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือตัวอักษรที่เขาใช้ตัวอักษรนี่คือตัวอักษรอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นเราก็อ่านไม่ออกเพราะว่าตัวหนังสือแปลกๆนะไม่ใช่ตัวแบบเดียวกันภาษาที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญมันเป็นภาพสะท้อนว่าผู้คนตรงนั้นน่ะเขาใช้ภาษาอะไรแล้วก็มันก็เป็นภาพสะท้อนอีกว่าเราได้รับวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลการบันทึกเนื้อหาเรื่องราวมาจากใคร อย่างเช่นจารึกสะดกกทมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาษาสันสกฤต
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็คงตามพราหมณ์ตามเจ้าของภาษาเดิมมาแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวภาษาเขมรทั้งหมดเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนเขมรน
0: ะ
1: เขมรโบราณท่านก็เลยบันทึกทั้งสองภาษาก็คือทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรและอีกส่วนนึงก็คือพัฒนาการตัวอักษร
0: นี่แหละค่ะ
1: เมื่อมาจากอินเดียใต้รูปหนึ่งพอมาอยู่บริเวณนี้ตัวหนังสือก็พัฒนาการไปตามความถนัดหรือว่าความรู้ของคนในพื้นที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นตัวอักษรก็ต้องพัฒนาตามผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นด้วย
0: ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนะคะจากเรื่องของการศึกษาศิลาจารึกนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้ใหม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ที่ปราสาทชะดกกทมนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่หมูมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่น่าสนใจนะคะที่จะนำมาฝากกันค่ะในช่วงของกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้ดิฉันและพี่หมูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30 ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทาง

เว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน

ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ่บอลทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยใช่ไหมครับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยคำนี้เราน่าจะคุ้นชินแล้วใช่ไหมเนื่องจากพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมมาจนถึงมรดกทางวัฒนธรรมแล้วคิดว่าคำนี้น่าจะมีความเข้าใจมากๆแล้วใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ของเราเลยนะครับจากตัวจุดประสงค์ในวันนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนทุกกลุ่มนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมเลยก็คือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากจากคำขวัญประจำจังหวัดนะครับซึ่งทุกกลุ่มนะครับก็จะได้สืบค้นคำขวัญของจังหวัดว่าแต่ละจังหวัดมีของดีอะไรแล้วออกนำมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ในการที่จะทำกิจกรรมในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยครูจะขอเข้าสู่บทเรียนโดยการนำเสนอวิดิทัศน์นะครับเรื่องอะไรครับนักเรียนเดี๋ยวมาเริ่มรับชมวิดิทัศน
3: ์ตอนแรกก็ไปหานางควายก่อน
4: การทำกลองบานหน่อช่างจะต้องนำหนังควายมาแช่ในน้ำหนึ่งคืนเพื่อให้หนังนั้นนิ่มและง่ายต่อการขึ้นหน้ากลอง
3: ในน้ำเสร็จก็มันขึ้นตามต้นไม้นี่แหละแล้วก็เสร็จปุ๊บเอาไม้ตีให้ติ่งแล้วก็เอาเชือกไม้ต้องให้แน่นแล้วก็จอกรูก็จอกรูใช่ไหมเบื้องล่างเสร็จก็เอาไว้ใส่แล้วก็เอาไม้เสียบรูน่ะเสียบรอบๆไว้เนี่ยให้ไว้เข้าทรงแล้วก็เอาหวายอันใหญ่อันหนึ่งใส่ที่ก้นบานอเพื่อที่จะเป็นแกนดึงหลังจากนั้นก็จะร้อยหวายรอบๆเอาไม้ตอกลงไปเพื่อที่จะให้หวายนั้นแล้วก็หนังหน้ากลองยืดพร้อมยืดแล้วเราจะได้เปลี่ยนจากอันเล็กมาเป็นอันใหญ่เอาไม้อันยาวนี่แหละมาเสียบแทนต่อขาตั้งบานหนอก็คือเป็นอันเสร็จสิ้น

0: ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์บานอภูมิปัญญาท้องถิ่นสาระน่ารู้จากไทยสิงเผยแพร่โดยไทย PBS ทีนี้ครูก็มีคำถามชวนคิดกับพวกเรานะครับจากที่พวกเราได้ร่วมชมวิดิทัศน์ไปแล้วนะครับวิดิทัศน์ที่พวกเราได้รับชมนี้มันเกี่ยวกับอะไรเอ่ยมันเกี่ยวกับกองบานอใช่ไหมกองบานอนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทางภาคไหนดูจากชื่อแล้วน่าจะภาคอะไรเอ่ยภาคใต้ใช่ไหมแล้วเขาเอาอะไรมาทำเป็นกรองหนังควายใช่ไหมอ่ะทีนี้พอเขาเอาหนังควายมาและมีอะไรอีกที่เขาเอามาเชื่อมประกอบหวายใช่ไหมซึ่งมันก็เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มันอยู่ในพื้นที่ของเขาใช่ไหมครับที่เขาเอามาทำเป็นกรองนะครับเอาไว้ใช้ประกอบพิธีต่างๆนะครับในชุมชนทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดอีกสักหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าในพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยมีการสร้างกรองเหมือนกันไหมเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เลยดีกว่านะครับเลขที่3ครับเลขที่3ใครเอ่ยในนักเรียนคิดว่าในประเทศไทยในพื้นที่อื่นๆเขามีการสร้างกรองเหมือนกันไหม
1: เหมือนกันครับ
0: มีการสร้างกรองเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วทีนี้แต่ละที่มันจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไหม
1: แตกต่างกันครับเพราะใช้วัสดุคนละวัสดุกันครับ
0: ใช้วัสดุคนละวัสดุใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมมันถึงแตกต่างกันล่ะ
1: เป็นไปตามแต่ละผ้าครับ
0: เป็นไปตามแต่ละผ้าอย่างไงลองอธิบายให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้เข้าใจมากขึ้นหน่อยนะครับ
1: ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นครับ
0: มีอะไรอีกไหม
1: วัสดุที่หาได้ในแต่ละพื้นที่ครับ
0: มีวัสดุที่หาได้ในแต่ละพื้นที่รวมถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอย่างที่เพื่อนของเราได้ตอบมาก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่หนึ่งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ด้วยใช่ไหมว่าพื้นที่บางพื้นที่อาจจะตั้งใกล้ทะเลพื้นที่บางพื้นที่อาจจะตั้งใกล้ภูเขาอย่างเงี้ยภูมิปัญญาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนักเรียนทีนี้จำเมื่อช่วงต้นชั่วโมงได้ไหมที่ครูบอกว่าพวกเราน่าจะเข้าใจกับคำว่าภูมิปัญญาได้อย่างดีแล้วดังนั้นครูก็เลยอยากจะฟังความหมายของคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากนักเรียนนะครับให้นักเรียนเนี่ยตอบตามความเข้าใจของตนเองได้เลยนะครับเดี๋ยวครูขอสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่25ครับ25คือใครเอ่ยเลขที่25ครับความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเข้าใจของเราจากประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมไปแล้วเนี่ยเราน่าจะเข้าใจความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไรลองตอบมาได้เลยนะครับ
2: สิ่งที่ได้สืบทอดต่อๆกันมาค่ะ
0: มีอะไรอีกไหมสิ่งที่ได้สืบทอดต่อๆกันมาแล้วอย่างเช่นอะไรบ้างที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
2: วัฒนธรรมการแต่งกายอาหารค
0: ่
2: ะ
0: วัฒนธรรมการแต่งกายอาหารใช่ไหมอย่างเช่นอาหารอะไร
2: อาหารอีสานหรือว่าพวกส้มค่ะ
0: เป็นอาหารอีสานหรือว่าพวกส้มตำใช่ไหมแล้วทีนี้อย่างบางพื้นที่อาจจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำใช่ไหมเขาก็จะมีการอะไรครับหาปลาใช่ไหมครับพอเอาปลามาแล้วนำเอามาทำอะไรต
2: ่อนำมาประกอบอาหารค่ะ
0: นำมาประกอบอาหารใช่ไหมพอหลังจากถ้ามันเหลือจากประกอบอาหารเขาจะเอาไปทำอะไรต่อคิดว่าน
2: ำไปแปรรูปค่ะ
0: นำไปแปรรูปใช่ไหมครับอย่างเช่นจะแปรรูปอย่างไรให้ปลาเนี่ยสามารถ

0: เก็บไว้กินได้นาน
1: นำไปตากแดดค่ะ
0: นำไปตากแดดใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากตากแดดและ
1: นำไปหมักดองค่ะ
0: หมักดองใช่ไหมในภาคอีสานเอาปลาไปหมักดองเราจะเรียกว่าปลาอะไร
1: ปลาร้า
0: ปลาร้าใช่ไหมแสดงว่าเคยกินส้มตำบ่อยใช่ไหมปลาร้านี่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยของส้มตำนอกจากนี้มีเมนูอะไรอีกไหมที่เป็นการถนอมอาหารอย่างหัวหินเราใกล้ทะเลใช่ไหมเรามีอะไรอีกเขาเอาสัตว์ทะเลเนี่ยมาแปรรูปให้มันอยู่ได้นาน
1: ปลาเค็มปลาหมึกตากแห้งค่ะ
0: ปลาเค็มปลาหมึกตากแห้งใช่ไหมครับมีหลายเมนูเลยเราไปดูตรงที่ตลาดจัดชัยใช่ไหมในท้องตลาดก็จะมีเมนูของแห้งเกี่ยวกับพวกสัตว์ทะเลเยอะแยะเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอฟังอีกสัก2คนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่ต่อไป29ครับความหมายของคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเข้าใจของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางของเราได้ร่วมรับฟังด้วยเลยนะครับ
1: ค่านิยมในท้องถิ่นค่ะ
0: ค่านิยมในท้องถิ่นอย่างเช่นค่านิยมเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: เช่นการความเชื่อค่ะ
0: ความเชื่อความเชื่อเกี่ยวกับอะไร
1: ถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นชิงเป็ดอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ครับแล้วความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไรครับ
1: สะท้อนในการใช้ชีวิตแต่ละท้องถิ่นค
0: ่
1: ะ
0: สะท้อนในการใช้ชีวิตในแต่ละท้องถิ่นใช่ไหมที่มีความแตกต่างกันแล้วทีเนี้ยเนี่ยความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถสร้างภูมิปัญญาได้อย่างไร
1: เช่นนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรเดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้เพื่อนเห็นภาพชัดๆหน่อยนะครับเพื่อนๆนักเรียนต้นทางนะครับหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มสามารถที่จะร่วมช่วยกันตอบได้เลยนะครับ
1: ถ้าอย่างจังหวัดประจวบก็จะมีสับปะรดค่ะคนในท้องถิ่นก็จะนำสับปะรดมาดัดแปลงเป็นอาหารหรือขนมต่างๆของในท้องถิ่นค่ะ
0: ก็คืออันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นของประจวบใช่ไหมคือประจวบก็คือขึ้นชื่อในเรื่องของสับปะรดใช่ไหมครับนะเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาสับปะรดมาแปรรูปเป็นอะไรนะที่เราบอกเมื่อกี้
1: อาหารแล้วก็ขนมพื้นบ้านค่ะ
0: อาหารแล้วก็ขนมอย่างเช่นอะไรเอ่ยที่มันขึ้นชื่อเกี่ยวกับสับปะรดในหัวหินของเรา
1: ขนมปี๊บสับปะรดแล้วก็สับปะรดกวนค่ะ
0: ขนมปี๊บไส้สับปะรดหรือว่าสับปะรดกวนใช่ไหมแล้วอีกเมนูอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยที่ใครมาหัวหินจะต้องรับประทานเลยก็คือสับปะรดอะไรเอาสับปะรดไปทำอะไรสับปะรดทอดใช่ไหมที่ขึ้นชื่อของหัวหินเลยอันนี้ก็เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมาในการทำอาหารนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวขอฟังอีกสัก1คนนะครับเลขที่21ครับคำถามเดียวกันกับเพื่อนเลยนะครับตามความเข้าใจของเราความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไรนะครับ
1: สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นค่ะ
0: สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นอะไรครับตอนนี้ครูกำลังได้ยินเสียงเพื่อนๆในกลุ่มอื่นๆคุยกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราตั้งใจเพื่อนฟังสักแป๊บนึงนะครับ
1: เช่นความรู้ความสามารถค่ะ
0: เช่นความรู้ความสามารถในด้านอะไรเอ่ย
1: ในด้านหัตถกรรมค่ะ
0: ในด้านหัตถกรรมใช่ไหมอย่างเช่นหัตถกรรมอะไรเอ่ยที่เรารู้จักมีไหม
1: การทอผ้าค่ะ
0: การทอผ้า
1: แกะสลัก
0: การทอผ้าใช่ไหมทอผ้าเนี่ยมันสำคัญอย่างไรกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
1: เป็นการสร้างรายได้ค
0: ่
1: ะ
0: มันสร้างรายได้ใช่ไหมแล้วนอกจากสร้างรายได้มีอะไรอีกไหม
1: เอาไว้สวมใส่ค่ะ
0: เอาไว้สวมใส่ใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้ตอนที่เราตอบครูมาตอนแรกๆเลยคือมันเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมแต่มันเป็นเอกลักษณ์ยังไงครับ

0: เป็นของที่แสดงถึงเอกลักษณ์นั้นๆนะคะ
1: เอกลักษณ์นั้นๆก็คือเรามองปุ๊บเรารู้ปั๊บเลยใช่ไหมว่าผ้าผืนนี้มาจากชุมชนไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับจากที่นักเรียนทั้ง3คนนะครับได้ตอบความหมายของภูมิปัญญาตามความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยไม่ผิดเลยนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกคนเลยนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับความหมายของภูมิปัญญานะครับเดี๋ยวครูจะให้พวกเราอ่านทำความเข้าใจนะครับว่าเอ๊ะความหมายที่ครูนำมาในวันนี้มันจะเหมือนหรือสอดคล้องกับที่เพื่อนๆได้ตอบไปหรือเปล่านะครับอ่ะ1 2 3

0: จากที่พวกเราได้อ่านมาเนี่ยก็คือเป็นการสั่งสมประสบการณ์มาใช่ไหมเกิดจากการเรียนรู้ขึ้นแล้วก็มีการเอามาถ่ายทอดในชุมชนใช่ไหมอย่างที่เพื่อนๆได้ตอบมานี่แหละครับก็คือเราเนี่ยอาจจะอาศัยภูมิปัญญาในท้องถิ่นในลักษณะพื้นที่บางพื้นที่ใกล้ทะเลเขาอาจจะเอานำปลาจากทะเลขึ้นมาแปรรูปเป็นนำเป็นภูมิปัญญาที่สามารถเก็บอาหารเอาไว้ได้นานๆหรือบางพื้นที่เนี่ยมันมีความสะดวกต่อการปลูกพืช นะครับใช้เลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมใช่ไหมแล้วเอามาทอผ้าอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันแล้วมันก็จะเกิดภูมิปัญญาที่มีความแตกต่างกันเช่นกันด้วยนะครับอย่างที่เพื่อนๆ เราได้ตอบมาทั้ง3คนก็ถือว่าเก่งมากๆเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของเราอีกครั้งหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งเลยก็คือเป็นการสะสมจากประสบการณ์ใช่ไหมก็คือเอาความรู้จากคนในชุมชนหรือว่าจากบรรพบุรุษของเราใช่ไหมครับที่เขาเคยมีการทำมาก่อนแล้วค่อยๆนำมาปรับเปลี่ยนเรื่อยๆใช่ไหมที่ครูขอถามว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะนำมาพัฒนาและต่อยอดได้ไหมได้อย่างเช่นต่อยอดอะไรบ้างเดี๋ยวขอสุ่มถามเลยดีกว่าเลขที่28ครับเราจะนำภูมิปัญญาที่สั่งสมประสบการณ์สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเนี่ยมาสืบสานและต่อยอดอย่างไรอะไรนะเดี๋ยวพูดเสียงดังๆให้เพื่อนต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยนะครับ
1: การใช้ชีวิตประจำวันค่ะ
0: การใช้ชีวิตประจำวันเราจะพัฒนาต่อยอดอย่างไรนะอย่างเพื่อนเดี๋ยวให้เวลาคิดสัก1นาทีเดี๋ยวครูขอถามเพื่อนๆอีก1คนก่อนนะครับเลขที่13ครับ13ไปห้องน้ำใช่ไหมเลขที่5ครับเลขที่5นะครับเราจะพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์อย่างไร
2: นำไปสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน
0: เศรษฐกิจที่เราจะสร้างคืออะไรครับ
2: ขายของพื้นบ้านครับ
0: ของอย่างของอะไรนะเพื่อน
2: ของ
0: เพื่อน
2: ของโอท็อปครับ
0: ของโอท็อปใช่ไหมโอท็อปก็คือเราเอาของดีประจำพื้นที่นั้นๆมาใช่ไหมครับก็คืออะไรเอ่ยเราอยากจะ
2: สับปะรดครับ
0: สับปะรดอีกแล้วใช่ไหมครับสับปะรดเราจะนำมาพัฒนาและต่อยอดอย่างไรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรดของเราน
2: ำไปแปรรูปครับ
0: เอาไปแปรรูปเป็นอะไรเนี่ยนอกจากสับปะรดกวนที่เพื่อนตอบมาแล้วก็ไส้แยมสับปะรดเนี่ยมีอะไรอีก
2: สับปะรดเชื่อมครับ
0: สับปะรดเชื่อมใช่มั้ยนอกจากนี้เอาไปทําอะไรได้อีกนอกจากสับปะรดเชื่อมและ
2: สับปะรดทอดครับ
0: สับปะรดทอดแล้วภูมิปัญญาเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปถึงระดับอุตสาหกรรมได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ได้เช่นเอาไปทําอะไรสับปะรดตากแห้งมีอะไรอีกเอาซะ

0: สับปะรดสับปะรดเอาไประดับอุตสาหกรรมแล้วน่าจะไม่ใช่ระดับชาวบ้านแล้วถ้าสมมุติว่าสับปะรดอะไรนะดองหรือเราจะเอาไปใส่ในอะไรกระป๋องหรือสับปะรดกระป๋องใช่มั้ยอ่ะแล้วนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นระดับอุตสาหกรรมได้อีก
1: ปลากระป๋อง
0: ปลากระป๋องปลากระป๋องก็อะไรนะกระดาษจากสับปะรดเคยมีแล้วใช่มั้ยเงาะกระป๋องอันนี้มีหลากหลายผลไม้มาแล้วใช่มั้ยนอกจากเงาะกระป๋องแล้วเราสามารถเอาไปพัฒนาเป็นเครื่องดื่มได้มั้ย
1: ได้
0: เอาไปทําอะไรน้ําสับปะรดใช่มั้ยเวลาเราเข้าไปห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยเจอพวกนี้มั้ย
1: เจออ
0: ันนี้ก็คือเป็นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาในอีกระดับนึงทีนี้เดี๋ยววนกลับมาหาเพื่อนเลขที่28อีกครั้งนึงนะครับเมื่อกี้พอจะได้เห็นแนวคำตอบของเพื่อนแล้วทีนี้เราคิดว่าอย่างไรบ้างเราจะพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไรเดี๋ยวลองตอบตามความเข้าใจเลยนะครับ
2: นำประสบการณ์ต่างๆไปยกระดับอาหารค่ะ
0: อย่างเช่นเราจะยกระดับอาหารอะไรลองยกชื่ออาหารเปลี่ยนจากสับปะรดแล้วเปลี่ยนจากสับปะรดเป็นอย่างอื่น
2: ทุเรียน
0: ทุเรียนเราจะยกระดับอย่างไรครับ
2: ทุเรียนกวน
0: ทุเรียนกวนใช่ไหมนอกจากทุเรียนกวนเราจะทำอะไรอีกภูมิปัญญา
2: ข้าวเหนียวทุเรียนค่ะข้าวเหนียวทุเรียน
0: ข้าวเหนียวทุเรียนใช่ไหมก็เป็นเมนูที่เพิ่งมาแล้วดังมากๆเลยนะครับดัดแปลงมาจากเมนูข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมมีอะไรอีก
2: ทุเรียนทอด
0: ทุเรียนทอดใช่ไหมครับเอานำมาเป็นแพ็กเกจจิ้งเลยใช่ไหมเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดต่างๆด้วยใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากนี้
2: ทุเรียนฟรีสไต
0: ล์ทุเรียนฟรีสไตล์ใช่มั้ยอันนี้เคยกินมั้ยเคยมีเพื่อนบางคนบอกว่าเคยกินมันเหนียวๆแต่อร่อยใช่มั้ยครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับอย่างที่เพื่อนเราได้ตอบมาเมื่อกี้เนี่ยครูก็เห็นทุกคนได้มีส่วนร่วมพยายามตอบช่วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเราจะได้มีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะสรุปตรงนี้ให้ฟังอีกนิดนึงนะครับจากการสั่งสมประสบการณ์จากการเรียนรู้ใช่ไหมเราสังเกตจากอะไรเอ่ยสังเกตการเรียนรู้จากอะไรด้วยธรรมชาติและถึงการแก้ไขปัญหาใช่ไหมอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราอาจจะปลูกมาเยอะๆเกินบางทีเรากินไม่ทันใช่ไหมถ้าเรากินไม่ทันปุ๊บภูมิปัญญาดั้งเดิมเราจะทำอย่างไรล่ะให้ทุเรียนที่เหลือไม่เอาไปทิ้งเราก็จะนำไปทำอะไรนะไปแปรรูปเป็นทุเรียนกวนเหมือนที่นักเรียนตอบมาใช่ไหมบางที่เอาไปทำเป็นไอติมทุเรียนทำทุเรียนฟิตได้ทำเป็นเมนูต่างๆตามภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเป็นการที่จะเอาประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาและก็ต่อยอดในด้านนี้ไปด้วยนะครับตอนนี้ครูได้ยินเสียงมาจากกลุ่มไหนเอ่ยทีนี้มาดูอีกลักษณะที่สองก็คืออะไรเอ่ย
1: เกี่ยวข้องกับ
0: ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนอกจากเรียนรู้จากประสบการณ์มาแล้วเราก็จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยพวกเราหลีกหนีไม่ได้เลยใช่ไหมที่จะหนีไปจากเรื่องของความเชื่อใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะสำคัญหนึ่งของวัดของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับและต่อมาก็คือ
1: เป
3: ็
1: นม
3: ร
1: ด
3: กทางความ
0: รู้สามารถที่จะทำอะไรได้จากสถาบันอะไรนะบางทีเนี่ยใช่มั้ยภูมิปัญญาท้องถิ่นมันอาจจะเกิดจากจุดเล็กๆเลยก็คือสถาบันแรกที่พวกเราเคยเรียนสถาบันทางสังคมไปแล้วใช่มั้ยมีกี่สถาบัน
1: 7
0: สถาบันสถาบันแรกเริ่มเลยก็คือครอบครัวใช่มั้ยทีนี้บางทีภูมิปัญญามันอาจจะเกิดจากสถาบันครอบครัวเพียงสถาบันเดียวแต่มันมีการนำความรู้ไปอะไรครับไปถ่ายทอดและพัฒนานำต่อยอดไปสู่สถาบันอื่นๆได้อีกใช่ไหมอย่างเช่นบ้านของเราใช่ไหมทำอะไรนะทุเรียนกวนใช่ไหมครับเราอาจจะเป็นสูตรเฉพาะในครอบครัวแต่ต่อมาเราอาจจะถ่ายทอดไปสู่อีกสถาบันหนึ่งคิดว่าน่าจะถ่ายทอดเป็นสถาบันไหนสถาบันทางสังคมสถาบันไหนน่าจะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนค้าขายสถาบันทางเศรษฐกิจใช่ไหมแล้วทีเนี้ยถ้าสมมติว่าทุเรียนกวนของเรามันดังขึ้นใช่ไหมคิดว่า

0: น่าจะส่งไปสถาบันไหนได้อีกสถาบันอะไรอีกสื่อสารมวลชนใช่ไหมอาจจะมีการออกข่าวโปรโมทว่าเอ๊ะทุเรียนกวนจากร้านของฟอสเตอร์อย่างเงี้ยดังมากๆเลยอาจจะมีการเผยแพร่ไปในสถาบันสื่อสารมวลชนไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่พวกเราได้ดูมาก็คือมันสามารถเป็นมรดกทางความรู้สามารถที่จะถ่ายทอดได้นะครับและสุดท้ายเลยก็คืออะไรเอ่ย
1: มีความสัมพันธ์ระดับ
0: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอันนี้อย่างเช่นอะไรบ้างคิดว่าอะไรเอ่ยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติมีอะไรนะมีเพื่อนบอกว่ามีหนังสั้นมีช่วยกันเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เลยก็แล้วกันเป็นเลขที่17นะครับ17มีใครเอ่ยเลขที่17นะครับอะไรบ้างนะที่น่าจะเป็นการส่งภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเดี๋ยวให้เราลองตอบตามความเข้าใจของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวให้เวลาปรึกษากันอีกสัก30วินาทีเดี๋ยวครูถามอีก1คนนะครับเลขที่1ครับเลขที่1ของเราเตรียมความพร้อมแล้วนะครับ
2: มีความสมดุลกับธรรมชาติก็คือการที่เราเก็บผลผลิตมาแล้วก็ปลูกกลับครับ
0: เก็บผลผลิตมาแล้วก็ปลูกกลับใช่มั้ยอย่างเช่นเราจะเก็บอะไรเอ่ย
2: ส่วนว่าเราจะเก็บสับปะรดครับ
0: เก็บสับปะรดทีนี้เก็บสับปะรดมาแล้วทำยังไงต่อ
2: ปลูกกลับไปที่เดิมครับ
0: ปลูกกลับไปเหมือนเดิมอันนี้นักเรียนก็อาจจะสื่อถึงการใช้และก็มีการทดแทนใช่มั้ยพอใช้ทรัพยากรประโยชน์จากทรัพยากรแล้วเราก็มีการทดแทนทรัพยากรนั้นขึ้นมาไม่ใช่ใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้กลับมาหาเพื่อนกลุ่มที่5เหมือนเดิมนะครับหลังจากได้ฟังแนวคิดคำตอบจากเพื่อนไปแล้วเรามีความเห็นว่าอย่างไรเชิญได้เลยครับ
3: ทำให้ได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติค่ะแล้วก็ใช้อย่างประหยัดและเหมาะสม
0: ใช้อย่างประหยัดและเหมาะสมอย่างเช่นเราจะใช้อะไรจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและเหมาะสม
3: เช่นไม้ไผ่ค
0: ่ะไม้ไผ่เราจะใช้ทำอะไรเอ่ย
3: ใช้ทำแพค
0: ่
3: ะ
0: ใช้ทำแพใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราจะสามารถเอามาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างไร
3: พอใช้แล้วก็ปลูกทดแทนค
0: ่
3: ะ
0: มีการใช้แล้วก็ปลูกทดแทนใช่ไหมครับเพื่อให้ธรรมชาตินั้นมันยังคงอยู่กับเราใช่ไหมขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเมื่อกี้เนี่ยครูก็เห็นหลายคนตอบช่วยกันก็ถูกต้องแล้วแหละก็คือมีการอะไรครับเอามาทดแทนหรือมีการอนุรักษ์ป่ามีการอะไรอีกปลูกป่าใช่ไหมมีการส่งเสริมรณรงค์อย่างเช่นภูมิปัญญาที่เขาอาจจะเอาความเชื่ออิงความเชื่อมาใช้เป็นภูมิปัญญาในการรักษาป่าอย่างเช่นการบวชป่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคไอเดียที่ใช้ภูมิปัญญานำมาสร้างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้เลยนะครับก็คืออะไรเอ่ยประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีกี่สาขาม ีสาขาอะไรบ้าง
1: สาขาเกษตรกรรม
0: สาขาอะไรอีก
1: สาขาพันธุกรรม
0: สาขาอะไรอีกครับ
1: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองทุนธุรกิจชุมชนสวัสดิการศิลปากรการ
0: ทั้งหมด11สาขาที่พวกเราได้กล่าวมานี้ก็คือเดี๋ยวครูมีภาพแรกให้ดูเลยนะครับภาพนี้น่าจะเกี่ยวกับสาขาอะไรเอ่ย
1: เกษตรกรรม
0: ใช่ไหมตอบมาจะถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องไหมครับถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวครูขอสุ่มเลขที่ถามเลยก็แล้วกันนะครับ เลขที่30ครับเลขที่30เตรียมจับไมค์เลยนะครับที่บ้านของเราหรือว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีการทำเกษตรกรรมไหมครับ
4: มีค่ะ
0: ทำเกษตรกรรมอะไรเอ่ย
4: ปลูกข้าวค่ะ
0: ปลูกข้าวใช่ไหมการทำเกษตรกรรมปลูกข้าวในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้กำลังทำอยู่เขาใช้อะไรทำครับ
4: ใช้คนค่ะ
0: คนใช้คนอย่างเดียวเลยใช่ไหมหรือใช้อะไรอีก
4: ใช้เครื่องจักรด้วยค่ะ
0: เครื่องจักรในการทำนาด้วยใช่ไหมครับแสดงว่ามันมีการใช้อะไรกับอะไรด้วย
4: เทคโนโลยีค
0: ่
4: ะ
0: เทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาบวกกับภูมิปัญญาของคนในชุมชนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยในฐานะสมมติอนาคตเราอาจจะไปเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเราจะผสมประสานระหว่างเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างไรครับ
4: การใช้เช่นรถเกี่ยวข้าวแล้วก็เช่นมีอุปกรณ์หว่านเมล็ดค่ะ
0: เราจะผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างไรมีการใช้เทคโนโลยีแล้วเราจะผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเราอย่างไร
4: มีการดูแลด้วยคนค่ะ
0: มีการ
4: เช่นการดูแลเรื่องนกค่ะบางทีอาจจะผลผลิตเสียหายจากนกได้ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวเลยไหม
4: ไม่ค่ะ
0: ไม่ดังนั้นเราก็ยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนอยู่นะครับในการที่เอามาช่วยจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับสาขาอะไรเอ่ย
5: หัต
0: ถ
5: กรรม
0: หัตถกรรมใช่ไหมมีเพื่อนตอบมาจะถูกต้องหรือไม่นะครับถูกต้องนะครับขอเสียงปรบมือให้กับตนเองหน่อยนะครับสาขานี้ก็จะเกี่ยวกับสาขาอุตสาหกรรมและอะไรเอ่ยหัตถกรรมเดี๋ยวในชีวิตประจำวันของเราหรือว่าในชุมชนที่เราอยู่อาศัยเนี่ยเราเคยเจออุตสาหกรรมหรือว่างานหัตถกรรมงานฝีมือไหมเคยเจออะไรอ่ะเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เลยนะครับ12ครับ
6: เครื่องปั้นดินเผาหรือซุ้มจับปลาครับ
0: เครื่องปั้นดินเผาและก็อะไรนะ
6: ซุ้มจับ
0: ปลาใช่ไหมคือซึ่งเป็นงานอะไรเอ่ย
6: งานหัตถกรรมครับ
0: ที่ชาวบ้านเขาทำมาจากอะไรเอ่ย
6: ฝีมือ
0: ฝีมือใช่ไหมทีนี้เราเห็นศิลปะหัตถงานหัตถกรรมเหล่านี้ในทุกชุมชนเลยใช่ไหมครับนักเรียนเดี๋ยวทีนี้นักเรียนคิดว่าปัจจุบันเนี่ยมันสิ่งที่เราเจอเหล่านี้เนี่ยมันไปสู่ระดับอุตสาหกรรมหรือยัง
6: กำลังเดินดำเนินการที่จะเข้าอุตสาหกรรมครับ
0: กำลังดำเนินการใช่ไหมแล้วอย่างแหจับปลาอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เราบอกมันมีข้อจำกัดไหมทุกวันนี้ที่อาจจะผลิตเยอะแล้วอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยใช้เพราะอาจจะมีเทคโนโลยีอื่นๆที่เข้ามาช่วยในการจับปลาอันเนี้ยคิดว่ามันจะส่งเสริมและต่อยอดไปได้ไหม
6: อาจจะต่อยอดได้ครับแต่อาจจะมีคนที่สนใจน้อยมากขึ้นจากเมื่อก่อนครับ
0: เพราะว่ามันทุกวันนี้เป็นยังไงครับโลกของเรามัน
6: เปลี่ยนแปลงไป
0: เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมมีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมามากขึ้นใช่ไหมครับแล้วทีนี้เครื่องปั้นดินเผาล่ะเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยทุกวันนี้เราเห็นในที่ไหนบ้าง
6: เห็นในพิพิธภัณฑ์ของเก่าครับ
0: แล้วนอกจากเห็นในพิพิธภัณฑ์แล้วปัจจุบันเนี่ยเห็นเขานำสิ่งเหล่านี้มาใช้ไหม
6: เห็นครับ
0: เห็นอย่างเช่นอะไรเอ่ย
6: เช่นแจกันหรือโอ่งครับ
0: แจกันหรือโอ่งใช่ไหมครับอันเนี้ยถ้าเข้ามันน่าจะเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ไหม
6: ได้ครับ
0: ได้เพราะว่าอะไรครับ
6: เป็นที่น่าสนใจของคนหลายๆประเทศครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกสักอย่างนึงอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยเพราะว่าได้ตอบล่วงหน้าไปแล้วน่าจะเกี่ยวกับสาขาอะไรอันนี้น่าจะเกี่ยวกับสาขาอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมมาดูสิเมื่อกี้ก็ถูกต้องแล้วแหละแต่ว่าสาขานี้เราจะใช้คำว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภาพนี้เกี่ยวกับเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเหมือนที่เพื่อน2คนของเราได้ตอบมาใช่ไหมเป็นการทดแทนใช่ไหมใช้แล้วทดแทนอันนี้ก็เป็นการปลูกป่าชายเลนโดยใช้ภูมิปัญญาของของคนในชุมชนท้องถิ่นนะครับบวกกับธรรมชาติใช่ไหมก็คือการตอนกิ่งอย่างเงี้ย การตอนกิ่งของไม้ชนิดต่างๆใช่ไหมอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนหรือธรรมชาติการตอนกิ่งเป็นของคนใช่ไหมเป็นของคนที่เราเอามาทำอะไรครับใช้กับธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลใช่ไหมที่นักเรียนได้ตอบมาเมื่อกี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมของวันนี้กันเลยนะครับกิจกรรมวันนี้ของเรามีชื่อว่า
1: ของขว
0: ั
1: ญ
0: ถิ่นไทยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายในการทำกิจกรรมในวันนี้เลยนะครับ1เลยก็คือครูจะให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ปฏิบัติกิจกรรมของขวัญถิ่นไทยโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ5คนจากนั้นให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือให้พวกเรานะครับเลือกคำขวัญประจำจังหวัดมา1จังหวัดใช่ไหมครับ2ก็คือพวกเราทุกคนจะต้องศึกษาคำขวัญประจำจังหวัดเหล่านั้นพร้อมเลือกของดีประจำจังหวัดที่ปรากฏในคำขวัญประจำจังหวัดนั้นๆอย่างน้อย1อย่างนะครับและทีนี้ข้อนี้สำคัญมากเลยนะครับก็คือครูจะกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศโดยนักเรียนจะต้องเตรียมของที่ระลึกจากประเทศไทยเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในต่างประเทศในงานเลี้ยงคืนสุดท้ายก่อนเดินทางกลับเพื่อให้เพื่อนจากต่างประเทศได้เกิดภาพจำในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามของไทยนะครับและสุดท้ายนักเรียนทุกคนก็จะต้องร่วมกันออกแบบของที่ระลึกนะครับจากคำขวัญประจำจังหวัดนะครับโดยวาดภาพเค้าโครงลงในกระดาษบรูฟนะครับที่ครูแจกให้ให้เวลาพวกเราทำอย่างน้อย15นาทีนะครับในวันนี้ทีนี้เดี๋ยวครูจะแจกกระดาษบรูฟและให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเริ่มลงมือทำได้เลยนะครับ

0: ทีนี้นักเรียนครับกลุ่มพวกเราได้คำขวัญจากจังหวัดอะไรเอ่ย
1: จังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: อุบลราชธานีใช่ไหมมีชื่อคำขวัญว่าอะไร
1: เมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายเก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชฝ่ายธรรมงามล้ำเทียนพรรษาผ่าแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบลครับ
0: ทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าจะสร้างจากคำขวัญเอาเป็นของฝากให้กับเพื่อนชาวต่างชาติเราจะทำอะไรเอ่ยได้คิดไว้หรือยังเมื่อกี้
1: เป็นก๋วยจับยวนที่ทำในรูปแบบซองบะหมี่ที่สามารถส่งออกได้คร
0: ับอ๋อเป็นก๋วยจับยวนในรูปแบบซองบะหมี่ใช่ไหมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอันนี้ใช่ไหมที่เราจะทำเป็นของฝากฝากเพื่อนชาวต่างชาติ
2: ใช
0: ่ใช่เก่งมากๆเลยครับตอนนี้ก็ลงมือทำต่อไปนะครับทีนี้กลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่2นะครับเราทำอะไรเอ่ยได้คำขวัญจากจังหวัดอะไรครับ
3: สงขลาครับ
0: สงขลาเอ๊ะทำไมเราถึงเลือกจังหวัดสงขลาเพราะอะไรครับอะไรนะเพราะมีคำขวัญที่น่ารักไอ้คำขวัญว่ายังไงสงขลาน
3: กน้ำเพลินตาสมิลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานป่าศูนย์การค้าแดนใต้ครับ
0: ทีนี้เราจะทำผลิตภัณฑ์อะไรที่จะเป็นของฝากให้เพื่อนชาวต่างชาติ
3: พวงกุญแจครับ
0: พวงกุญแจอะไรครับอันนี้ปรึกษากันในกลุ่มแล้วใช่มั้ยเป็นรูปสะพานติลสุรานนท์เลยใช่มั้ยครับซึ่งที่นี่ก็เป็นบ้านเกิดของใครครับท่านองคมนตรีใช่มั้ยโอเคเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังร่างอยู่ใช่มั้ยอย่างงั้นลงมือทําต่อไปนะครับเดี๋ยวกูไปดูเพื่อนๆอีกกลุ่มนึงก่อนนะครับเพื่อนกลุ่มที่3
4: โคลาน
0: อันนี้คําขวัญจังหวัดเราเลือกจังหวัดอะไรเอ่ย
5: ชลบุรีครับ
0: จังหวัดชลบุรีคือคําขวัญอะไร
6: ทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสานดีประเพณีวิ่งควาย
0: นักเรียนครับกลุ่มอื่นๆเดี๋ยวฟังเพื่อนก่อนนะใครที่ยังคุยกันอยู่นะครับ
6: ทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสานดีประเพณีวิ่งควายค
0: ่
6: ะ
0: ประเพณีวิ่งควายใช่ไหมทีนี้เราเมื่อกี้เห็นปรึกษากันอยู่ว่าจะทำอะไรครับ
5: กระเป๋าจักส
0: านกระเป๋าจักสานใช่ไหมจะจักสานยังไงมีรูปร่างอะไรไหมมีใช่ไหมกำลังเริ่มเลยใช่ไหมครับเอาเป็นของฝากเพื่อนชาวต่างชาติเห็นแล้วรู้เลยว่าของฝากจากจังหวัดเก่งมากๆครับงั้นเชิญทําต่อไปได้เลยนะครับทีนี้กลุ่มที่6บ้างกลุ่มที่6เนี่ยเห็นคัดเลือกมาหลายคําขวัญเลยใช่มั้ยใช่มั้ยครับเอ๊ะตอนนี้เราสรุปตกลงได้ของจังหวัดอะไรกลุ่มที่6
7: จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีคำขวัญจังหวัดเพชรบุรีคืออะไรครับ
7: เขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามค่ะ
0: ทีนี้เราเมื่อกี้เราปรึกษากันแล้วว่าจะทำอะไร
7: จะทำขนมหม้อแกงจากน้ำตาลตะโหนดค่ะ
0: เอาเป็นทำอะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากใช่ไหม
7: ใช่ค
0: ่
7: ะ
0: อ๋อเป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีเลยใช่ไหมขนมหม้อแกง
7: ใช่ค่ะ
0: มีใครเป็นคนเพชรบุรีบ้างในกลุ่มนี้ไม่มีเลยแต่ว่าเคยกินขนมหม้อแกงเพชรบุรีไหมเคยไหมแกะเคยทานไหมเคยเป็นยังไงรสชาติแตกต่างจากที่อื่นไหมครับเป็นยังไงรสชาติ
8: หอมหวานม
0: ี
8: ความม
0: ัน หอมหวานมีความมันใช่ไหมท่านนดลล่ะครับอร่อยกว่าที่อื่นใช่ไหมก็คือเป็นถือว่าเป็นต้นตำรับดั้งเดิมเลยโอ้ยดีมากๆเลยนะครับใช้ของดีจากพื้นที่ถึงแม้เราจะไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนจังหวัดไหนกันประจวบเขาก็อยู่ใกล้เคียงกับเพชรบุรีเลยใช่ไหมดังนั้นแสดงว่าน่าจะเคยทานบ่อยเลยใช่ไหมดังนั้นเราลงมือทำงานต่อไปเลยนะครับทีนี้มากลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5ตอนนี้ได้คำขวัญจังหวัดอะไรที่เราเริ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้ามาเมื่อกี้
2: จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
0: กาญจนบุรีใช่ไหมชื่อคำขวัญคืออะไรครับ
2: เมืองขุนแผนแคว้นโบราณด่านเจดีย์มณีเมืองกาญสะพานแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกมรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรค่ะ
0: แล้วทีนี้เราจะสร้างอะไรจากของดีเมืองกาญเราจะทำอะไรเป็นผลิตภัณฑ์เมื่อกี้คุยกันว่ายังไง
2: จะใช้วัสดุที่เป็นผ้าบาติกค่ะเพื่อมาทำเป็นเครื่องแต่งกายให้ชาวต่างชาติใส่กับบ้านเกิด
0: อันนี้ไอเดียดีเลิศเลยนะครับผ้าอะไรนะบาติกผ้าบาติกเนี่ยก็คือเอามาทำออกแบบเป็นอะไร
2: เครื่องแต่งกายค่ะ
0: เครื่องแต่งกายจะแต่งกายยังไง
2: แต่ง
0: ผ้าสิ้นมีอะไรนะเพื่อนตอบว่าอะไรเมื่อกี้
2: เช่นกระเกงค่ะหรือก็ไม่ก็นำผ้าลายตาจักมาทำเป็นกระเป๋าผ้าพันคอหมวกเอาไว้เป็นที่ระลึกเป็นของฝากค่ะ
0: ของฝากให้เขาใส่แล้วรู้จักเลยว่าเป็นคนจังหวัดอะไร
2: กาญจนบุรี
0: กาญจนบุรีใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับงั้นตอนนี้กำลังจะร่างกันใช่ไหมเชิญทำต่อได้เลยนะครับและกลุ่มที่4ในวันนี้เมื่อกี้เห็นเราขึ้นเหนือไปเลยใช่ไหมเห็นระหว่างตอนปรึกษาเราเอาจังหวัดอะไรเอ่ย
6: เชียงใหม่ค่ะ
0: จังหวัดเชียงใหม่คำขวัญว่า
6: ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพผาชาติล้วนงามนะงามล้ำค่านครพิงค์ค่ะ
0: โอ้งานอันเนี้ยเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรที่สื่อถึงเชียงใหม่เลย
6: เป็นพวงกุญแจดอยสุเทพค่ะ
0: อ๋อพวงกุญแจดอยสุเทพเมื่อกี้เป็นไอเดียของใครคิด
6: ของกลุ่มพวกเราค่ะ
0: ของกลุ่มพวกเราใช่ไหมครับมีการปรึกษากันเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราจะเอาพวงกุญแจนี้ไปทำอะไรบ้าง
4: ขายให้คนต่างชาติครับ
0: ขายให้คนต่างชาติเอาไปเป็นของฝากให้คนต่างชาติได้ด้วยแล้วสร้างรายได้ได้ไหม
4: สร้างได
0: ้สร้างได้ใช่ไหมครับทีนี้นอกจากรูปดอยสุเทพแล้วเราจะเอาไปทำอะไรอีกรูปอะไรอีกที่เป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่คิดว่ารูปอะไรนะ
9: เป็นอาหารค่ะเป็นของเชียงใหม่
0: เราคิดว่าจะทำแค่พวงกุญแจรูปดอยสุเทพอย่างเดียวไหมทำหลายแบบเหรอตอนนี้คิดว่าแต่ตอนนี้คิดว่าแค่จะทำแค่รูปดอยสุเทพอย่างเดียวก่อนใช่ไหมใช่อันนี้ละคิดว่าอยากจะออกแบบอะไรให้มันสื่อถึงเชียงใหม่
2: ออกแบบพวงกุญแจแบบอื่นให้มันน่ารักน่ารักจะได้มีคนมาสนใจมากขึ้นค่ะ
0: ดีเลยนะครับออกแบบแบบอื่นให้มีความน่ารักใช่ไหมนอกจากแบบเดียวเราก็จะมีหลายรูปแบบให้คนได้เลือกแล้วก็เอาไปเป็นของฝากที่หลากหลายใช่ไหมคะขอบคุณครับครับทีนี ครับจากที่ครูได้เดินสำรวจดูนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับก็ถือได้ว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเอาคำขวัญประจำจังหวัดนะครับแล้วเอามาที่จะหาของดีในจังหวัดนะครับที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ถือว่าเราเนี่ยมีการคิดที่จะเพิ่มมูลค่าให้ของธรรมดาใช่ไหมในจังหวัดสามารถที่จะเอามาเป็นของฝากให้กับเพื่อนแล้วมีบางกลุ่มก็บอกว่าจะเอาสิ่งเหล่านี้นี่แหละไปเป็นสินค้าไปเป็นของที่เอาไปขายได้ด้วยนะครับเพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและทีนี้ครูก็มีคำถามคำถามนี้ก็มาจากพวกเราทำงานเมื่อกี้นี่แหละครับก็คือนักเรียนคิดว่าสิ่งของที่เด่นในจังหวัดต่างๆที่มีมากมายเราจะมีวิธีเพิ่มมูลค่าอย่างไรบ้างมีอาสาสมัครจะลุกขึ้นมาตอบใช่ไหมครับเชิญได้เลยครับ
2: การทำให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ
0: การทำให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างเช่นทำอะไรเอ่ย
2: ทำแพ็กเกจให้ดูน่าสนใจสวยงามและสื่อถึง
10: เอกลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับก็คือเราจะเอามาทำเป็นแพ็กเกจจิ้งเพิ่มมูลค่าให้สวยงามแล้วอีกอย่างนึงที่ครูประทับใจมากๆเลยก็คือเราไม่ลืมที่จะสื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นของประจำจังหวัดนั้นเลยใช่ไหมยอดเยี่ยมขอเสียงปรบมือให้หน่อยนะครับอาสาสมัครผู้กล้าของเราในวันนี้อ่ะทีนี้มีใครจะตอบอีกไหมจะเพิ่มมูลค่าอย่างไรแต่ละกลุ่มลองหาสมาชิกที่จะตอบได้เลยนะเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะให้เพื่อนๆปลายทางของเราเนี่ยได้ร่วมฟังความคิดเห็นของเราด้วยกลุ่มที่5ยกมือก่อนแล้วนะครับ
11: เช่นถ่ายทอดวิธีการทำผ่านทางสื่อโซเชียลค่ะแล้วก็ทำแพ็กเกจให้น่าสนใจตามที่เพื่อนบอกค่ะ
0: อ๋อก็คือจากไอเดียของเพื่อนๆเลยตอนนี้เราเมื่อกี้เราบอกว่าทำจะออกแบบอะไรนะ
11: ออกแบบกางเกงและกระเป๋าค่ะ
0: อ๋อออกแบบกางเกงและกระเป๋าให้มีความเก๋ไก๋สไลเดอร์ใช่ไหมให้มีความน่าสนใจใช่ไหมครับโอ้ดีๆเลยแล้วตอนนี้คิดว่าจะออกแบบอย่างไร
11: ออกแบบโดยใช้ผ้าลายตาจักรมาทำเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ค่ะ
0: ก็คือออกแบบเอามาใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ใช่ไหมครับสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เราเอามาอยู่แล้วทีนี้มันสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันสื่อถึงจังหวัดหรือพื้นที่เอกลักษณ์ที่เราเลือกมาอย่างไร
11: เป็นลายเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นค่ะ
0: อย่างเช่นลายอะไรบ้างตอนนี้
11: อย่างเช่นลายตาจักรของ

0: คนเมืองกาญจนบุรีค่ะ
1: รายตาจักของคนกาญจนบุรีใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับจากที่พวกเราทุกกลุ่มนะครับได้ร่วมกันทำกิจกรรมใช่ไหมเราก็คงจะรู้แนวทางแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะเพิ่มมูลค่าของดีประจำท้องถิ่นนั้นอย่างไรนะครับถือว่าเราทำได้ดีมากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับได้ศึกษาเพียงแค่หัวข้ อคำขวัญประจำจังหวัดแต่สามารถที่จะตีความแล้วก็เอาไปสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มของจังหวัดหรือก็เป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้นได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราก็ยังจะคงเอางานของเรานะครับในวันนี้มาทำต่อให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปนำเสนอในสัปดาห์หน้าในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราก็จะเรียนในแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเหมือนเดิมนะครับครับสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือกระดาษโพสต์อิทสำหรับทำกิจกรรมแกลเลอรี่แห่งภูมิปัญญาสำหรับวันนี้ครูศิริสิทธิ์กับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
2: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
3: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
2: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
3: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จ

0: เอาละลองเพียนสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
1: ครับครับเป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
0: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะวรรณคดีที่เราได้ศึกษาไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าวรรณคดีแต่ละเรื่องเนี่ยก็เป็นวรรณคดีที่มาจากการเล่าเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคมสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของไทยเรานะคะซึ่งวรรณคดีกาบห่อโคงประภาสทานทองแดงที่นักเรียนได้ศึกษาไปแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาก็จะเป็นวรรณคดีที่กล่าวถึงธรรมชาติที่ได้เดินทางของเจ้าฟ้ากุ้งนะคะที่ได้เดินทางตามพระราชบิดาไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีที่ได้พรรณนาถึงธรรมที่ได้พบเห็นนะคะที่เราอ่านออกมาผ่านถ้อยคำอย่างไพเราะนะคะเมื่อเราอ่านแล้วเสมือนกับว่าเราเนี่ยได้เห็นธรรมชาติที่ทานทองแดงนั้นจริงๆนะคะซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมาที่นักเรียนได้ศึกษาเจ้าฟ้ากุ้งก็ได้พรรณนาถึงสถานที่ที่ทานทองแดงว่ามีทานน้ำที่ใสสะอาดใช่ไหมคะใสจนเห็นตัวปลาหวั่นว่ายแล้วก็บอกถึงพันไม้ที่ทานทองแดงว่าเจอต้นสองนางเจอพันไม้ที่มีชื่อว่าสะใบนางสีดาเถาหัวลิงเถาลิงต้นลางลิงแล้วก็พบเจอสัตว์ที่เป็นลิงที่อาศัยแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่บนต้นไม้เหล่านั้นนะคะค่ะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะคะว่ากาบห่อโคงประภาสทานทองแดงมีการกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดบ้างเพิ่มเติมนะคะกับชั่วโมงกาบห่อโคงประภาสทานทองแดง2นั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะ1นักเรียนจะต้องพูดอธิบายเนื้อหาของกาบห่อโคงประภาสทานทองแดงได้ค่ะ2นักเรียนจะต้องถอดคำประพันธ์ของกาบห่อโคงประภาสทานทองแดงได้3นักเรียนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบันทึกประสบการณ์และการเรียนรู้ธรรมชาติจากวรรณคดีนั่นเองค่ะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วก็ทราบแล้วว่าที่ทานทองแดงมีความอุดมสมบูรณ์มากขนาดไหนใช่ไหมคะค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาให้นักเรียนนะคะชมวิดีทัศน์ก่อนเข้าสู่กาบห่อโคงประภาสทานทองแดงนะคะก็จะเป็นวีดิทัศน์ที่มีชื่อว่ารู้ยังไทยพบกิ้งกือมังกรสีชมพูหนึ่งเดียวของโลกนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการบันทึกที่พบเห็นธรรมชาติของปัจจุบันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะรับชมและรับฟังแล้วหรือยังคะพร้อมนะคะ
3: ยังกล้าจับอยู่ไหมคะ
4: ก็ยังไม่กล้าอยู่ดีนะคะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นกิ้งกือมังกรสีชมพูถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทยเลยนะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวไปกันเยอะเลยที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวหุบป่าตาดเป็นดินแดนมหัศจรรย์ยุคไดโนเสาร์นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักนะคะเนี่ยค่ะหลายคนเขาบอกว่าไปที่นั่นไปทำอะไรไปดูเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพูค่ะถือว่าเป็นสุดยอดการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่อันดับ3ของโลกมีที่เดียวในไทยนะคะแล้วไม่ได้มีให้ดูตลอดปีค่ะมีแค่ช่วงฤดูฝนไปจนถึงต้นหนาวของทุกปีเท่านั้นนะคะก็ต้องบอกว่าสีสวยจริงๆค่ะแล้วพอนักท่องเที่ยวไปก็ได้เห็นออกมาอวดโฉมกันหลายๆคนก็เก็บภาพกันเป็นที่ระลึกนะคะกิ้งกือมังกรสีชมพูอยู่ในวงกิ้งกือมังกรค่ะสีชมพูก็ต้องบอกว่าเป็นแบบช็อกกิ้งพิงค์เลยนะคะ แล้วก็ลวดลายปุ่มหนามคล้ายกับมังกรเขาก็เลยเรียกว่ากิ้งกือมังกรเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวเองนอกจากที่อยากจะไปหาบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยภูเขาแล้วก็ยังมีอากาศบริสุทธิ์สดชื่นตลอดเส้นทางแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดที่ทำให้หลายๆคนอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะก็ไปกันได้ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะหุบป่าตาดนั่นเองค
2: ่
4: ะ
2: ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์หนึ่งเดียวในประเทศไทยกิ้งกือมังกรสีชมพูแห่งหุบป่าตาดนะคะเผยแพร่โดย TNN ช่อง16นะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่

0: 24สิงหาคมคริสตศักราช2020นั่นเองค่ะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการบันทึกเรื่องราวที่พบเห็นจากธรรมชาติของคนในปัจจุบันเวลาพบเจอธรรมชาติหรือสิ่งใดๆก็ตามรอบตัวมนุษย์เวลาที่มนุษย์ในปัจจุบันจะบันทึกก็จะบันทึกโดยการถ่ายภาพบ้างจะอัดวิดีโอคลิปถ่ายทอดลงในสื่อโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะซึ่งแตกต่างจากอดีตในกาพย์หอโคมประพาสทานทองแดงก็จะมีการจารึกบันทึกพรรณนาให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วใช้จินตนาการในการสร้างภาพว่าได้พบเห็นอะไรบ้างเช่นเดียวกันกับกาพย์หอโคมประพาสทานทองแดงนั่นเองค่ะค่ะจากวิดีทัศน์นะคะคุณครูมีคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะว่าจากวิดีทัศน์กล่าวถึงลักษณะใดของกิ้งกือมังกรสีชมพูฟ้านัชชาคะค่ะจากที่ฟ้านัชชาได้ชมวิดีทัศน์เมื่อสักครู่นะคะวิดีทัศน์เมื่อสักครู่กล่าวถึงลักษณะใดของกิ้งกือมังกรสีชมพูบ้างคะ
1: เป็นกิ้งกือที่มีสีชมพูค่ะ
0: ค่ะ
1: และมีลวดลายคล้ายมังกรค่ะ
0: มีลวดลายคล้ายมังกรก็คือมีลำตัวแล้วก็มีหนามคล้ายกับมังกรนั่นเองถือได้ว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ไหมคะ
1: แปลกใหม่ค่ะ
0: ค่ะพบที่จังหวัดอะไรคะเมื่อสักครู่
1: อุทัยธานีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะก็จะได้พบเห็นธรรมชาติที่แปลกใหม่ของไทยเรามี1เดียวใช่มั้ยคะ1ใน3ของโลกใช่มั้ยที่พบสัตว์ใหม่ๆก็คือกิ้งกือมังกรสีชมพูนั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมเยี่ยมชมธรรมชาติที่ทานทองแดงนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาธรรมชาติที่ทานทองแดงนักเรียนพบเห็นอะไรบ้างคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาพบเห็นทานน้ำใช่ไหมคะพบเห็นพันไม้ต้นสองนางต้นสะใบนางที่อยู่ตามง่ามไม้ต่างๆของต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ในป่าใช่ไหมคะก็จะมีลักษณะห้อยลงมาโบยโบกใช่ไหมพอลมพัดไปพัดมาก็จะแกว่งไปมาพบเห็นอะไรอีกคะพบเห็นต้นลางลิงต้นหมากลิงใช่ไหมคะหูลิงแล้วก็เห็นลิงไต่ต้นเถาหัวลิงเนี่ยกระไดลิงเนี่ยไต่ไปมาไปมานั่นเองนะคะค่ะในวันนี้นะคะเยี่ยมชมธรรมชาติที่ทานทองแดงคุณครูก็จะมีภาพมาให้นักเรียนชมนะคะแล้วให้นักเรียนบอกมาว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรสัตว์ที่มีชื่อว่าแพะใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าแพะเพราะอะไรเพราะมีลักษณะคล้ายกับแพะใช่ไหมคะจริงๆแล้วภาพนี้คือภาพสัตว์ที่มีชื่อว่าเลียงผานั่นเองค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะต่อไปค่ะกวางนักเรียนเห็นปุ๊บมองปุ๊บเหมือนกวางเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วภาพนี้ไม่ใช่กวางแต่คือกระจงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพด้านซ้ายไม่ใช่ลิงค่ะภาพด้านซ้ายภาพด้านซ้ายคือข้างใช่แล้วค่ะแล้วภาพด้านขวาคือชะนีนั่นเองนะคะภาพนี้คือลิงภาพนี้ล่ะคะเป็นภาพที่เป็นงูกับตุ๊กแกใช่ไหมคะงูกำลังทำอะไรกับตุ๊กแกคะงูกำลังลัดตุ๊กแกแล้วก็กำลังงับตุ๊กแกใช่ไหมคะภาพนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของการหาอาหารของสัตว์นั่นเองจากภาพเลียงผาจากภาพข้างลิงชะนีต่างๆเป็นภาพที่เป็นสัตว์ที่พบในทานทองแดงที่เรากำลังจะศึกษาในวันนี้นะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นดินธรรมชาติ2ก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันถอดคำประพันธ์นอกเหนือจากภาพที่คุณครูนำมาให้ที่เป็นสัตว์ที่อยู่ในทานทองแดงแล้วยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายนักเรียนก็จะต้องร่วมกันถอดคำประพันธ์นะคะจึงจะได้ทราบว่ากาพย์หอโคมประพาสทานทองแดงในวันนี้เจ้าฟ้ากุ้งได้พรรณนาถึงสัตว์ชนิดใดบ้างนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันถอดคำประพันธ์จากบทที่ได้รับนะคะแล้วให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมเรื่องโยนยินธรรม

าติ2จากนั้นแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอใบกิจกรรมนะคะค่ะก็จะมีบทประพันธ์แล้วก็มีรูปภาพมาให้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มใดได้รับมอบหมายให้ถอดคำประพันธ์ภาพสัตว์ชนิดใดก็ให้นักเรียนร่วมกันถอดคำประพันธ์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศชัยเชษฐ์สุริยวงศ์เนี่ยได้พรรณนาสัตว์ชนิดต่างๆที่ทานทองแดงไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะบางกลุ่มก็จะได้เลียงผาฉะนั้นนักเรียนก็ต้องช่วยกันถอดคำประพันธ์นะคะว่ากาบหอกโครงบทที่เป็นสัตว์ที่มีชื่อว่าเลียงผาพระองค์ท่านได้พรรณนาอะไรเกี่ยวกับเลียงผานะคะนอกเหนือจากเลียงผาแล้วมีอะไรอีกบ้างมีกระจงกลุ่มใดได้รับกระจงคะกลุ่มใดได้รับบทที่กระจงกลุ่มที่6ใช่ไหมคะต่อไปบทประพันธ์บทต่อไปก็จะมีลิงมีชนีมีข้างนั่นเองอยู่ในบทเดียวกันฉะนั้นนักเรียนก็ต้องถอดคำประพันธ์ออกมาว่าเจ้าฟ้ากุ้งได้พรรณนาอะไรเกี่ยวกับ3ชนิดนี้นะคะเกี่ยวกับสัตว์3ชนิดนี้กลุ่มใดได้รับบทประพันธ์บทนี้คะกลุ่มที่1นะคะมีอะไรอีกบ้างมีงูเขียวรัดตุ๊กแกนะคะต่อไปค่ะมียุงทองค่ะกลุ่มใดได้รับยุงทองกลุ่มที่2นะคะต่อไปค่ะมีไก่ฟ้ามีดูหนูสู่รูงูกลุ่มที่3ใช่ไหมคะต่อไปค่ะมีนกแก้วกลุ่มนี้ใครได้คะกลุ่มที่3เช่นเดียวกันใช่ไหมคะมีนกแก้วมีนกสาลิกาและมีนกอื่นๆอีกมากมายนะคะฉะนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้รับบทประพันธ์บทใดให้ร่วมกันถอดคำประพันธ์บทนั้นค่ะเมื่อครบเวลาแล้วเดี๋ยวครูจะขอให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าสัตว์ที่เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศชัยเชษฐ์สุริยวงศ์นั้นได้พรรณนาถึงสัตว์ชนิดนั้นไว้ว่าอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มถอดคำประพันธ์ได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะกับการเยี่ยมชมยนต์ยินธรรมชาติ2ที่ได้พบเห็นถึงสัตว์ชนิดต่างๆที่เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐ์สุริยวงศ์ได้บันทึกเอาไว้เป็นกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันว่าแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ถอดคำประพันธ์นะคะว่าพระองค์ท่านได้พรรณนาถึงสัตว์ชนิดนั้นเกี่ยวกับอะไรของสัตว์ชนิดนั้นบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่บทที่1เลยนะคะชนิดที่1เลี้ยงผาค่ะกลุ่มใดได้เลี้ยงผาคะกลุ่มที่5ใช่ไหมคะได้เลี้ยงผานักเรียนลองอ่านแล้วถอดคำประพันธ์ออกมาได้ว่าอย่างไรคะที่เจ้าฟ้ากุ้งได้บันทึกเอาไว
1: ้เจ้าฟ้ากุ้งได้พูดถึงเลี้ยงผาว่ามีลักษณะคล้ายแพะและมีหนวดกับขนและกลิ่นเหมือนแพะค่ะ
0: ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วเจ้าฟ้ากุ้งยังได้บอกอีกไหมคะว่าเลี้ยงผาอาศัยอยู่ที่ใด
1: เจ้าฟ้ากุ้งได้บอกว่าเลี้ยงผาได้อาศัยอยู่บนภูเขาค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะแสดงให้เห็นว่าบทนี้นะคะเจ้าฟ้ากุ้งได้พบเห็นอะไรคะนักเรียนนักเรียนกลุ่มอื่นๆก็ต้องบันทึกบทที่นักเรียนที่เพื่อนๆได้นำเสนอลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะคะบทประพันธ์บทนี้พระบาทสมขอโทษค่ะเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐ์สุริยวงศ์นะคะก็ได้พบเห็นเลี้ยงผาเลี้ยงผาอยู่ภูเขาหนวดไพรเผาเขาแปรปลายก็คือเลี้ยงผาอาศัยอยู่บนภูเขามีหนวดมีเขาไปท้ายก็คือแปรไปทางด้านหลังคล้ายๆกันกับแพะโดยมีรูปร่างอย่างแพะหมายขนเหม็นสาบหยาบเหมือนกันก็คือมีขนมีกลิ่นเหม็นขนหยาบมีกลิ่นเหม็นเหมือนกันกับแพะนั่นเองแล้วก็มีรูปร่างคล้ายกับแพะนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือรูปของเลี้ยงผาแล้วก็รูปของแพะใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ตอนที่คุณครูให้เปิดภาพให้นักเรียนนักเรียนก็ทายว่าเป็นแพะใช่ไหมคะซึ่งมีรูปร่างคล้ายกันกับแพะนั่นเองนะคะเลี้ยงผาปัจจุบันเลี้ยงผาจัดได้ว่าเป็นสัตว์สงวนนะคะใกล้ที่จะสูญพันธุ์แล้วต่อไปค่ะสัตว์ชนิดต่อไปก็คือกระจงค่ะกระจงกระจิตเตี้ยววิ่งเรียเรียหน้าเอ็นดูเหมือนกวางอย่างตาหูมีเขี้ยวน้อยสร้อยแนมสองบทนี้นักเรียนกลุ่มที่6นะคะถอดคำประพันธ์ได้ว่าเจ้าฟ้ากุ้งได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับกระจงคะ
1: เจ้าฟ้ากุ้งได้บอกว่ากระจงมีตัวเล็กและเตี้ยค่ะมองดูน่าเอ็นดูมีลักษณะเหมือนกวางตรงตาและหูและมีตีนกีบคล้ายๆกวางค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเขี้ยวเล็กๆค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะพระองค์ท่านนะคะได้อธิบายถึงลักษณะของกระจงว่ากระจงเนี่ยมีลักษณะที่มันกระจิตก็คือกระจิตฤทธิ์เนาะตัวเล็กเตี้ยวิ่งเรียเห็นแล้วมีความหน้าเอ็นดูมีลักษณะเหมือนกันกับกวางโดยมีอะไรเหมือนกับกวางบ้างมีหูมีตาแล้วก็มีตีนกีบนะคะนอกจากนี้แล้วพระองค์ท่านยังได้บอกอีกว่ากระจงเนี่ยมีลักษณะเขี้ยวน้อยนะคะมีเขี้ยวขาวน้อยช้อยแนบข้างเคียง2ก็คือเขี้ยวน้อย2นั่นเองนะคะค่ะต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นภาพของกระจงแล้วก็ภาพของกวางที่แสดงให้เห็นว่ามีลักษณะคล้ายๆกันนั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุ้ยชนีอุ่ยอุ้ยร้องหาฝูงข้างหว่างพฤกษาข้างโจรไล่ไข่ปลายยางนะคะบทประพันธ์บทนี้นะคะมีสัตว์ชนิดใดบ้างกลุ่มที่1ได้รับมอบหมายใช่ไหมคะค่ะบทประพันธ์บทนี้มีสัตว์ชนิดใดบ้างคะ
1: มีลิงชนีและข้างค่ะ
0: มีลิงชนีและข้างอยู่กันเป็น
1: กลุ่มเป็นฝูงค่ะ
0: เป็นกลุ่มเป็นฝูงค่ะแล้วพระองค์ท่านได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้บ้างคะ
1: อธิบายว่าฝูงลิงใหญ่ปีนต้นมะม่วงฝูงชนีร้องอุ่ยอุ้ยหาคู่ ฝูงช้างกระโดดระหว่างต้นไม้วิ่งไล่กระโจนหากันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะแสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของลิงของข้างแล้วก็ของชนีที่อยู่บนต้นไม้โดยบอกว่าฝูงลิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝูงเล็กหรือฝูงใหญ่เนี่ยก็กระจุยยวบยาบอยู่บนต้นพวาหนาก็คือต้นพวาหนาคือต้นมะม่วงนั่นเองนะคะแล้วก็เจอฝูงชนีที่มันอุ้ยอุ้ยเสียงอุ้ยอุ้ยเนี่ยคือเสียงร้องของชนีร้องหาคู่แล้วก็เจอฝูงข้างที่มันกระโดดไปมาระหว่างต้นไม้เนาะข้างโจรไล่ไข่ปลายยางครอกแครกก็คือเสียงของฝูงข้างนั่นเองเสียงร้องของฝูงข้างที่มันกระโดดไล่กันไปโลดเลี้ยวโจรปลิวนะคะก็ความเคลื่อนไหวพลิ้วไหวของสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะภาพแรกเลยก็จะเป็นลิงภาพที่2ก็จะเป็นชนีนะคะแล้วก็ภาพที่3ก็จะเป็นข้างนั่นเองนะคะสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้เคลื่อนไหวอยู่บนต้นไม้นั่นเองเมื่อสักครู่เราก็มีเสียงด้วยเสียงร้องของชนีแล้วก็เสียงร้องของข้างนั่นเองต่อไปค่ะสัตว์ชนิดต่อไปงูเขียวรัดตุ๊กแกตุ๊กแกแก่คางแข่งขยันกัดงูงูยิ่งพันอ้าปากง่วงล้วงตับกินค่ะบทประพันธ์บทนี้กลุ่มที่3ได้รับใช่ไหมคะกลุ่มใดคะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ได้รับไหนลองอธิบายสิคะว่าเจ้าฟ้ากุ้งได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับงูเขียวที่กำลังรัดตุ๊กแก
2: เจ้าฟ้ากุ้งได้พบงูเขียวที่กำลังรัดตุ๊กแกจนตุ๊กแกปากอ้าครับ
0: ค่ะ
2: งูเขียวก็เลยพ่นพิษใส
0: ่ค่ะ
2: จน
0: พ่นพิษใส่ตุ๊กแกใช่ไหมคะค่ะแล้วตุ๊กแกก็ทำไมคะ
2: ก็ยังคาบงูอยู่ครับ
0: ก็ยังคาบ
2: งูก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆครับจนตุ๊กแกอ่อนแรงลงครับ
0: แล้ว
2: งูก็เลยล้วงตับตุ๊กแกกินครับ
0: ค่ะก็แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของสัตว์ในการหาอาหารที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติของสัตว์เลยค่ะขอบคุณค่ะก็จะบอกถึงงูเขียวที่กำลังรัดตุ๊กแกงูเขียวมีลักษณะที่มันเป็นเลื่อมมันมากรัดตุ๊กแกแล้วก็พ่นพิษออกมาตุ๊กแกก็เป็นยังไงคะตุ๊กแกก็คาบแล้วก็อ้าปากออกมาแล้วก็สุดท้ายแล้วงูจึงเข้าไปล้วงตับของตุ๊กแกกินนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของงูเขียวที่กำลังรัดตุ๊กแกเป็นธรรมชาติของสัตว์ที่หาอาหารนะคะต่อไปค่ะยุงทองย่องเยื้องย่างรำรางช้างช่างฝ้ายหางปากงอนอ่อนสำอางช่างรำเต้นตามกันบทประพันธ์บทนี้เจอยุงทองใช่ไหมคะพระองค์ท่านได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับยุงทองคะ
1: นกยุงที่กำลังเดินย่องย่องอย่างสวยงามเดินเชิดหน้าชูลวดลายที่สวยงามและมีปีกที่กางออกเหมือนกำลังรำเป็นเพลงอยู่ค่ะ
0: ก็คือแสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวของนกยูงใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะที่ค่อยๆ ย่องค่อยๆ ยื่องค่อยๆ ย่างนะคะแล้วก็ลำแพนหางเมื่ออยู่กันเป็นกลุ่มก็จะลำแพนหางลำเล่นเต้นตามเพลงตามจังหวะของนกยูงแล้วก็จะมีลักษณะที่เชิดหน้าแล้วก็มีปากที่งอนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของนกยูงนะคะที่ขณะที่ยังไม่ได้รำแพนแล้วก็รำแพนหางก็จะปีกป้องออกมาเป็นอะไรรำแพนของนกยูงอย่างสวยงามนั่นเองต่อไปค่ะไก่ฟ้าอ้าสดแสงหัวสุกแดงแทงเดือยแนมปีกหางต่างสีแกมสีแต้มต่างอย่างวาดเขียนบทประพันธ์บทนี้เจออะไรคะพระองค์ท่านพบไก่ฟ้าใช่ไหมคะไก่ฟ้าเป็นอย่างไรคะพระองค์ท่านได้อธิบายเกี่ยวกับอะไรของไก่ฟ้า
3: ไก่ฟ้าหน้าสุกใสมีปากแหลมหัวมีสีแดงปีกหางและลำตัวมีลวดลายงามเหมือนอย่างกับมีคนไปแกล้งแต่งสีให้มัน
0: ค่ะก็แสดงว่า ขอบคุณค่ะแสดงว่าพระองค์ท่านกำลังอธิบายลักษณะของไก่ฟ้าใช่ไหมคะว่าไก่ฟ้าเนี่ยมีลักษณะที่มีหัวสุกใช่ไหมไม่ใช่หัวสุกขอโทษค่ะมีหัวสดสีแดงแล้วก็มีลำตัวมีหางเนี่ยมีลวดลายสวยงามสีสันเหมือนกับคนเนี่ยไปแต่งแต้มปีกของมันแต่จริงๆแล้วเป็นธรรมชาติของไก่ฟ้าที่มีลวดลายสวยงามนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะของไก่ฟ้าแล้วก็ไก่ฟ้าก็จะมีเดือยแทงออกมาอันนี้ก็คือเป็นอาวุธของไก่ฟ้านั่นเองนะคะต่อไปนะคะดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูบทประพันธ์บทนี้จะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะที่เด่นชัดในเรื่องของสระอูใช่ไหมคะอ่ะเป็นบทประพันธ์ที่พระองค์ท่านเห็นหนูกับงูกำลังทำอะไรกันอยู่ให้นักเรียนได้พรรณนาออกมาค่ะได้ว่าอย่างไรคะ
4: เห็นถึงหนูที่ต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในรูงูงูไม่ยอมจึงสู้หนูก็สู้ต่างตัวต่างสู้เลยมีการขู่ฟู่ฟู่กันค่ะ
0: ก็จะมีเสียงขู่ของงูที่ร้องเป็นยังไงคะดูงูขู่ฟูดฟู่ก็คือร้องเสียงของการขู่โดยที่หนูเนี่ยจะไปอยู่ในรูของงูงูก็สู้กับหนูหนูก็สู้กับงูหนูสู่รูงูงูสุดสู้งูสู้หนูหนูสู้งูอยู่คือต่างฝ่ายก็ต่างสู้ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะแล้วก็ทำมู่ทู่ใส่กันทำขู่ใส่กันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนกแก้วแจ้วเสียงใสคลอใครครู่หมู่สาลิกานกตัวผัวเมียคลาฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรีบทประพันธ์บทนี้ถ้าอ่านทั้งกาบยานี11และโครงสี่สุภาพจะพบว่ามีสัตว์ที่อยู่ในตระกูลนกแก้วเยอะมากพบอะไรบ้างนกอะไรบ้างคะในบทประพันธ์บทนี้กลุ่มที่2คุณครูอยากจะถามกลุ่มที่2ก่อนว่าจากการที่กลุ่มที่2ร่วมกันถอดคำประพันธ์บทประพันธ์บทนี้เจอนกอะไรบ้าง
5: นกแก้ว
0: เจอนกแก้วนกอะไรคะ
5: นกสาลิกาน
0: กสาลิกาเจอนกอะไรคะ
5: นกกระตั่ว
0: นกกระตั่ว
5: นกกระตั่ว
0: ค่ะแล้วก็เจออะไรคะ
5: นกแขกเต่าน
0: กแขกเต่าแล้วก็เจอ
5: แล้วก็นกนาดี
0: นก
5: โนรี
0: แล้วก็เจอนกอะไรอีก
5: นกสัตวาน
0: กพวกนี้กำลังทำอะไรกันอยู
5: ่กำลังบินเป็นฝูงครับ
0: บินเป็นฝูงอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะโดยนกแก้วทำไมคะ
5: ร้องเสียงใสครับ
0: ร้องเสียงใสแล้วก็อะไรนกสาลิกากำลังทำอะไรคะ
5: กำลังบินกันเป็นฝูงครับ
0: บินกันเป็นฝูงเหรอคลอใครแปลว่าอะไรคลอเคลียแล้วนกกระตั่วล่ะคะนกกระตั่วทำไมคะ
5: อยู่กันเป็นคู่ครับ
0: อยู่กันเป็นคู่เป็นคู่นี่ทำไมคะกำลังทำอะไรกันอยู
5: ่บิน
0: บินเหรอนกตัวผัวเมียคลานกตัวผัวเมียมาสมสู่คือกำลัง
5: ผสมพันธ
0: ุ์ผสมพันธุ์กันใช่แล้วค่ะแล้วก็อะไรคะ
5: นกสัตวาน
0: กสัตวาทำไมคะบินไปฝ่านก
5: แขก
0: เต้าไปหาน
5: กโนรี
0: นกโนรีนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะก็จะพบนกหลากหลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นนกแก้วที่มันกำลังร้องเสียงใสเจอนกสาลิกาที่มันคลอเคลียกันอยู่กันเป็นคู่เจอนกกระตั้วที่เป็นคู่กำลังผสมพันธุ์กันอยู่เจอนกโนรีเจอนกสัตวานะคะที่กำลังบินฝ่าฝูงนกแขกเต้าไปหานกโนรีที่เป็นพวกพ้องของมันนั่นเองนะคะก็จะเป็นนกที่อยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะนกแก้วอันนี้นกสาลิกานะคะต่อไปก็จะเป็นนกกระตั้วนกแขกเต้านะคะแล้วก็นกสัตวาแล้วก็นกโนรีนั่นเองนะคะพระองค์ท่านเจอสัตว์หลากหลายพวกนี้เห็นว่ากำลังทำอะไรกันอยู่นั่นเองนะคะอาการเคลื่อนไหวของสัตว์ชนิดต่างๆค่ะจากที่นักเรียนได้ร่วมกันถอดคำประพันธ์ได้เห็นแล้วว่าพบสัตว์หลากหลายชนิดมากแสดงให้เห็นว่าที่ทานทองแดงเป็นอย่างไรคะ อุดมสมบูรณ์มากทั้งนี้พระองค์ท่านยังอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของสัตว์หลากหลายชนิดอธิบายถึงการส่งเสียงร้องของสัตว์ใช่ไหมอธิบายรูปร่างของสัตว์ต่างๆค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาร่วมกันสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นกิจกรรมสัตว์และพืชที่พบจากประภาสทานทองแดงโดยให้นักเรียนนะคะแต่ละคนบอกชนิดของสัตว์ที่พบแล้วอธิบายว่าสัตว์ที่พบนั้นมีอาการเป็นอย่างไรมีอากัปกิริยาเป็นอย่างไรนะคะมีรูปร่างเป็นอย่างไรบันทึกลงไปในใบกิจกรรมสัตว์และพืชที่พบจากประภาสทานทองแดงเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนนะคะนำเสนอก็ให้นักเรียนยกตัวอย่างมาจากการที่เราเยี่ยมชมธรรมชาติที่ทานทองแดงจากชั่วโมงที่ผ่านมาและวันนี้เจอสัตว์และพืชอะไรบ้างให้นักเรียนหยิบยกมา1 2 3 4 5 5ชนิดนะคะอ่ะบันทึกได้เลยค่ะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการบันทึกสัตว์และพืชที่พบจากธารทองแดงนะคะก็จะเป็นการที่ให้นักเรียนบอกถึงสิ่งที่นักเรียนได้เจอจากที่เพื่อนได้นำเสนอจากชั่วโมงที่ผ่านมาและวันนี้ว่าที่ธารทองแดงนั้นมีสัตว์และพืชชนิดใดบ้างโดยให้นักเรียนหยิบยกมา

0: ชนิดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนนะคะในการนำเสนอใบกิจกรรมใบนี้นะคะว่านักเรียนพบสัตว์และพืชอะไรบ้างแล้วแต่ละชนิดพระองค์ท่านอธิบายไว้ว่าอย่างไรนะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่3นั่นเองค่ะ
1: สัตว์ตัวแรกนะครับก็คืองูโดยมีลักษณะที่น่ากลัวและกำลังขู่ครับสัตว์ตัวที่2ครับนกแก้วนกแก้วมีเสียงที่ใสบินกันเป็นฝูงครับ
0: ค่ะ
1: นกยูงครับนกยูงที่เดินเชิดหน้าลวดลายที่สวยงามครับต่อไปครับเลี้ยงผาอาศัยอยู่บนเขาโดยมีลักษณะคล้ายกับแพะโดยเฉพาะขนและกลิ่นครับ
0: ค่ะ
1: ตัวสุดท้ายครับไก่ฟ้ามีลวดลายที่สวยงามจนไม่น่าเชื่อถือครับ
0: จนไม่น่าเชื่อว่าลวดลายของไก่ฟ้าน่าจะเป็นธรรมชาติเหมือนกับคนไปแต่งแต้มนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าพบสัตว์หลากหลายชนิดที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ทานทองแดงนะคะค่ะจากวรรณคดีกาพย์หอโครงประพาสทานทองแดงก็จะเห็นแล้วว่าในการเดินทางของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์ที่ได้ตามเสด็จพระราชบิดาไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีระหว่างทางมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนะคะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะกาพย์หอโครงประพาสทานทองแดงนะคะเป็นบทพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรนะคะชัยเชษฐสุริยวงศ์ทรงแต่งเป็นกาพย์หอโครงมีเนื้อหากล่าวเรื่องการเดินทางไปพระพุทธบาทและชมธรรมชาตินะคะมุ่งพรรณนาธรรมชาติในป่าทั้งพันไม้และสัตว์ป่าให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้ได้รู้จักสัตว์และพืชนานาชนิดกล่าวบันทึกผ่านฉันทละกาพย์หอโครงอันเป็นลักษณะเด่นของการสังเกตสื่อบันทึกสารผ่านภาษาที่กวีเลือกใช้คำให้มีความไพเราะเข้าใจง่ายสื่อความหมายได้ชัดเจนทำให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพเห็นความสวยงามของธรรมชาติรู้คุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องผจงจิตพินิจคุณค่า2นะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องส่องวรรณศิลป์บรรจงจินคุณค่าหนังสือเรียนวรรณคดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีด้วยค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับวรรณคดีกับหอโครงประพาสทานทองแดงไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะช่วยการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านะคะที่มีความสำคัญกับมนุษย์เรานะคะให้คงอยู่ไปนานๆชั่วลูกชั่วหลานนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ีไซ่ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆ เลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่าม้า horse h o r s e horse ม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ามาดูข้างในกันเลยว้าวน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเรียกกันว่าคอกม้า stable s t a b l e stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกม้าที่นี่ค่ะ
0: คุณหมอวุฒินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราถึงมีคอกม้าหรอคะ
1: หนึ่งคือเพื่อให้นักศึกษาเขามาเรียนเกี่ยวกับการดูแลม้านะครับการจับบังคับม้าแล้วก็เราใช้ม้าในการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยในการตรวจม้านะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอาชีพบำบัดด้วยครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวซินโดรมสมัยที่

0: ั้นๆเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
1: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างเหรอคะ
0: ปกติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้าข้างนอกนะครับ
1: พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead L E A D lead จูง
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่คุ้มใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
1: ได้ค่ะ
0: มาชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
1: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass G R A S S grass หญ้า กินไหมกินเลย
0: กินหญ้าเสร็จเราน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กีบอาบน้ำครับแปรงขนเนี่ยเราแปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวเงางามเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยนวดน้องม้าแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
1: โอเคค่ะน้องๆดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brush b r u s h brush แปรงสวัสดีนี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่นออกไปเลยแบบนี้แล้วก็ทำวนๆไปนะคะนี่ดูขนม้าสิขนม้ายาวมากเลยขนสัตว์ fur f u r fur ขนสัตว์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆนี่น้องอยากรู้เปล่าว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้60ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละขั้นตอนต่อไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h o w e r shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมบาวนี่นี่เสร็จแล้วเรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยนี่แล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลยว้ายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
2: horse h o r s e horse ม้า stable s t aB L E stable คอกม้า lead L E A D lead จูง grass G R A S S grass หญ้า brush B R U S H brush แปรง fur F U R fur ขนสัตว์ shower S H O W E Rshower อาบน้ำ
1: ยังมีสถานที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำเลยนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: โดยที่ผลหารเป็นเอกนามได้ค่ะและ2นะคะนักเรียนสามารถที่จะหาผลหารของการหารพหุนามด้วยเอกนามโดยที่ผลหารเป็นพหุนามได้นั่นเองค่ะค่ะทีนี้นักเรียนลองพิจารณานะคะการหาผลหารระหว่างเอกนามกับเอกนามที่ครูได้แสดงให้กับนักเรียนได้เห็นนะคะเป็นการหาผลหารของ 10x ยกกำลัง 3 หารด้วย 5x นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนดูว่าคุณครูเนี่ยได้นำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันใช่ไหมคะนักเรียนคะค่าคงตัวในแต่ละเอกนามที่นำมาหารกันเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ2ถูกต้องค่ะแล้วคุณครูเนี่ยก็ได้นำตัวแปรในแต่ละเอกนามค่ะมาหารกันนั่นเองนะคะดังนั้นตัวแปรในแต่ละเอกนามที่คุณครูนำมาหารกันมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ
1: x ยกกำลัง2
0: ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเห็นไหมคะฐานของเราเหมือนกันนะคะเราสามารถนำเลขชิมลังมาลบกันได้นะคะดังนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้ของเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 2x ยกกำลัง2
0: ถูกต้องค่ะคือบางคนเนี่ยอาจจะนำ x ยกกำลัง3ลบ1แล้วได้เท่าไหร่คะ
1: 2
0: ก็คือ x ยกกำลัง2นั่นเองดังนั้นผลลัพธ์ของเราจะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 2 x ยกกำลัง2
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ผลหารในข้อนี้ก็คือ 2x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะซึ่งเราสังเกตดูว่าตัวตั้งของเราเป็นเอกนามไหมคะเป็นนะคะสังเกตดูว่า 10x ยกกำลัง3ก็เป็นเอกนามค่ะแล้วตัวหารของเราล่ะคะ 5x เป็นเอกนามไหมคะเป็นและผลลัพธ์ที่ได้เป็นเอกนามไหมคะ
1: เป
0: ็นนะคะซึ่งเราจะเรียกนะคะว่าการหารที่มีผลลัพธ์นะคะเป็นเอกนามว่าเป็นการหารลงตัวนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมารู้จักการหารเอกนามด้วยเอกนามนะคะการหารเอกนามด้วยเอกนามนั้นนะคะเรามีข้อตกลงที่ว่าเอกนามที่เป็นตัวหารจะต้องไม่เป็น0นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถหาผลหารระหว่างเอกนามกับเอกนามได้นะคะโดยนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันนะคะแล้วก็นำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะดังนั้นเพื่อให้เรียนเนี่ยเข้าใจการหารเอกนามด้วยเอกนามมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้กับเรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะดูตัวอย่างนักเรียนลองดูนะคะในกรณีที่การหารเอกนามด้วยเอกนามของเรานะคะแล้วผลหารของเราเนี่ยเป็นเอกนามนะคะเราจะกล่าวว่าเป็นการหารลงตัวนะคะซึ่งก็จะเป็นไปตามความสัมพันธ์นี้ค่ะก็คือนักเรียนสามารถนำตัวหารคูณด้วยผลหารจะต้องได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะซึ่งเรียนเนี่ยสามารถใช้ในความสัมพันธ์นี้ค่ะในการตรวจสอบหาคำตอบได้นะคะซึ่งสำหรับในชั้นเรียนนี้ค่ะเราจะเรียนเฉพาะการหารเอกนามด้วยเอกนามนะคะที่มีผลหารเป็นเอกนามเท่านั้นนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นการหารลงตัวนะคะค่ะในตัวอย่างแรกนะคะจงหาผลหารของเศษ x ยกกำลัง4 y ยกกำลัง2ส่วนด้วย x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ค่ะเริ่มแรกเราทำไงคะเนื่องจากว่าเราทราบแล้วค่ะว่าการหารเอกนามด้วยเอกนามเราจะต้องนำอะไรก่อนคะนำค่าคงตัวใช่ไหมคะมาหารกันได้สังเกตดูว่าในเอกนามแรกของเรานะคะมีค่าคงตัวไหมคะ
1: ไม
0: ่มีหรือไม่มีคะ
1: ม
0: ีคือเลขอะไรเอ่ยคือ1นั่นเองแต่เราเขียน1มั้ยคะไม่เขียนแล้วในตัวหารของเราล่ะคะมีค่าคงตัวมั้ยคะ
1: ม
0: ีค่าคงตัวคือเท่าไหร่คะ1เหมือนกันนะคะแล้วก็เราอาจจะนําเป็น1หารด้วย1ก่อนซึ่งผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ1นั่นเองซึ่งเราต้องเขียนมั้ยคะไม่ต้องเขียนดังนั้นข้อนี้เราสามารถนําตัวแปรในแต่ละเอกนามเนี่ยมาหารกันได้เลยมั้ยคะได้เลยนะคะโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองนะคะซึ่งเรามีตัวแปรกี่ตัวคะในข้อนี
1: ้
0: 2ตัวก็คือ x กับ y ใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็เลือกในคู่แรกก่อนนะคะ x ยกกำลัง4หารด้วย x ยกกำลัง2จะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: x ยกกำล
0: ั
1: ง
0: 2เก่งมากและ y ยกกำลัง2หารด้วย y ยกกำลัง2ล่ะคะy ยกกำลัง0ถูกต้องค่ะซึ่ง y ยกกำลัง0เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่จำได้ไหมคะ
1: 1
0: นั่นเองนะคะเก่งมากดังนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้ของเราจะได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: x ยกกำลัง2
0: x ยกกำลังสองนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของการหาผลหารในกรณี

0: ที่เป็นระหว่างเอกนามกับเอกนามนั่นเองเป็นไงคะพอได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองมาตรวจสอบคำตอบกันค่ะว่านักเรียนได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วได้ x ยกกำลัง2เนี่ยถูกต้องหรือไม่เพื่อความแม่นยำเราก็จะมาตรวจสอบคำตอบว่าคำตอบที่เราได้นั้นถูกต้องหรือไม่นะคะเราสามารถตรวจสอบผลหารได้ค่ะโดยใช้ความสัมพันธ์นี้เลยเลยค่ะตัวหารคูณด้วยผลหารจะต้องเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะว่าตัวหารของเราก็คือ x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ใช่ไหมคะคูณด้วยผลหารของเราที่เราได้คำตอบเมื่อสักครู่ก็คือ x ยกกำลัง2นั่นเองนักเรียนลองนำมาคูณกันสิคะการคูณกันของเอกนามจำได้ไหมคะเราก็จะนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันนะคะ x ยกกำลัง2คูณ x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ
2: x ยกกำลัง
0: 4เก่งมากแล้วก็ตามด้วย y ยกกำลัง2คงเดิมไว้นะคะดังนั้นคำตอบของเราก็จะเป็นเท่าไหร่คะ
2: x ยกกำลัง4 y ยกกำลัง2
0: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นไงคะคำตอบเท่ากับตัวตั้งไหมคะเท่าแปลว่านักเรียนสามารถหาผลหารได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างเพื่อความชัวร์นะคะค่ะในตัวอย่างที่สองนะคะจงหาผลหารของ 15x ยกกำลัง 4y ยกกำลัง 2 ส่วนด้วย -12x ยกกำลัง 3y นะคะข้อนี้เราจะทำไงคะถูกต้องค่ะเริ่มแรกเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันนั่นเองซึ่งก็คืออะไรคะ15หารด้วย
2: -12
0: เก่งมากค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำอะไรคะถูกต้องก็คือนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันนะคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเรียนช่วยครูหาคำตอบได้ไหมคะได้อ่ะเรียนคะค่าคงตัวนะคะในแต่ละเอกนามหารกันได้เท่าไหร่ลงตัวไหมคะข้อนี้อาจจะไม่เป็นเลขลงตัวไม่ไรสามารถตอบเป็นเศษส่วนได้เรียนสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็ตอบได้นะคะมีเครื่องหมายด้วยไหมคะเท่าไหร่คะก็คือลบเศษ5ส่วน4ใช่ไหมคะแล้วก็ x ของเราล่ะคะเราจะมีเลขที่กำลังเป็นเท่าไหร่เอ่ย x ยกกำลัง1คูณด้วย
2: y
0: ยกกำลัง1นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะซึ่งนะคะแรงก็จะได้ว่าผลหารในข้อนี้ของเราก็คือเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือลบเศษ5ส่วน4 xy นั่นเองก็จะเป็นผลหารที่ได้ในข้อนี้ของเรานะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตรวจสอบผลหารดูว่านักเรียนเนี่ยหาผลหารได้ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบไปพร้อมกันนะคะเริ่มแรกเราทำไงคะนำตัวอะไรเอ่ยไปคูณกับอะไรคะแล้วต้องเท่ากับ
2: ต
0: ัวตั้งซึ่งตัวตั้งของเราก็ค
2: ือ
0: ถูกต้องค่ะดังนั้นเรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะดังนั้นค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะใช้อะไรคะการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามใช่ไหมคะก็คือเริ่มแรกค่ะเราจะนำอะไรเอ่ยก็คือนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันนะคะก็คือลบ12คูณด้วยลบเศษ5ส่วน4หลังจากนั้นเราก็จะนำอะไรคะตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันก็คือ x ยกกำลัง3ก็จะคูณด้วย x นะคะแล้วก็ y คูณด้วย y นั่นเองค่ะหลังจากนั้นคำตอบของเราเป็นไงคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็น 15x ยกกำลัง 4y ยกกำลัง 2ซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมคะตรงนะคะแปลว่าเรียนสามารถหาผลหารได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะนี่คือการหารเอกนามด้วยเอกนามเป็นไงคะง่ายไหมคะ
2: ง
0: ่ายนะคะทีนี้เราจะมารู้จักการหารอีกหนึ่งรูปแบบค่ะนั่นก็คือการหารพหุนามด้วยเอกนามนั่นเองค่ะซึ่งเราก็มีข้อตกลงเหมือนกันก็คืออะไรคะเอกนามที่เป็นตัวหารจะต้องไม่เป็นอะไรคะจะต้องไม่เป็นศูนย์ถูกต้องค่ะซึ่งเราสามารถนะคะหาผลหารของการหารพหุนามด้วยเอกนามได้นะคะโดยที่เราจะหารแต่ละพจน์ของพหุนามด้วยเอกนามนะคะแล้วก็จะนำผลหารเหล่านั้นมาบวกกันนั่นเองค่ะซึ่งการหารพหุนามด้วยเอกนามนะคะสังเกตว่าถ้าผลหารของเรานะคะเป็นพหุนามนะคะเราจะกล่าวว่าการหารนั้นเป็นการหาร

ลงตัวค่ะซึ่งก็จะเป็นไปตามความสัมพันธ์ดังนี้ค่ะก็คือตัวหารคูณด้วยผลหารจะต้องเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับในชั้นเรียนนี้นะคะเราก็จะเรียนเฉพาะการหารพหุนามด้วยเอกนามนะคะที่ผลหารเป็นพหุนามเท่านั้นค่ะในตัวอย่างที่3นะคะจงหาผลหารของ 6x บวกด้วย4หารด้วย2นะคะเริ่มแรกถ้าเราเจอส่วนแบบนี้เราจะทำไงคะเราใช้การแจกแจงไหมนะนี่คือการหารใช่ไหมคะจำได้ไหมคะว่าการหารพหุนามด้วยเอกนามทำไงคะเราจะหารแต่ละพจน์ใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกง่ายๆเลยเราจะต้องเปลี่ยนนะคะให้อยู่รูปของเศษส่วนก่อนก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมคะเราก็จะสามารถเขียนได้เป็น 6x บวกด้วย4ทั้งหมดส่วนด้วย2หลังจากนั้นเรียนจำได้ไหมคะว่าตอนม .1 ที่เราเรียนไปการบวกเศษส่วนจำได้ไหมคะนั่นคือนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้เป็นเศษ 6x ส่วนด้วย2บวกด้วย4ส่วนด้วย2นั่นเองเห็นไหมคะแล้วนักสามารถหาคำตอบได้ยังเอ่ยได้แล้วเราสามารถใช้การหารเอกนามเมื่อสักครู่ช่วยครูหาคำตอบได้แล้วนะคะเริ่มแรกในคู่แรกก่อนค่ะ 6x ส่วนด้วย2นะคะหรือว่า 6x หารด้วย2เนี่ยนักเรียนก็จะนำอะไรคะนำ6หารด้วย2ก็คือนำค่าของตัวมาหารกันก่อนก็คือ6หารด้วย2ได้เท่าไหร่คะ3แล้วก็ตามด้วยตัวแปรก็คือ x ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะ4หารด้วย2ล่ะคะได้2นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะผลหารในข้อนี้ของเราก็จะได้เป็น 3x บวกด้วย2นั่นเองซึ่งสังเกตดูว่าผลหารของเราเป็นพหุนามหรือเป็นเอกนามคะเป็นพหุนามนั่นเองแปลว่าข้อนี้เป็นการหารลงตัวไหมคะหารลงตัวนะคะดังนั้นแล้วถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบคำตอบนะคะเราสามารถทำได้อย่างไรทำได้เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมคือทำไงเอ่ยถูกต้องค่ะเราก็สามารถตรวจสอบคำตอบได้เหมือนเดิมเลยนะคะทีนี้มาลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วได้เข้าใจเรื่องของการหารพหุนามด้วยเอกนามยิ่งขึ้นนะคะข้อนี้ก็จะเป็นการหาผลหารของ20 x ยกกำลัง4ลบด้วย15 x ยกกำลัง3หารด้วย5 x นะคะข้อนี้เป็นการหารระหว่างพหุนามกับเอกนามใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกเราทำไมคะถูกต้องค่ะเราก็คือเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนจะได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะสังเกตดูว่าพหุนามของเรา 20x ยกกำลัง4ลบด้วย 15x ยกกำลัง3นะคะเราก็เขียนให้อยู่รูปของการบวกเอกนามนั่นเองนะคะเราก็จะได้เป็น 20x ยกกำลัง4บวกด้วยลบ 15x ยกกำลัง3ทั้งหมดด้วย 5x นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเขียนให้อยู่รูปของการบวกเศษส่วนนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเขียนได้เป็น 20x ยกกำลัง4ส่วนด้วย 5x บวกด้วยลบ 15x ยกกำลัง3ส่วนด้วย 5x หลังจากนั้นเราสามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วก็คือใช้การหารเอกนามกับเอกนามเมื่อสักครู่ช่วยครูหาคำตอบนะคะดังนั้นในส่วนแรกนะคะ 20x ยกกำลัง4ส่วนด้วย 5xถูกต้องค่ะแล้วก็นี่นะคะในส่วนนี้เราสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งไหมคะได้ได้เราสามารถนำเครื่องหมายอะไรมาใช้ได้เลยลบได้เลยนะคะเพื่อให้เราได้เข้าใจยิ่งขึ้นสามารถเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเขียนให้รูปของการลบก็ได้นะคะดังนั้นเมื่อสักครู่เรียนบอกว่า 20x ยกกำลัง4ส่วนใน 5x ได้เท่าไหร่นะคะถูกต้องค่ะต่อไปในคู่นี้ค่ะ 15x ยกกำลัง3ส่วนด้วย 5x ล่ะคะถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็สามารถทำได้อันนี้ครูก็ใช้สมบัติของเลขยกกำลังในการช่วยหาคำตอบก็ไล่มาจนได้คำตอบตรงกับนักเรียนก็คือผลลัพธ์เป็น 4x ยกกำลัง3ลบด้วย 3x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะเป็นไงคะ2ตัวอย่างในเรื่องของการหารพหุนามด้วยเอกนามพอได้ไหมคะได้ดังนั้นเพื่อความชัวร์นะคะครูขออีก1ตัวอย่างในการช่วยคุณครูหาคำตอบนะคะในตัวอย่างที่5นะคะจงหาผลหารของ 2x ยกกำลัง 7y ยกกำลัง 3 บวกด้วย 8xy ส่วนด้วยลบ 2xy นะคะข้อนี้

0: ทำไงคะข้อที่เป็นเศษส่วนเรียงคะเป็นอยู่แล้วเราก็สามารถใช้เลยคะเป็นรูปของการบวกเศษส่วนได้เลยถูกต้องนะคะนะคะอย่างนั้นก็เราก็จะมาหาอะไรคะการหาเอกนามด้วยเอกนามทีละคู่ใช่ไหมคะอ่ะเอาในคู่แรกก่อนค่ะเลยคะ 2x ยกกำลัง 7y ยกกำลัง 3หารด้วยลบ 2xy เริ่มแรกเรียนสามารถนำค่าของตัวหารด้วยค่าของตัวเลยก็คือ2หารด้วยลบ2ได้เท่าไหร่คะลบ1ถูกต้องต่อไป x ยกกำลัง 7หารด้วย x ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่า x ยกกำลัง 7ส่วนx ของเราที่ไม่ปรากฏเลขชี้กำลังหมายความว่าเป็น1นะคะเก่งมากต่อไป y ยกกำลัง3หารด้วย y ล่ะคะ
1: y ยกกำลัง2
0: ถูกต้องค่ะต่อไปในคู่นี้บ้างนะคะ 8xy ส่วนด้วย -2xy นะคะเริ่มแรกเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันก่อน8หารด้วย -2 ได้เท่าไหร่คะ
1: -4
0: ถูกต้องต่อไป x หารด้วย xเป็น x ยกกำลัง0ถูกต้องและ y หารด้วย y ล่ะคะ
1: y
0: ยกกำลัง0ถูกต้องนะคะค่ะทีนี้ในส่วนนี้ส่วนด้านหน้าของเราก่อนนะคะลบ 1x ยกกำลัง6 y ยกกำลัง2เราสามารถเขียนแบบนี้เลยหรือว่าเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งคะ
1: เขียนได้อีกรูปแบบ
0: ก็คืออะไรเอ่ยก็คือเราไม่ต้องเขียน1นั่นเองใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นลบx ยกกำลัง6 y ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะต่อไปในส่วนที่สังเกตดูว่ามีตัวแปรเป็น x ยกกำลัง0กับ y ยกกำลัง0 x ยกกำลัง0มีค่าเท่าไหร่คะ
1: 1
0: แล้ว y ยกกำลัง0ล่ะคะ
1: 1
0: นั่นเองดังนั้นในส่วนนี้ของเราจะกลายเป็นเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เป็น4ใช่ไหมคะแล้วก็มีลบอยู่ด้านหน้านะคะถูกต้องดังนั้นผลหารในข้อนี้ของเรานะคะที่ได้ก็คือลบ x ยกกำลัง6 y ยกกำลัง2ลบด้วย4นั่นเองนะคะเป็นไงคะทั้ง5ตัวอย่างเกี่ยวกับพอได้ไหมคะได้นะคะแปลว่าเรียนเนี่ยสามารถที่จะหารนะคะระหว่างเอกนามกับเอกนามได้รวมถึงการหารระหว่างพหุนามกับเอกนามได้แล้วทีนี้คุณครูขอตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูแบบฝึกหัดที่7นะคะก็จะเป็นการหารเอกนามด้วยเอกนามและการหารเป้านามด้วยเอกนามนั่นเองค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่7นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดนี้คุณครูจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะในตอนแรกก็จะเป็นการให้นักเรียนช่วยกันหาผลหารนะคะของเอกนามนะคะก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะแล้วก็สำหรับในตอนที่2ค่ะก็จะให้เรียนช่วยกันหาผลหารของพหุนามในแต่ละข้อซึ่งก็มี4ข้อเช่นเดียวกันค่ะขันแรงสามารถที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยท้ายชั่วโมงพร้อมกับคุณครูค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบหัดที่7ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยในตอนแรกกันก่อนนะคะในตอนที่1ค่ะให้นักเรียนหาพลหารของเอกนามในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะอ่ะข้อแรกเลยนะคะ 8x ยกกําลัง4หารด้วย x นักเรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะในข้อนี
1: ้ 8x ยกกําลัง
0: ถูกต้องนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะการหารเอกนามกับเอกนามนะคะเริ่มแรกเราจะทำไงคะเก่งมากค่ะเราก็จำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันนั่นเองนะคะซึ่งสังเกตดูว่า 8x ยกกำลัง 4ค่าคงตัวของเราก็คือ 8ต่อไป x ค่าคงตัวของเรามีไหมคะ
1: ม
0: ีคืออะไรเอ่ย1นั่นเองเราแค่นำ8หารด้วย1นะคะต่อไปเราก็จะนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันก็คือ x ยกกำลัง 4หารด้วย x นั่นเองนะสังเกตดูว่าฐานเหมือนการหารกันให้นำเลขที่กำลังมาลบกันนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นคำตอบของเรานะคะผลลัพธ์ในข้อนี้ก็คือ 8x ยกกำลัง 3นั่นเองถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะนี่แหละค่ะข้อ1ใครถูกต้องสามารถตรวจถูกพร้อมคุณครูได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูในข้อที่2นะคะข้อที่2 15x ยกกำลัง 2y ส่วนด้วยลบ 3y ข้อนี้เรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ 5x ยกกำลัง 2
0: เก่งมากนะคะถูกต้องค่ะก็เหมือนเดิมค่ะการหารระหว่างเอกนามกับเอกนามนะคะเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันค่ะแล้วก็จำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนได้ว่า15หารด้วยลบ3ได้เท่าไหร่คะ
1: ล
0: บ5นะคะแล้วก็ x ยกกำลัง2นั่นเองสังเกตดูว่าทำไมตัวแปร y เราหายไปนะคะเพราะว่าy ยกกำลัง1ลบด้วย1ก็คือ y ยกกำลัง0นะคะซึ่งมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ1นั่นเองสาเหตุที่ y หายไปนะคะค่ะดังนั้นในข้อที่2นะคะผลลัพธ์ของเราก็คือลบ 5x ยกกำลัง2นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าใครถูกต้องสามารถตรวจถูกลงไปในข้อที่2ได้เลยนะคะในใบงานของเราได้เลยต่อไปค่ะข้อที่3นะคะข้อที่3ลบ x ยกกำลัง4 y ยกกำลัง3ส่วนด้วย x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ข้อนี้นักเรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ x ยกกำล
0: ั
1: ง2
0: y ยกกำลัง1เราเขียน1ไหมคะ
1: ไม่
0: เขียนนะคะถูกต้องค่ะก็เช่นเคยค่ะการหารระหว่างเอกนามกับเอกนามค่ะเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันก่อนนะคะก็คือตัวตั้งของเราค่าคงตัวคือเท่าไหร่คะลบ1นะคะอย่าลืมนำเครื่องหมายมาด้วยนะคะแล้วก็ x ยกกำลัง 2y ยกกำลัง 2ของเราค่าคงตัวก็คือ1นั่นเองนะคะก็คือลบ1หารด้วย1คำตอบก็คือลบ1นั่นเองนะคะแต่ว่า1เราเขียนไหมไม่เขียนนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วงั้นตัวแปรเลนก็สามารถใช้สมบัติของเลขยกกำลังได้เลยก็คือนะคะฐานเหมือนกันหารกันนำเลขที่กำลังมาลบกันนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะค่ะก็จะได้ผลลัพธ์แล้วนะคะก็คือผลลัพธ์ในข้อที่ของเราก็คือลบ x ยกกำลัง2 y นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะข้อ3ตอนนี้3ข้อใครถูกหมดคะถูกหมดอยู่นะคะโอเคเลยสามารถตรวจถูกไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะ 6x ยกกำลัง5 y ยกกำลัง4ส่วนด้วย 3x y ยกกำลัง2ค่ะข้อนี้เรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: 2x ยกกำลัง4 y ยกกำลัง2
0: ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มแรกเราก็จะนำเลยค่ะค่าของตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันนะคะหลังนั้นเราก็จำตัวแปรในแต่ละเอกนามมา

0: อาหารกันนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะซึ่ง6หารด้วย3ก็จะได
1: ้
0: 2นะคะแล้วก็ x ยกกำลัง5ลบด้วย1ก็จะเหลือ x ยกกำลัง4และ y ยกกำลัง4ลบด้วย2ก็จะเหลือ y ยกกำลัง2นั่นเองนะคะดังนั้นผลหารในข้อนี้ของเราก็คือ 2x ยกกำลัง4 y ยกกำลัง2นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะนี่คือการหารเอกนามกับเอกนามนั่นเองเป็นง่ายๆไหมคะ
1: ง
0: ่ายนะคะโอเคดังนั้นมาดูในตอนที่2บ้างค่ะในตอนที่2จะเป็นการหาผลหารนะคะของพหุนามนะคะในแต่ละข้อนั่นเองนะคะดังนั้นข้อแรก8ลบ 4x ทั้งหมดส่วนด้วย2นะคะข้อนี้ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: 4ลบ 2x
0: ถูกต้องนะสังเกตดูว่าผลลัพธ์ของเราเป็นพหุนามไหมคะเป็นพหุนามนะคะซึ่งเป็นการหารลงตัวนั่นเองนะคะเหมือนเดิมค่ะเริ่มแรกเราก็จะนำเลยค่ะแต่ละพจน์ใช่ไหมอ่ะไปหารกันนั่นเองเนาะเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ค่อยหารไปทีละพจน์ทีละพจน์ได้เลยนะคะอ่ะ8หารด้วย2ก็จะได
1: ้
0: 4นะคะ 4x หารด้วย2ก็จะได
1: ้
0: 2อะไรคะ
1: 2
0: นะคะก็อย่าลืมนํา x มาด้วยคำตอบของเราก็คือ4ลบด้วย 2x นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะและถูกก็ตรวจถูกได้เลยนะคะในข้อแรกต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะ 7z ยกกำลัง3ลบด้วย 14z ยกกำลัง2ทั้งหมดส่วนด้วย z ยกกำลัง2ข้อนี้เรียนได้ผลหารเป็นเท่าไหร่คะ
1: 7z ลบ14
0: ถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะนะคะเริ่มแรกค่ะเราก็จะเขียนที่อยู่ของการลบเศษส่วนใช่ไหมคะก็ได้ทั้งหมด2คู่เลยเรียนก็หาคำตอบระหว่างเอกนามหารเอกนามได้เลยนะคะก็ค่อยๆหารไปนะคะดังนั้นในส่วนแรก 7z ยกกำลัง3หารด้วย z ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะในส่วนนี
1: ้
0: 7z เก่งมากค่ะต่อไป 14z ยกกำลัง2หารด้วย z ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ 14นะคะดังนั้นค่ะเรียนก็ทำอันนี้คุณครูทำแบบละเอียดให้นะคะดังนั้นผลลัพธ์เรานะคะที่ได้ก็คือเท่าไรคะ 7z ลบด้วย14นั่นเองนะคะข้อที่2ถูกต้องก็ตรวจถูกได้เลยนะคะถ้าใครที่ตรงไหนที่ไม่สมบูรณ์สามารถเติมให้สมบูรณ์ได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ข้อที่3ค่ะลบ36 x ยกกำลัง2 y ลบด้วย18ทั้งหมดส่วนด้วยลบ9ข้อนี้เรียนได้ผลหารเป็นเท่าไหร่คะ
1: 4x ยกกำลัง2 y บวก2
0: ถูกต้องนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะค่อยๆทำตามเดิมนะคะดังนั้นในส่วนแรกของเรานะคะลบ36 x ยกกำลัง2 y ส่วนด้วยลบ9ส่วนนี้ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะ18หารด้วยลบ9ล่ะคะ
1: 2
0: สังเกตดูว่าถ้าในส่วนนี้เราจะได้เป็นลบ2แต่เนื่องจากว่าคำตอบของเราเป็นบวกเพราะว่าลบคูณด้วยลบใช่ไหมคะดังนั้นนะคะผลลัพธ์ในข้อนี้ของเรานะคะก็คือ 4x ยกกำลัง 2y บวกด้วย2นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะข้อที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อสุดท้ายกันนะคะค่ะในข้อที่4นะคะในข้อที่4พหุนามของเรามีทั้งหมดกี่พจน์คะ3พจน์จะยาวนิดหนึ่งนะคะข้อที่4ค่ะลบ 12a ยกกำลัง 6b บวกด้วย 20ab ยกกำลัง 3ลบด้วย 8a ยกกำลัง 2b ทั้งหมดส่วนด้วย 4ab นะคะข้อนี้นักเรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ 3a ยกกำลัง 5บวก
0: ถูกต้องนะคะนี่ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะเริ่มแรกค่ะเราก็เลยค่ะนำค่าของตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันใช่ไหมในส่วนนี้ลบ12หารด้วย4ได้เท่าไหร่คะ
1: ล
0: บ3ต่อไป a ยกกำลัง6หารด้วย a เหลือเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง5
0: b ยกกำลัง1หารด้วย b ยกกำลัง1ซึ่งคำตอบคือ 1นะคะนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมบางคน B ถึงหายไปนะคะอ่ะต่อไปนะคะคนที่2บ้าง20 AB ยกกำลัง3หารด้วย4 AB ล่ะคะ20หารด้วย4ได้เท่าไหร่คะ
1: 5
0: A หารด้วย A ได้1ใช่ไหมคะแล้วก็ B ยกกำลัง3หารด้วย B
1: B
0: ยกกำลัง2ค่ะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายค่ะ 8 A ยกกำลัง2 B ส่วนด้วย4 AB ล่ะคะ
1: 2
0: A 2 2อ่ะก็คือ8หารด้วย4ได้เท่าไหร่คะ
1: 2
0: นะคะ a ยกกำลัง2หารด้วย a ได
1: ้
0: a นะคะแล้วก็ b หารด้วย b ก็ได
1: ้
0: 1ถูกต้องนะคะดังนั้นค่ะคำตอบก็จะตรงกับที่เรียนได้ตอบคุณครูมาก็คือนะคะผลหารของเราก็จะเป็นลบ3 a ยกกำลัง5บวกด้วย5 b ยกกำลัง2ลบด้วย2 a นั่นเองค่ะเป็นคะการหารพหุนามด้วยเอกนามง่ายไหมคะง่ายแต่ว่าอาจจะค่อยๆทำนะคะเพื่อความแม่นยำนะคะ

0: ทีนี้วันนี้เราน่าจะได้เรื่องของการหารเอกนามด้วยเอกนามรวมถึงการหารพ่อน้ำด้วยเอกนามได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ในวันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะนั่นเองค่ะการหารเอกนามด้วยเอกนามเอกนามที่เป็นตัวหารจะต้องห้ามเป็นตัวอะไรคะห้ามเป็นศูนย์นะคะต่อไปนะคะการหารเอกนามด้วยเอกนามค่ะเราจะทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะก็คือนำค่าของตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันแล้วก็อะไรคะถูกต้องค่ะคือนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันนะคะโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะแล้วก็การหารพ่อน้ำด้วยเอกนามล่ะคะเราทำไงคะถูกต้องค่ะเราก็จะหารแต่ละพจน์ของเป้านามด้วยเอกนามค่ะแล้วก็นำผลหารเหล่านั้นมาบวกกันนั่นเองนะคะซึ่งคำตอบของเราที่ได้ก็ยังเป็นพหุนามอยู่ไหมคะเป็นอยู่นะคะค่ะแล้วก็ข้อควรระวังจากที่เราได้ทำแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่ข้อแรกค่ะตัวแปรที่ไม่เขียนเลขชี้กำลังจริงๆแล้วตัวแปรคือเลขอะไรคะ1นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะว่ามี1อยู่นะคะต่อไปตัวแปรที่มีเลขชี้กำลังเป็นศูนย์นะคะมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ย1นั่นเองนะคะค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะอยู่เรื่องของพหุนามกับการนำไปใช้นั่นเองค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่1พหุนามกับการนำไปใช้ค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เรียนน่าจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่12กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะสำหรับแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะคะภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในขณะนี้ยังมีเรื่องของความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่ก็ยังคงทำให้ในช่วงนี้นะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าฝนยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะภาพรวมณขณะนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะกลุ่มเมฆฝนปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคใต้ตอนบนภาคตอนออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นนะคะในภาพรวมวันนี้นะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะก็มีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะก็จะมีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ําที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเกิดน้ําท่วมที่เกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ค่ะต่อไปนะคะไปพบกับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะตั้งแต่ทางด้านสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนคลื่นลมนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่11 201/2569ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจ

0: เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ 1. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนแต่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่13กันยายนนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทางการกระจายของฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่โดยภาพรวมการกระจายของฝนยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะมีจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงเป็นจังหวัดระนองและพังงาค่ะการพยากรณ์อากาศนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองราอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางไว้ด้วยหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยัง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: เอาละใส่เรียบร้อยแล้ว
3: อ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปูใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
4: ปูครับที่ปูบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
3: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
5: เคยค่ะ
3: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
4: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่า
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้งเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
3: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะจะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญมากนะคะในการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนั่นก็คือเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหานั้นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะข้อแรกคืออธิบายองค์ประกอบของการสื่อสารวันนี้เนี่ยครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทำและนักเรียนก็นะคะจะต้องศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสารนะอย่าลืมนะตอนที่ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะโฟกัสเนื้อหาให้ดีๆนะคะเนื่องจากว่าทำไมเดี๋ยวเราจะต้องอธิบายครูฟังด้วยว่ามันคืออะไรนะคะผ่านทางกิจกรรมต่อมานะคะข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องปฏิบัตินะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์เราต้องใช้ห้องปฏิบัติการนะคะหรือถ้าสมมุติว่าปลายทางไม่ได้มีห้องปฏิบัติการประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์สื่อสารด้านอื่นๆก็ได้นะคะเช่นสมาร์ทโฟนโทรศัพท์แท็บเล็ตต่างๆก็ใช้ได้นะคะนั่นก็คือการเขียนอีเมลเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นนะคะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้นักเรียนเขียนอีเมลสื่อสารกับครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องนะคะต่อมาข้อที่3นะคะใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารอย่างมีมารยาทและเหมาะสมกับกาลเทศะข้อนี้สำคัญมากนะเพราะปัจจุบันนี้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารไหมคะใช้ไหมมีใครไม่ใช้บ้างมีไหมไม่มีหรอกนะครูเชื่อเลยว่าร้อยทั้งร้อยเราใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารทั้งสิ้นทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจริงไหมคะข้อนี้จึงสำคัญมากนะเกี่ยวกับอะไรคะมารยาทกาลเทศะในการติดต่อสื่อสารด้วยอะไรคะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนะคะโอเคมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดเดี๋ยวครูให้นักเรียนนะคะตอบคำถามฟังคำถามให้ดีๆคำถามนี้จะต้องตอบหลายส่วนนะคะตอบหลายส่วนเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนได้คำตอบแล้วเขียนลงไปในสมุดจดบันทึกหรือหลังใบกิจกรรมได้เลยโอเคไหมคะโอเคไหมตอบของใครของมันก่อนนะตอบตามความคิดของเราก่อนนะคะจากนั้นทำไมเดี๋ยวหนูปรึกษากับเพื่อนได้คุยพูดคุยกันได้โอเคไหมคะคำถามแรกคำถามนะฟังให้ดีนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดใช้วิธีการใด2คำถามแล้วใช่ไหมคะเนาะและพบปัญหาในการสื่อสารหรือไม่นะ3คำถามแล้วนะต้องตอบมา3คำตอบนะอย่างไรต้องอธิบายให้ครูฟังด้วยอีกครั้งนึงนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังให้ดีในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดใช้วิธีการใดและพบปัญหาในการสื่อสารหรือไม่อย่างไรตอบด้วยกันได้เลยค่ะสรุปตอบด้วยกันได้เลย

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะ
1: ได้หรือยังพูดคุยกับเพื่อนได้นะปรึกษากันได้นะคะปรึกษากันได้นะ
0: ให้ครูทวนอีกครั้งหนึ่งไหมทวนอีกครั้งหนึ่งไหมคะทวนอีกครั้งหนึ่งฟังคำถามให้ดีๆนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดนะคะใช้วิธีการใดนะคะและพบปัญหาในการสื่อสารหรือไม่อย่างไรต้องอธิบายคุณฟังด้วยนะนักเรียนเอาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันเลยก็ได้เอาแบบการสื่อสารแบบขั้นพื้นฐานเลยนะเวลาเราอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันเนี่ยนักเรียนสื่อสารแบบไหนล่ะมีหลายรูปแบบใช่ไหมใช่ไหมคะมีหลายรูปแบบไหมการสื่อสารหลายรูปแบบเนาะนักเรียนมาโรงเรียนแต่เช้ามาเจอเพื่อนแล้วทักทายเพื่อนถือว่าเป็นการสื่อสารไหมเป็นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมบางทีเราทำไมคะบางทีพอหนูเจอคำถามมาหนูคิดมากใช่ไหมเอาแบบพื้นฐานก่อนก็ได้เอาแบบพื้นฐานก่อนก็ได้ได้หรือยังคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วไหนครูขอตัวแทนตอบให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคำตอบนี้อีกสักคนหนึ่งได้ไหมมีหนึ่งคนแล้วสองคนทางด้านนี้ล่ะมีไหมตัวแทนตอบตามความเข้าใจของเราเลยนะคะตอบตามความเข้าใจของเราเลยเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังไหมคะมีอีกไหมคะขอตัวแทนแถวนี้หน่อยมีไหมฝั่งนี้หน่อยมีไหมเราได้ตัวแทนฝั่งนี้แล้วมีไหมคะได้เริ่มจากตัวแทนคนแรกก่อนเมื่อกี้นี้ที่ยกมือนะคะอ่ะก่อนอื่นนะปรบมือเพื่อนก่อนเร็วน่ารักมาก
2: คำถามนะคะในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดใช้วิธีการใดและพบปัญหาในการสื่อสารหรือไม่อย่างไรนะคะใช้วิธีการสื่อสารแบบพูดค่ะใช้วิธีการโดยการเดินไปพูดคุยค่ะพบปัญหาโดยการที่ถ้าอยู่ไกลกันเกินจะไม่สามารถพูดคุยกันได้หรือไม่สามารถบอกได้ในทันท่วงทีค่ะ
0: ต้องตะโกนใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช้พลังในการคุยเยอะไหมเยอะแต่บางทีก็ทำไมคะถ้าเราอยู่ในพื้นที่สาธารณะถือว่าผิดกาลเทศะไหมคะ
3: ผ
0: ิดเนาะอันนั้นก็คือปัญหาใช่ไหมเนาะอันนี้คือขั้นพื้นฐานเลยใช่ไหมคะเนาะอีกคนหนึ่งเชิญเลยค่ะ
4: ในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดใช้วิธีการใดและพบปัญหาในการสื่อสารหรือไม่อย่างไรสื่อสารแบบพูดครับใช้วิธีการคือพูดออกเสียงต่อหน้ากันครับพบปัญหาก็คือพูดไม่ชัดหรือว่ามีการพูดผิดครับ
0: ทำให้เข้าใจผิดไหมบางที
4: ใช่ครับ
0: ทำให้เข้าใจผิดใช่ไหมคะบางทีรูปประโยคทำไมคะบางเราชอบใส่อารมณ์ไปใช่ไหมนะโอเคปรบมือเพื่อนก่อนค่ะขออีกสักคนหนึ่งเมื่อกี้นี้ยกมือแล้วเดี๋ยวเสียน้ำใจนะ
5: ในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดใช้วิธีการใดและพบปัญหาในการสื่อสารหรือไม่อย่างไรในปัจจุบันนักเรียนมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารคือการสื่อสารผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ครับใช้วิธีการใช้แป้นพิมพ์ในการพิมพ์สื่อสารครับปัญหาที่พบก็คือมีการใช้ข้อความที่อาจจะพิมพ์ผิดบ้างครับ
0: นะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเนาะก็ถือว่าครบถ้วนไหมครบถ้วนนะมีการสื่อสารที่เป็นอะไรคะเป็นแบบเขาเรียกว่ารูปแบบพื้นฐานก็คืออะไรแบบตัวต่อตัวใช่ไหมเนาะหรืออะไรคะหรือเราสื่อสารกันในกลุ่มเวลาที่ครู

0: ให้นักเรียนทำงานกลุ่มแบบนั้นเรียกสื่อสารนะสื่อสารนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ครูก็บอกให้นักเรียนทำไมปรึกษาเพื่อนได้ไหม
1: ปร
0: ึ
1: กษา
0: ได้นั่นก็ถือว่าเป็นการสื่อสารไหมเป็นการสื่อสารนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะสรุปคำตอบให้นักเรียนดูนะอ่ะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะคะอันแรกเลยคืออะไรคะเป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัวเหมือนที่เพื่อน2คนเมื่อสักครู่นี้ทำไมลูกตอบเลยนะคะอันนี้คืออะไรเป็นการสื่อสารแบบพื้นฐานเลยเนาะตัวต่อตัวเนี่ยเช่นอะไรคะพูดคุยกันในห้องเรียนที่โรงอาหารหรือขณะทำกิจกรรมร่วมกันนะคะวิธีการสื่อสารที่นักเรียนใช้ก็คือการพูดโดยตรงเลยใช่ไหมคะการพูดโดยตรงเลยปัญหาที่พบในการสื่อสารได้แก่อะไรคะบางครั้งผู้ฟังไม่ตั้งใจฟังทำให้เกิดความขัดแย้งเคยไหมหรือตีความไปอย่างอื่นใช่ไหมคะบางทีทำไมใช้อารมณ์เข้ามาร่วมไหมร่วมด้วยนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารแบบแรกนะคะต่อมานะคะที่สองก็คืออะไรคะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์นะผ่านสื่อออนไลน์เช่นอะไรคะแชทผ่านแอปต่างๆนะแอปก็คือแอปพลิเคชันนั่นแหละนะคะเช่นอะไรคะ LINE Messenger Discord รู้จักไหม Discord เด็กเจนนี้ต้องรู้จัก Discord ใช่ไหมคะนอกจากนี้มีช่องทางอื่นไหมเคยได้ยินคำว่า DM ไหม
1: จ
0: ้
1: า
0: พวกเรารู้จักกันอยู่แล้ว DM เนาะแล้วก็มีช่องทางอื่นๆอีกใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เวลาที่นักเรียนเข้าไปเล่นเกมเนี่ยก็มีช่องทางการสื่อสารไหม
1: ม
0: ีไม่ต้องพิมพ์เองแล้วกดแค่รูปไมโครโฟนแล้วก็พูดสามารถแปลงเป็นตัวหนังสือได้เลยใช่ไหมเนาะสะดวกนะคะทีนี้มาดูวิธีการสื่อสารที่นักเรียนใช้ก็คืออะไรคะการพิมพ์ข้อความนะเหมือนที่เพื่อนบอกเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะการพิมพ์ข้อความใช้สัญลักษณ์อีโมจิรู้จักไหมเช่นอะไรคะเสียใจก็จะมาทำไมน้ำตาอาบแก้มสองข้างเลยใช่ไหมคะเป็นอะไรเป็นรูปภาพที่เอาไว้แทนความรู้สึกนะคะหรือมีมรู้จักมีมไหมพวกเราต้องรู้จักมีมปัจจุบันนี้นะคะเราสื่อสารผ่านทางมีมเยอะนะจะเป็นรูปภาพใช่ไหมอาจจะแบบเป็นสีหน้าของคนคนนั้นใช่ไหมหรือจะเป็นแบบรีแอคต่างๆนะคะแล้วแต่อะไรคะแล้วแต่เราจะใช้สื่อสารนะคะการส่งวิดีโอหรือเสียงแบบนี้ก็ได้ไหมได้บางทีเราทำไมพูดง่ายๆคือขี้เกียจพิมพ์ใช้วิธีการอะไรคะพูดแล้วก็กดบันทึกเสียงจากนั้นส่งไปเลยใช่ไหมเนาะปัญหาที่พบในการสื่อสารได้แก่อะไรคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคืออะไรคะใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมบางทีเขาเรียกว่าใช้ภาษาแบบยังไงอะสะกดตามหลักภาษาไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเราจะเห็นนะบางครั้งเราจะทำไมเขาเรียกว่ารีบพิมพ์เกินไปนะคะมันก็เลยทำให้ทำไมภาษาเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะคะหรือทำไมทำให้เราเนี่ยติดโซเชียลมากเกินไปนะบางคนครูเคยเห็นนะคุยแชททั้งวันเลยใช่ไหมคะอันนี้คือข้อเสียไหมคือข้อเสียนะคะต้องระวังให้ดีต้องระวังให้ดีมีไหมเนี่ยห้องนี้มีใครคุยแชททั้งวันไหมมีหรือเปล่าแชทสีอะไรคะจริงเหรอสีขาวแน่นะฮะจริงหรือเปล่านะโอเคต้องใช้อย่างพอดีนะคะก็คำตอบนี้จะได้2รูปแบบใช่ไหมคะ2รูปแบบตามที่เพื่อนบอกเลยเก่งมากนะปรบมือเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะทีนี้เราจะมาถึงกิจกรรมของเราแล้ววันนี้นะคะวันนี้ครูจะไม่อธิบายให้นักเรียนฟังแต่ใช้วิธีการให้นักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้ระหว่างที่นักเรียนศึกษาใบความรู้ปรึกษากันได้พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้โอเคไหมคะไหนใครคู่ใครยังไม่ได้เขาเรียกว่าใบความรู้มีไหมคะมีไหมพอไหมพอนะคะทีนี้ฟังนะคะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่2เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารในใบความรู้จะมีทั้งหมดกี่หน้าคะ

0: สิกี่หน้ามีทั้งหมดกี่หน้าลูก3หน้ามีรูปประกอบด้วยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ดูให้ดีดูให้ดีนะคะในรูปแต่ละรูปมีคำถามเดี๋ยวครูจะต้องมีคำถามสะท้อนคิดจากการศึกษาใบความรู้โอเคไหมคะให้นักเรียนเริ่มศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะปลายทางก็เช่นกันนะคะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่2เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารได้เลยค่ะ

0: ่านักเรียนคะเป็นยังไงบ้างศึกษาบายความรู้เสร็จเรียบร้อยหรือยัง
1: เสร
0: ็จแล้วตามจริงเนื้อหาไม่ได้เยอะใช่ไหมคะแต่จะมีรูปประกอบให้นักเรียนทำไมต้องทำความเข้าใจนะได้พูดคุยกับเพื่อนไหมสักครู่นี
1: ้
0: พูดคุยนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะเรามาดูนะทุกคนมองมาที่สไลด์ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเรามาตอบคำถามสะท้อนคิดนิดหนึ่งนะตั้งใจฟังวันนี้คำถามเยอะหน่อยนะคะคำถามก็จะมาจากอะไรคะที่นักเรียนศึกษาใบความรู้นั่นแหละนะทีนี้เรามาดูนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมภาพนี้มีใครบ้างมีใครอีกคะมีนักเรียนมีอะไรอีก
2: ม
0: ี
2: กระดาน
0: มีอะไรอีกคะมีคำถามใช่ไหมเป็นโจทย์อะไรเนี่ยคณิตศาสตร์นะเป็นโจทย์คณิตศาสตร์นะคะทีนี้นักเรียนเห็นรูปแล้วนะเรียบร้อยนะดูให้ดีนะคะดูภาพให้ดีให้เวลาสังเกตภาพสักครู่หนึ่งพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะจากภาพฟังให้ดีจากภาพวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบของการสื่อสารมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างลูกผู้ส่งผู้รับมีอะไรอีกคะแถวนี้ล่ะมีอะไรบ้างจากภาพนี้จากภาพวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบของการสื่อสารมีอะไรบ้างแถวริมนี้ตอบบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะตอบดังๆเลยตอบดังๆช่วยกันมีผู้ส่งผู้รับตัวกลางใช่ไหมอะไรอีกคะอะไรนะข้อตกลงร่วมกันอะไรอีกคะมีอีกไหมมีทั้งหมดกี่องค์ประกอบ5องค์ประกอบใครทำหน้าที่อะไรบ้างล่ะใครเป็นผู้ส่งอ่ะใครเป็นผู้ส่งตอบมาพร้อมกันครูครูแล้วใครอีกผู้รับเป็นใครคะ
1: น
0: ักเรียนนักเรียนจากนั้นอะไรอีกอะไรนะข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะข้อมูลข่าวสารอยู่ตรงไหนอ่ะโจทย์ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกคะ
1: ตัวกลาง
0: คืออะไรตัวกลางคืออะไรคะทางนี้ตอบถูกนะตัวกลางคืออะไรคะพูดดังๆพูดดังๆตัวกลางคืออะไรกระดานใช่ไหมคือกระดานนะคะอะไรอีกอะไรอีกข้อตกลงร่วมกันคืออะไรคะคืออะไรคือภาษาที่ใช้หรือเปล่าใช่ไหมคะข้อตกลงร่วมกันว่าสมมติในห้องนี้มีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารถูกต้องไหมคะเป็นอะไรคะในประเทศอื่นๆเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันที่เป็นภาษาอื่นๆใช่ไหมเนาะโอเคนะคะคำตอบคืออะไรคะผู้ส่งคืออะไรคือครูนะคะผู้รับคือนักเรียนข้อมูลข่าวสารคือสิ่งที่ครูพูดกับสิ่งที่ทำไมนักเรียนก็อาจจะพูดย้อน

0: กลับมาด้วยใช่ไหมคะตัวกลางคือกระดานดำนะคะหรือไวท์บอร์ดใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นในห้องเรียนในห้องเรียนนี้คืออะไร
1: ท
0: ี
1: ว
0: ีถูกต้องในห้องเราที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยคือทีวีปลายทางก็คืออะไรตัวกลางของปลายทางนักเรียนปลายทางคืออะไรก็คือทีวีเหมือนกันใช่ไหมคะกับสื่อ PowerPoint ที่ครูขึ้นมาใช่ไหมคะสำหรับข้อตกลงร่วมกันนี่คืออะไรคะภาษาที่ใช้เนาะในห้องนี้เป็นภาษาอะไรคะภาษาไทยแบบนี้เป็นต้นนะคะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคะมีใครสงสัยนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสารไหมคะไม่มีนะอันนี้คือเป็นเรื่องพื้นฐานนะที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะต่อมาต่อมาข้อที่2ฟังให้ดีเดี๋ยวครูให้ปรึกษากันอันนี้น่าจะยากขึ้นมาสักนิดหนึ่งอภิปรายเทคโนโลยีการสื่อสารที่นักเรียนใช้ในปัจจุบันพร้อมวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสารเราจะต้องทำไมคะเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างจากภาพนี้เป็นตัวอย่างเลยคะการพูดกันตัวต่อตัวใช่ไหมต่อหน้าใช่ไหมที่อยู่ในห้องใช่ไหมคะทีนี้เราจะต้องเริ่มอะไรคะเอาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้แล้วนะคะทีนี้เราจะต้องทำไมปรับประยุกต์จากข้อเมื่อสักครู่นี้เป็นอะไรคะอภิปรายเทคโนโลยีการสื่อสารที่เรียนใช้ในปัจจุบันพร้อมวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสารนะเราศึกษาใบความรู้ไปแล้วถูกต้องไหมคะแต่ในใบความรู้มีตัวอย่างไหมที่เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารมีเฉพาะอุปกรณ์ใช่ไหมกับเทคโนโลยีที่เป็นที่นักเรียนต้องใช้ถูกต้องไหมคะแต่ทำไมคะต้องมาวิเคราะห์เหมือนเมื่อข้อแรกเมื่อสักครู่นี้นะคะปรึกษากันได้ปรึกษากันได้เริ่มได้เลยค่ะปรึกษากันได้คำถามอาจจะยากสักหน่อยนึงนักเรียนต้องทำไมคะพยายามทำความเข้าใจคำถามก่อนนะ

0: นักเรียนอาจจะทำไมหนูอาจจะยกตัวอย่างขึ้นมาสักรูปแบบหนึ่งใช่ไหมคะอาจจะเป็นอะไรคะการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีอะไรคะปัจจุบันนี้เราใช้อะไรอินเทอร์เน็ตเนาะผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช่ไหมใช่ป่ะจากนั้นทำไมคะเราใช้โปรแกรมอะไรใครเป็นผู้ส่งใครเป็นผู้รับแบบนี้เป็นต้นเอาองค์ประกอบทั้ง5ตัวนี้มาทำไมมาแทนที่ในแต่ละองค์ประกอบถูกต้องไหมคะพยายามอภิปรายร่วมกันได้คำตอบหรือยังได้คำตอบหรือยังอันนี้ไม่ได้จับสไลด์อยู่ใช่ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะขอตัวแทนสักคนหนึ่งลุกขึ้นตอบหน่อยมีใครไหมคะขอตัวแทนหนึ่งคนมีไหมแถวริมเชิญได้เลยค่ะเป็นตัวอย่างตอนนี้ครูเชื่อว่าทําไมแถวนี้ก็ได้แล้วคําตอบตามจริงนักเรียนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าจะตอบว่าอะไรไม่ได้ยากมาก
1: คำถามนะคะอภิปรายเทคโนโลยีการสื่อสารที่นักเรียนใช้ปัจจุบันพร้อมวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสารการส่งข้อความหากันด้วยอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นพิมพ์ด้วยการพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ค่ะส่งหากันค่ะผู้ส่งคือตัวเราผู้รับคือเพื่อนหรือว่าคนที่เราต้องการสื่อสารค่ะข้อมูลคือสิ่งที่เราพิมพ์ตัวกลางเครื่องมือสื่อสารค่ะข้อตกลงคือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารค่ะ
0: ทีนี้ครูถามนิดนึงเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเช่นอะไรคะ
1: เช่นโทรศัพท์มือถือหรือ iPad ค่ะ
0: หรือแบบเป็นแท็บเล็ตใช่ไหมเนาะทีนี้เวลาที่นักเรียนจะติดต่อสื่อสารต้องมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไหมมีไหมคะต้องมีสัญญาณไห
1: ม
0: ต้องมีเป็นองค์ประกอบด้วยใช่ไหมคะเนาะถ้าไม่อย่างนั้นทำไมคะติดต่อสื่อสารได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะคะอ่ะเก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยนะวิเคราะห์ได้ครบถ้วนทั้งหมด5องค์ประกอบนะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะอันนี้เป็นแนวคำตอบเพิ่มเติมทางต้นทางแล้วก็ปลายทางหันมาหาครูนะหันมาหาครูนะคะก็คืออะไรคะนักเรียนอาจจะติดต่อสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันเช่น LINE ใช่ไหมคะ Messenger นะเช่นนักเรียนส่งข้อความหาเพื่อนใน LINE ว่าทำไมคะเจอกันหน้าโรงเรียนตอน 7:00 น.นะผู้ส่งสารคือใครนักเรียนผู้รับสารล่ะเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะสารคือใครสารคืออะไรข้อความที่เราพิมพ์ผ่านทางอะไรอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสารก็คืออะไรคะอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนมือถือหรือแท็บเล็ตตามที่เพื่อนบอกใช่ไหมคะจากนั้นทำไมเราใช้ช่องทางก็คือแอปพลิเคชัน LINE ใช่ไหมคะตัวกลางในการติดต่อสื่อสารคืออะไรคือแอปพลิเคชันรวมถึงอะไรคะหน้าจอด้วยใช่ไหมคะแล้วจากนั้นจะต้องมีอะไรต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมมีนะถ้าเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารมันจะซับซ้อนมากขึ้นกว่าที่เราทำไมสื่อสารกันตัวต่อตัวใช่ไหมคะเนาะทีนี้ข้อตกลงร่วมกันคืออะไรก็คือภาษาที่ใช้นั่นเองนะคะพอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วเนาะถ้าสมมติว่านักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมที่3กิจกรรมที่3เนี่ยไม่ยากเลยนะคะแต่นักเรียนไม่ค่อยได้ใช้การสื่อสารทางนี้นะคะแต่ถามว่า ปัจจุบันนี้ใครเขาส่งอีเมลหากันอยู่มีนะนักเรียนถ้าเราจะต้องติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการเข้าใจไหมคะอย่างเป็นทางการเขาจะใช้เป็นระบบอะไรคะการส่งจดหมายหรือส่งหนังสือผ่านทางอีเมลนะคะเพราะว่าอะไรเวลาที่นักเรียนทำไมคะส่งผ่านไลน์ส่งผ่านทาง Messenger มีวันหมดอายุไหมมีไหมไฟล์นั้นน่ะมีวันหมดอายุไหมคะมีแต่ถ้าอยู่ในอีเมลเราสามารถทำไมเก็บไว้ดูประวัติย้อนหลังแบบนี้ก็ได้นะถ้าสมมติว่าในองค์กรหรือในสำนักงานที่ทำไมคะเป็นระบบนะคะเป็นระบบเป็นบริษัทเป็นหน่วยงานราชการก็ยังคงใช้ระบบการส่งอีเมลอยู่นะคะทีนี้นักเรียนได้นะคะใบกิจกรรมครบแล้วทุกคนถูกต้องไหมนะคะครูบอกแล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วว่าทำไมคะให้นักเรียนเตรียมอีเมลกับอะไรคะอีเมลกับอะไรลูกรหัสมาเพื่อให้นักเรียนล็อกอินเข้าระบบนะคะล็อกอินเข้าระบบตอนนี้นักเรียนล็อกอินเข้าระบบหรือยังถ้าเครื่องไหนยังไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบล็อกอินเข้าได้เลยนะคะอาจจะต้องทำไมดูรหัสผ่านทางมือถือด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าระบบป้องกันสมัยนี้ทำไมมันหลายค่อนข้างเยอะนะคะนักเรียนดูรหัสให้ดีกรอกให้ถูกถ้าไม่งั้นทำไมคะอาจจะต้องถูกระงับบัญชีได้เดี๋ยวครูให้เวลาสักครู่หนึ่งในการเข้าระบบเข้าสู่ระบบถ้าใครเข้าได้แล้วนักเรียนถามอีเมลเพื่อนข้างๆทิ้งไว้เลยนะแลกอีเมลข้างๆทิ้งไว้ได้เลยเพราะเราจะต้องส่งหาครูนะคะส่งหาเพื่อนข้างๆนะเรียบร้อยหรือยังส่วนอีเมลของครูเดี๋ยวครูจะบอกส่วนตัวกับนักเรียนได้ไหมส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนก็ให้นักเรียนส่งอีเมลหาคุณครูปลายทางได้เลยนะคะไม่ต้องส่งมาหาครูนะให้ส่งหา

ครูปลายทางแล้วก็เพื่อนปลายทางของนักเรียนได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูคำสั่งตอนนี้บางเครื่องล็อกอินเข้าแล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูคำสั่งนะคะในนักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมที่3เรื่องจดหมายน้อยนะทีนี้เรามาดูคำชี้แจงของกิจกรรมที่3ให้นักเรียนเขียนอีเมลถึงครูเรื่องต้นไม้หรือดอกไม้ที่นักเรียนชอบพร้อมบอกเหตุผลประกอบนะคะโดยแนบรูปภาพนะคะต้นไม้หรือดอกไม้นั้นมากับอีเมลด้วยนะคะโดยส่งอีเมลแบบสำเนาไปยังนักเรียนคนอื่นด้วยอันนี้คือเหตุผลที่ครูบอกให้นักเรียนทำไมขออีเมลเพื่อนข้างๆนะคะนักเรียนจะส่งกี่คนก็ได้นะแต่ทำไมคะเงื่อนไขของนักเรียนต้นทางคือให้ส่งให้ส่งข้อความนี้นะคะตามคำชี้แจงเนี่ยมายังอีเมลของครูนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนก็ส่งไปยังอีเมลของครูปลายทางได้เลยโอเคไหมคะนะอ่ะเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

ป็นยังไงบ้างคะนักเรียนทำกิจกรรมเรียบร้อยดีไหมแต่ครูสังเกตเห็นว่าบางเครื่องนักเรียนทำไมคะเข้าอีเมลไม่ได้ใช่ไหมเนาะเนื่องจากว่าทำไมคะอีเมลนักเรียนผูกติดกับโทรศัพท์มือถือถูกต้องไหมคะบางครั้งอาจจะต้องทำไมใช้รหัสที่เป็นอะไรลูกรหัสผ่านค่อนข้างหลายชั้นนะคะทีนี้พอเราเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้หรือเข้าผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะคะระบบเขาเรียกว่าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะนักเรียนก็สามารถทำไมปรับประยุกต์ผ่านทางอะไรคะสมาร์ทโฟนของนักเรียนนะคะถือว่าเป็นเทคโนโลยีในการสื่อสารเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าคนละประเภทใช่ไหมคะเนาะปรับประยุกต์เอานักเรียนก็ทำไมสามารถส่งอีเมลหาครูผ่านทางสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้เลยโอเคนะคะปรับประยุกต์เอานะลูกนะแก้ไขสถานการณ์เอานะคะให้อีเมลมันถึงครูก็พอนะคะโอเคไหมคะเนาะเดี๋ยวถ้าจบชั่วโมงใครมีปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยมาปรึกษาครูเนาะทีหลังนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคำถามสรุปกิจกรรมนะคะคำถามสรุปกิจกรรมนะอ่ะทีนี้นักเรียนดูคำถามสรุปกิจกรรมก่อนนะคะในอนาคตฟังให้ดีฟังให้ดีในอนาคตอีกแล้วมาแล้วเร็วๆในอนาคตนักเรียนคิดว่ารูปแบบการสื่อสารจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างปัจจุบันนี้เรามีอะไรอีเมลมี LINE Messenger application ต่างๆใช่ไหมในอนาคตนักเรียนคิดว่าทำไมคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างช่วยกันคิดสิปรึกษากันได้ตอบได้หมดเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะตอบตามความคิดเห็นของนักเรียนปลายทางฟังคำถามครูให้ดีนะทวนให้ปลายทางสักหน่อยนึงในอนาคตนักเรียนคิดว่ารูปแบบการสื่อสารจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะอาจจะต้องทำไมมีอะไรมาแทนที่อะไรไหมหรือมีอะไรมีผู้ช่วยคนใหม่เข้ามาแทนที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรได้บ้าง

0: ปรึกษากันได้นะคะปรึกษากันได้นะจะเป็นไปในรูปแบบไหนล่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังขอตัวแทนนิดนึงขอตัวแทนหน่อยค่ะ
1: จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยและรวดเร็วอย่างมากค่ะแล้วก็จะมีแอปที่มากขึ้นค่ะ
0: นะเป็นยังไงบ้างคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมเพื่อนในห้องเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเนาะยิ่งอะไรคะเทคโนโลยีทำไมมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเราอาจจะได้

0: เห็นฟีเจอร์ใหม่ๆหรือแอปพลิเคชันใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นแนวคำตอบของครูนะคะเดี๋ยวพอนักเรียนเห็นคำตอบนักเรียนจะทำไมก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูนะก็อาจจะเป็นการสื่อสารนะคะแบบใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ปัจจุบันนี้มี AI หรือยังมีหรือยังคะมีแล้วนะปัจจุบันนี้เราใช้ AI อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วมั้ยใช้นะคะช่วยในการช่วยในการสื่อสารระหว่างภาษาต่างๆให้เป็นไปอย่างราบรื่นแม่นยำมากขึ้นนะคะการแปลภาษาแบบเรียลไทม์นะคะจะทำให้การติดต่อสื่อสารข้ามภาษาง่ายขึ้นนะคะนึกภาพออกไหมปัจจุบันนี้เวลาที่เราจะติดต่อสื่อสารกับอะไรคะกับคนอื่นๆที่ทำไมอาจจะอยู่ต่างประเทศมีความยุ่งยากไหมถ้าเราไม่เก่งภาษามีความยุ่งยาก AI ก็อาจจะทำไมคะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยเราพัฒนาการติดต่อสื่อสารนะโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะอ่ะโอเคนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2ข้อสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวช่วยกันคิดนะปรึกษากันได้นะคะนักเรียนมีแนวทางปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างไรปัจจุบันนี้เราใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอยู่แล้วถูกต้องไหมนะในแนวทางในการปฏิบัติคืออย่างไรบ้างมีเรื่องเกี่ยวกับมารยาทไหมกาลเทศะไหมเหมือนตอนที่ครูพูดต้นชั่วโมงอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างครูคนอื่นว่าไงคะนักเรียนคนอื่นว่าไงเดี๋ยวขอตัวแทนสัก2คนอยากเห็นความอะไรคะความแตกต่างดีไหมริมนี้บ้างริมนี้บ้างตัวแทนริมนี้บ้างเนาะขอคนแรกก่อนที่ยกมือเมื่อสักครู่นี
1: ้ใช้คำพูดที่ไม่รุนแรงค่ะนึกถึงจิตใจของผู้อื่นค่ะ
0: แล้วก็อะไรอีกอธิบายเพิ่มเติมได้ไหม
1: โดยอาจจะพิมพ์อย่างสุภาพค่ะไม่ใช้คำที่อาจจะกระโชกรุนแรงหรือใช้คำหยาบคายค่ะ
0: อันนี้ก็คืออะไรคะมารยาทเบื้องต้นเนาะบางทีเราสื่อสารกับเพื่อนไปนักเรียนทำให้เพื่อนทำไมบางทีภาษาพิมพ์ใช่ไหมที่เราพิมพ์ลงไปพออ่านแล้วเกิดความรู้สึกไหมบางทีเกิดความรู้สึกอีกคนนึงแถวลืมเชิญเลยค่ะ
2: ใช้คำพูดที่สื่อสารและสามารถได้เข้าใจง่ายค่ะ
0: นะเพื่อนบอกว่าอะไรคะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช่ไหมเนาะก็อาจจะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะคะโอเคปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยค่ะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมตามจริงนักเรียนรู้แหละว่านักเรียนควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะเมื่อเราใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารใช่ไหมเนาะทีนี้เรามาดูนะคะอันแรกเลยคืออะไรคะใช้ภาษาที่สุภาพให้ความเคารพผู้อื่นนะคะหลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบนะคะข้อที่2ข้อนี้สำคัญมากๆไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตปัจจุบันนี้นักเรียนทำไมเวลาพูดคุยกับใครแล้วทำไมชอบแคปหน้าจอส่งให้เพื่อนถูกต้องไหมทั้งต้นทางและปลายทางเป็นเหมือนกันหมดเลยครูคิดว่าควรไหมคะไม่ควรเพราะฉะนั้นจะใช้เทคโนโลยีแบบทำไมอาจจะสร้างความเข้าใจผิดได้นะคะข้อนี้คือสำคัญมากนะคะต่อมาข้อที่3นะคะปิดเสียงหรือปิดการแจ้งเตือนในสถานการณ์ที่เหมาะสมนะคะเช่นอะไรคะเราอาจจะอยู่ในห้องเรียนควรปิดเสียงนะควรหรือทำไมปัจจุบันนี้นักเรียนชอบอะไรเวลามีใครโทรมาไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์ชอบเปิดลำโพงจริงหรือไม่จริงไหมคะได้ยินไป3บ้าน8บ้านควรไหมคะไม่ควรและอีกอย่างนึงฝั่งที่เป็นอะไรคะผู้ส่งสารอีกฝั่งหนึ่งนะคะหรือผู้รับสารอีกฝั่งหนึ่งนักเรียนเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเปิดลำโพงอยู่จริงไหมคะบางทีอาจจะพูดอะไรคะคำที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือไปกระทบกระทั่งกับบุคคลที่3อันนี้สำคัญมากๆนะคะต้องระวังนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นโทษได้นะคะนะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปก็จะเป็นเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคำว่าระบบคลาวด์ไหมไม่เคยเลยเหรอ จริงเหรอเดี๋ยวเรามาเรียนสัปดาห์หน้าจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่3เรื่องเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะใบกิจกรรมที่4เรื่องสิทธิ์ของฉันสิทธิ์ของเธอโอเคไหมคะเนาะนะคะปลายทางก็อย่าลืมเตรียมใบกิจกรรมให้พร้อมนะคะวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมมีไหมคะไม่มีนะคะอย่าลืมนะใครติดขัดปัญหาในการส่งอีเมลหาครูให้ทำไมคะมาปรึกษานอกเวลาเรียนนะคะโอเคถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนก็บอกทำความเคารพ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กว่า70ปีมาแล้วนะครับที่สงครามโลกครั้งที่2นั้นได้ยุติลงไปแล้วแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะขอเดินทางไปตามรอยเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนั้นบนเส้นทางรถไฟสายสำคัญที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามทางรถไฟสายมรณะครับ

เส้นทางรถไฟสายนี้นะครับมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่สถานีหนองปลาดุกราชบุรีนะครับแล้วไปจบที่เมืองตันบิวชายัตนะฮะที่อยู่ในทางใต้ของประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะ

แหม่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ304กิโลเมตรอีก111กิโลเมตรจะอยู่ในพม่าแต่ว่าเส้นทางที่มันลำบากจริงคือเส้นทางที่มันตั้งแต่เส้นทางแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นภูเขาหินปูนที่มันจะเป็นเทือกสลับซับซ้อนตรงบริเวณพื้นที่

ตะกัดเนี่ยมันเห็นเป็นไฟแบบแปบปราบตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกช่องไฟนรกเอาเข้าจริงแล้วสงครามโลกเนี่ยมันจะมีสงครามที่แยกเป็นภูมิภาคยิบย่อยเต็มไปหมดอย่างในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วไทยก็จะอยู่แค่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นี่แหละเพราะในขณะเดียวกันไทยหลังจากวันที่8เรายอมให้ญี่ปุ่นขึ้นบกแล้วเนี่ยถัดมาเดือนมกราคมเนี่ยไทยก็ยอมให้ประกาศว่าเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นก่อนที่ถัดไปจากนั้นเนี่ยไทยจึงจะประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษ

0: ที่สถานีรถไฟหนองประดุกแห่งนี้นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นั่นเองนะครับและสถานีรถไฟแห่งนี้เริ่มต้นของเส้นทางสายมรณะเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ผมนะครับได้มาถึงโลเคชั่นจริงแล้วนะครับรู้สึกว่าเราคงจะต้องปิดข้อมูลการค้นหาของเราที่ทำมานะครับเพื่อที่จะเปิดรับประสบการณ์การตามรอยเส้นทางสายมรณะนี้ด้วยตัวผมเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าครับ
1: ค่ะว่าไง
0: หมู่บ้านแถวนี้เนี่ยครับผมมีใครที่ยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่มั้ยฮะ
1: ยายอยู่ค่ะ
0: มีอยู่อ่ะฮะ
1: บ้านเค้าอยู่ตรงเนี้ยคุณข้ามไป
0: เดินไปได้เลยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณป้าครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้านคุณยายบัวไขเป็นภรรยาของคุณตานิชศรีประเสริฐผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นเริ่มสำรวจเพื่อสร้างค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงวันสุดท้ายของการสิ้นสุดของสงครามแต่ในปัจจุบันนั้นคุณตานิชได้เสียชีวิตไปแล้วครับลงเหลือแต่คำบอกเล่าและสมุดบันทึกที่คุณตานิชเขียนไว้ซึ่งอยู่กับคุณยายบัวไขเห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองต้องมาหายายบัวไขเลย
1: ใช่
0: ยายแล้วพ่อขายเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครั้งแรกญี่ปุ่นก็มาตั้งแคมป์อยู่ตรงนู้นที่สถานีนู้น
0: ที่สถานีหนองประดุกเล่าเหตุการณ์สำคัญให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
1: ญี่ปุ่นก็มาเขาไปยึดโรงเรียนหมดเลยพอดีตาเขาเรียนอยู่ม.3ทีนี้เขาก็เลยไม่ได้เรียนเขาก็เลยออกมาเขาก็มาเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนี่แหละทีนี้ญี่ปุ่นก็มาทำงานแถวนี้มันเห็นมันก็บอกว่าไปเป็นลูกจ้างมันเถอะไม่ต้องมาเลี้ยงวัวมันบอกมาให้วันให้วัน5ตังค์
0: คุณตามีแบบมีข้อมูลอะไรที่แบบมีจดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้อะไรบ้างมั้ยครับ
1: ตอนนั้นเขาไม่ได้ถ่ายรูปอ่ะเขาได้จดบันทึกไว้ตั้งแต่มันเข้าวันที่เท่าไหร่พ.ศ.เท่าไหร่มันเลิกตอนไหนเขาจดเอาไว
0: ้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ครับมีญาติที่อยู่ต่างประเทศของทางทหารเขามาเยี่ยมเยียนคุณยายอะไรทั้งหมด
1: เขามาเขาญาติเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็มากันเรื่อยมาเกือบทุกปีละบางทีปีมาหลายครั้งญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มา
0: ผมอยากดูบันทึกของคุณยายตั้งเลยนะ
2: ในบันทึกคุณตานิชได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2ไว้ดังนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศไทยตอนเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมญี่ปุ่นได้มากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีหนองประดุกเป็นจำนวนมากตอนเช้าญี่ปุ่นได้จ้างคนไทยถางป่าและปลูกแคมป์อยู่ก่อนต่อมาในเดือนเดียวกันญี่ปุ่นได้ยึดเอาที่ชาวบ้านมาปลูกแคมป์ถาวรจำนวนมากและได้จ้างคนไทยขุดดินถมเป็นถนนตลอดแนวไปจนถึงทางรถยนต์ทางเพชรเกษมต่อมาญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากสถานีหนองประดุกไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วหยุดอยู่4เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างใหม่ต่อจากแปรน้อยไปไซโยกและเข้าเขตพม่าแล้วก็หยุดครับ
0: นี่เป็นระเบิดจริงโอ
1: ้เนี่ยสมัยสงครามอะ
0: ฮะ
1: ระเบิดอะ
0: เนี่ยผมถามเรื่องความเป็นอยู่หน่อยดีกว่าตอนที่มีค่ายตรงเนี้ยเขาอยู่กันยังไงบ้างอะเพราะคนไทยก็ต้องอยู่ด้วยถูกไหม
1: คนไทยก็ขี้ขโมยลักของมันพอมันเผลอก็ลักมันก็ไล่ขับไป

0: เขาแยกอยู่กันยังไงแบบมีก็ต้องมีญี่ปุ่นใช่ไหม
1: เออญี่ปุ่นแผนกหนึ่งฝรั่งแผนกหนึ่งแปลว่าบ้านใครบ้านมัน
0: อ๋อบ้านใครบ้านมันแยกกันออกไป
1: แยกกันออก
0: แล้วแบบเขาอยู่กันยังไงบ้างแบบมีการทำงานอะไรบ้างนอกจากที่เป็นลูกจ้างตรงนี้แล้ว
1: เขาก็ใช้เหมือนเขาทำยังไงคนไทยก็ทำแบบนั้นแหละด้วยเขาอะ
0: มีไปสร้างรถไฟมีอะไรด้วยใช่ไหม
1: เออม
0: ีแล้วอย่างพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่เขาเคยสร้างไว
1: ้ศาลนั้นทำไว้ให้เขาก็ขุดกระดูกเขาแล้วอ่ะ
0: พี่ได้พาไปดูที่ศาลหน่อยได้ไหม
1: นี่ก็เลยมาสร้างให้เขาเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเขากลับบ้านไม่ได้เขาจะได้มาพัก
0: นี่โหอันนี้คือของสมัยก่อนเลย
1: เนี่ย
0: โ
1: หผุมาแล้ว
0: เก่าแก่
1: อันนี้ก็ของเขาเนี่ย
0: อะไร
1: ดูพ่อสอเนี่ยพ่อสอเขา
0: 1938นี่มาฮะอันนี้คือหินสร้างถนนสร้างอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: เขามาสร้างอะไรเขาไม่รู้นะตาเขาก็เขาเก็บออกมา
0: เดี๋ยวลองพาไปดูกับผมหน่อยได้ไหมสถานีเก่าเป็นยังไงบ้างแนะนำเลยนี่คือที่คุณนายบอกเป็นสถานีอะฮะตรงไหนคือสถานีครับคุณนาย
1: เนี่ยสถานีเก่าอยู่แถวนี
0: ้เนี่ยเหรอแดงๆเนี่ยอ๋อแล้วขยับไปทางนู้นคุณนายผมถามหน่อยสิคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเลย
1: คนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าทางไหนเลยเป็นกลางเลย
0: คุณนายคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณนายอยากให้มันมีหรือไม่มีสงคราม
1: ไม่อยากให้
0: ม
1: ีสงสารชนะก็สงสารแพ้ก็สงสารนะไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้สงบเรียบร้อยดีไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย
0: บันทึกของคุณตานิดนะครับทำให้เราได้รู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับผมได้รู้ถึงสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับได้รู้ว่าใครบ้างนะครับได้มีส่วนร่วมกับเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ผมเองเชื่อว่ายังคงมีอีกหลากหลายความทรงจำครับที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ซึ่งเราจะมาตามหากันตามเส้นทางรถไฟสายนี้

0: จากที่ผมนั่งรถไฟเพื่อตามหาร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ได้พบกับเรื่องราวของคุณบุญผ่องสิริเวชพันธ์วีรบุรุษสงครามแห่งทางรถไฟสายมรณะ
1: พี่ผ่องนี่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทีนี้ท่านเรียนม.1 ถึงม.3 ที่โรงเรียนประจำจังหวัดก็ไปเรียนต่อสวนกุหลาบสวนกุหลาบก็จบม.8 มาแล้วก็มาทำงานรถไฟอยู่8ปี8ปีนี้ท่านก็ลาออกมาเล่นการเมืองอ่ะท้องถิ่นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพอพี่ผ่องท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีท่านก็ตั้งร้านขึ้นเรียกว่าบุญผ่องแอนด์บราเดอร์นี่ญี่ปุ่นเขาเห็นเขาก็มาติดต่อให้ส่งของให้เขาก็ต้องจดมาจากที่นู่นแล้วก็มาที่นี่ก็มาส่งให้เราก็หาซื้อให้เขามันก็กินเวลาเกือบวันนึงอะนะเขาก็เอาเฉลยมาขนของเฉลยนี่มาบ่อยๆก็แอบระบายให้พี่ผ่องฟังพอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็บอกว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเขาเนี่ยอยากตายเพื่อนเป็นมาลาเรียผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกพี่ผ่องก็สงสารก็หาทางจะช่วยนะเท่าที่จะช่วยได้เริ่มก็คือซื้อยาควินินได้ทีละเม็ด2เม็ดนะพี่ผ่องก็ห่อกระดาษแล้วก็เอาไว้ในเข่งใต้เข่งแล้วเอาหนังสือพิมพ์ปิดแล้วก็เอาของวางทับแล้วก็รู้กันว่าอยู่เข่งไหนมีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นนายทหารเนี่ยเขาเป็นคนคุมเฉลยของชื่อมิโยชิของเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงปั๊บหยิบปั๊บไปเลยครึ่งค่อนวันก็ได้พูดคุยกับลูกพี่ผ่องเนี่ยชื่อผะนีคุยไปมาก็ถูกคอกันโยชิก็สอนให้ร้องเพลงผะนีก็วาดรูปเด็กผู้หญิงมีผมม้าแล้วบอกเนี่ยลูกคุณโยชิคือลูกโยชิเขาเนี่ยอายุประมาณเนี้ยเขามา5ปีแล้วเขาไม่เคยเจอลูกเขาทีนี้เพลงที่เขาสอนเนี่ยตอนหลังจะช่วยชีวิตพันนีไว้ได้เฉลยเนี่ยเป็นโรคคอตีบก็ส่งข่าวมาว่าอยากได้ยาแก้โรคคอตีบพี่ผ่องเนี่ยให้พันนีเนี่ยไปส่งของเที่ยวนั้นพร้อมกับเอายาแก้โรคคอตีบเนี่ยติดไปด้วยโดยใส่ในกระติกน้ำยาอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะฮะญี่ปุ่นก็เทเข่งหมดเลยแล้วถามว่าที่ถือนั่นอะไรอ่ะพนีก็ใจไม่ดีอ๋อพ่อให้เอาโอเลี้ยงมากินมันร้อนนะเทเดี๋ยวนี้พนีก็ตกใจเหมือนกันก็ทำเป็นมองหาที่จะเทที่ไหนมันจะไม่เลอะนะทำเดินวนไปความจริงรอมิโยชิเพราะโยชิเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไปเนี่ยเขาจะมาต้อนรับพอเห็นพนีเขาก็บอกในทหารญี่ปุ่นน่ะนี่พันนีซังเนี่ยร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะนะเอาไหนร้องเพลงให้นายทหารฟังซิพันนีก็เลยร้องเพลงที่เขาสอนน่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นที่จะเอาเรื่องเนี่ยร้องไห้กันหมดเลยคิดถึงบ้านคือสงครามนี่มัน3ปีกว่านะฮะพอสนิทกันพอรู้ใจกันอะไรไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยทางเฉลยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนเราในเรื่องเงินทองเนี่ยเขาขอให้ไปติดต่อที่องค์กรลับชื่อว่าองค์กรวีเป็นที่พบปะของสัมพันธมิตรเขาก็ให้จดหมายไปเขาก็อ่านแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็มาสืบอยู่3เดือนว่าได้ช่วยเฉลยจริงไหมช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงไหมพอเขารู้ว่าเขาแน่ใจทีนี้เขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้เฉลยต้องการอะไรเขาหาให้หมดนะยาจดหมายจากทางบ้านจดหมายส่งไปอะไรเนี่ยให้หมดนะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเครื่องส่งวิทยุเนี่ยจะใส่ไปในอะไรก็ไม่ได้ก็ห่อกระดาษแล้วส่งไปทีละชิ้นพอประกอบได้ก็บอกพิกัดได้ใช่ไหมสัมพันธมิตรก็ทิ้งได้ถูกพอพังมันก็สร้างใหม่พอครั้งที่สองญี่ปุ่นสงสัยนะกลางวันยังมองไม่ค่อยเห็นทำไมไอ้เครื่องบินนี้มันรู้มันต้องมีเครื่องส่งสัญญาณอะไรอ่ะมันเริ่มสงสัยฮะมาล้อมบ้านนี่ฮะโอ้ยพี่ผ่องลงไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นมันปลายสงครามแล้วระฆังช่วยคือปรมาณูลงสองลูกแล้วนะญี่ปุ่นเขารู้ว่าเขาแพ้เขายอมถอยและพี่ผ่องเนี่ยท่านไม่ได้ช่วยแต่เฉลยนะท่านช่วยญี่ปุ่นก็ช่วยแค่ว่าช่วยด้วยมนุษยธรรมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดโดยตรงอ่ะเพราะฉะนั้นข้างหลังบ้านเนี่ยจะมีอาหารให้ทาน

0: ในการตามหาหลักฐานและร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนี้ทำให้ผมได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายรวมไปถึงคำบอกเล่าจากความทรงจำนะครับก็ทำให้ภาพในอดีตนั้นชัดเจนขึ้นมาบ้างครับและสถานที่นี้เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวสำคัญขึ้นด้วยเช่นกันครับ
1: สะพานข้ามแม่น้ำแควถือเป็นสะพานสำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ประเทศพม่าครับสะพานข้ามแม่น้ำสะพานที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าสร้างโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์และยังมีกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากครับประมาณ 61,700 คนการสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทำให้คนนับหมื่นนั้นต้องเสียชีวิตลงที่นี่จากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนเท่านั้นครับในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักและได้ซ่อมแซมในเวลาต่อมาครับ
2: ที่ไทยยอมอนุญาตให้สร้างก็มันก็เริ่มมาจากอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่าญี่ปุ่นจะแพ้ใครจะไปคิดว่านาซีจะแพ้ตอนที่เราเลือกที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราเห็นญี่ปุ่นเป็นโมเดลที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าร่วมไม่แปลกเลยอันที่สองคือทำไมยอมให้สร้างก็ต้องยอมให้สร้างอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็เรากับเขาเนี่ยจับมือกันในฐานะมหามิตรเลยนะครับในการทูตทั้งโลกนะครับในตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการทูตมันแบ่งเป็น3ระดับเนาะใช่ไหมครับระดับสูงสุดคือเอกอัครราชทูตที่เราเรียกว่าแอมบาสเดอร์นะครับทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีแอมบาสเดอร์ไทยเลยนะญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ยอมให้เรานะครับยกระดับความสัมพันธ์ของทางการทูตเป็นเอกอัครราชทูตหรือแอมบาสเดอร์ซึ่งมันหัวใจพองโตสำหรับคนไทยในตอนนั้นเพราะว่าอังกฤษก็ให้เราเป็นแค่มินิสเตอร์คืออัครราชทูตอเมริกาก็ให้เราเป็นแค่อัครราชทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในฐานะที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เขาใหญ่พอๆกับอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมยกฐานะเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นพอเขามาทำทางรถไฟแล้วก็มันหยุดเป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยเหตุผลทางการสงครามซึ่งเราเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าร่วมล่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคือทางที่มันจะเชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่งก็คือซึ่งเป็นสองส่วนสำคัญก็คืออ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะครับมันเซฟสำหรับญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าลองสังเกตดูดีๆว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็วางแผนการมาในระดับเตรียมการมาดีเลยทีเดียวอ่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะขอขึ้นบกที่ไทยในวันเดียวกันกับการที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะประกาศสงครามและเขาก็ต้องมีการเตรียมการมีการที่จะทำการสำรวจเอาไว้แล้วแหละนะครับไม่งั้นทำไมเขาถึงจะมาขอขึ้นบกที่ไทยล่ะนะครับในการที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้ต้องอย่าลืมว่าพอเลยทางเขตทะเลอันดามันออกไปเนี่ยมันอยู่ในเขตของอังกฤษเนี่ยมีอำนาจอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นไปได้ยากนะครับอย่างที่บอกว่าอังกฤษก็เคยมาสำรวจคิดว่าจะตัดทางรถไฟเนี่ยก็คือเส้นทางทางนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นทางมันสลับซับซ้อนแล้วก็เวลาที่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นไปทางเรือนะครับเวลาลูกระเบิดมันบอมลงมาเนี่ยคนที่ตายคือทหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดไปทางรถไฟซึ่งใช้เฉลยศึกในการสร้างต่อให้โดนบอมนะครับคนโดนบอมคือใครคนส่วนใหญ่ก็คือเฉลยและแรงงานที่ญี่ปุ่นสร้างไม่ใช่ตัวของกองกำลังหลักของญี่ปุ่นสิ่งที่มันหลงเหลือจากทางรถไฟสายมรณะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองสำหรับชาวต่างชาติหรือว่าเฉลยศึกก็อาจจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ได้ความแย่ความเลวร้ายของสงครามหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในกรณีของคนไทยนี่มันต่างกันมากเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเห็นภาพของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้ดูอยู่ในฐานะของคนนอกมากกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดคือคนที่มันโดนเคี่ยนเพื่อที่จะเจาะหินเนี่ยมันเจ็บกว่าไอ้คนที่ไปยืนดูเขาเคี่ยนอยู่แล้ว

แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่หลายเรื่องราวยังคงอยู่ครับการตามหาหลักฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตามทางรถไฟสายนี้นั้นยังไม่สิ้นสุดยังคงมีหลักฐานมากมายและเรื่องราวให้เราได้ตามหากันอีกในครั้งต่อไปครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคนาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ

0: ราราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
1: ็
0: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
1: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
0: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
1: อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
0: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
1: ั่
0: นค
1: ือ
0: พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่แห่งนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
1: ตรงนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงตึกกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
1: ค่ะ
0: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดชูมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยา
1: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
1: ะ
0: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
1: ่
0: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
1: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะมีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีฆราช
1: ค่ะ
0: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้า

0: ังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
1: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
1: เ
2: ฮ้ย
0: ฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
1: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
0: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
1: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
0: ค่ะ
3: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
0: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
0: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
0: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
3: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
0: ไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
3: ่ๆข้า
0: โหยขำอะไรกันนะ
3: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
1: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
0: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฏฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
1: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน
2: ่
1: และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม

0: นั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
2: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
0: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
3: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
0: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
2: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
0: เฮ้ย
3: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
0: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน่
4: เจ้าปันกับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนประดิษฐ์จักรสมุทรบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
6: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
5: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
6: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
5: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกันหึ
7: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
2: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
8: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
9: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูก

ไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: Saturdays and Sundays.
1: Do you have time to exercise on weekdays?
0: Yeah, I try to work out at least twice during the week at the gym.
1: Oh, it's good for you. It's important to keep fit.
0: Yeah. What about you? Do you do any sports?
1: I go swimming twice a week and play badminton every Friday. Friday is my favorite day of the week.
0: Why? What happens on Friday?
1: I usually get up at 10 and have a late breakfast. After that, I do the laundry and clean my room. And then I go to the movies in the afternoon. There aren't a lot of people at the cinema on weekdays, and sometimes they have discounts for the tickets.
0: Oh,
1: it's great.
0: Right.
1: Oh, I always have dinner with my family on Friday night. What about you? What's your favorite day of the week?
0: I love Saturdays. After playing basketball with a group of my friends, we usually go to the market because one of my friends has, his mother has a market stall there. So we try to help out as much as we can in exchange for food. So afterwards, we go to his place, we watch TV, we talk, we play computer games, chill out.
1: Sounds very relaxing.
0: Yeah.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: Bye.
7: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 在1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势力及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาชาริยพัฒนากุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้น

0: บ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于叙利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并树立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: บรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรับความเป็นอิสระเสรีรับวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5-9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเวเมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสายดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

จรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุเดวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์สุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15 นาฬิกาณวัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายปัสนาธุระสถิตณวัดทิพย์ภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิรวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชมีชื่อเดิมว่าเคลือบปุยอรุณเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2570ในวัยเยาว์บิดามารดาพามาอาศัยอยู่ณวัดทิพย์ภาวาสจบจนอายุ17ปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรและประสมบทเป็นพระในปี2490ณวัดแห่งนี้หลังจากบวชได้ 2,000 ษาได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติและพระธรรมคำสอนจนสามารถท่องปฏิโมกข์ภาษารามันหรือมอญได้จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมณวัดทิพย์ภาวาสต่อมาในปี2549ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพย์ภาวาสและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสงฆ์ที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิวและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถ รุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้ว5โรงโดยมีแผนจะก่อสร้างโรงเรือนใหม่ประกอบด้วยโรงเรือนพอสปอร์เฟิร์นโรงเรือนอนุบาลเฟิร์นโรงเรือนพ่อแม่พันเฟิร์นโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นและโรงเรือนปลูกเลี้ยงเฟิร์นให้มีความแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนินรวม1ไร่3งานมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เฟิร์นโดยรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและความพิเศษของพันธุ์เฟิร์นหายากที่หมู่ในที่โครงการหลวงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักตลอดจนดำเนินงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมระหว่างกูดดอยใบมันกับ

อวดดอยบราซิลที่มีลักษณะเด่นคือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าเฟิร์นรัศมีโชติตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพยกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาร้อนและเย็นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาชาสำเร็จรูปที่ปลูกบนดอยภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆอาทิชาขาวชาเขียวชาแดงชาอู่หลงเป็นต้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการขยายพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อบริการเครื่องดื่มกาแฟโครงการหลวงสร้างความหลากหลายและทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนต่างๆภายในมูลนิธิโครงการหลวงอาทิร้านต้นไม้โครงการหลวงครัวโครงการหลวงอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและหอศิลป์หัตถกรรมพื้นที่สูงได้มีโอกาสแวะชิมแวะเลือกซื้อชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ของโครงการหลวงโดยมูลนิธิปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสัดส่วนมีความระเบียบเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสวยงามมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุดอยคำตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มของโครงการหลวงการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนนิมมังคลารามวัดสะทนวัดยานาวาวัดมหาพฤกษารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิตติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดซ่าเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนา

มาศศรีและนายชนาภัทรพันธุ์สุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดประวัตินิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกวดวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังเกตพื้นสังกัดจังหวัดราชบุรีโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังนางมาสนามาศรีและคณะบริษัทแคทเรดิโอจำกัดและมูลนิธิดั่งพ่อสอนท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงและหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: แล้วใส่เรียบร้อยแล้ว
3: อ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วละมั้งเนี่ย
4: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
3: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
5: เคยค่ะ
3: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
4: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่า
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไง

0: ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต

วิทย์สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: That was great, guys. I'll see you again next week. Same place, same time.
1: Hi, Mark. Do you have a minute?
0: Sure, what's up?
1: About the meeting on Wednesday, it's at 11 o'clock, right?
0: Yeah, that's right.
1: I have a bit of a problem with the time. Is it possible to move it?
0: I guess we could postpone it to the afternoon, maybe 1 o'clock, or move it up earlier to the morning. What would work best for you?
1: How about 9 o'clock? Because at 12, I have a meeting with my advisor. He has a really packed schedule, and I don't want to be late for it.
0: Oh, I see. Of course, we wouldn't want you to be bait for that one.
1: Thanks. I appreciate it. And I have to rush to English class after the meeting.
0: I thought you didn't have classes on Wednesday.
1: My professor was sick all last week, and she is having a makeup class that day at 1:30 to 4.
0: It's gonna be a very busy day for you then.
1: Yeah.
0: But you've got this. And let me know if you need help with anything.
1: Thank you, but I'm all set, and I can't wait to share my ideas with the rest of the team.
0: Wonderful.
1: I will let Jessica know about the time change because I'm seeing her later today for lunch.
0: And I'll also email the rest of the group to confirm the time change.
1: Thanks a lot, Mark.
0: Don't mention it. It's important that you're there. I've got to go now. See you.
1: See you.
0: Bye-bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
7: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาส

นะให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทราชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทย

0: ตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部总共九个部位这门武术被称为九种武器泰拳一直广受欢迎并代代相传最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者使得泰拳得以广泛传播在国际上享有盛誉并为泰国引得了极大的声誉2010年7月30日泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产此举旨在促进人们对其价值的认识并弘扬泰国祖先的知识与智慧2011年5月3日泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日宋德帕山佩巴士极广为人知的胡王是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主他喜爱微服私访与普通民众进行拳击比赛他创造了泰拳的基本招式被称为虎王泰拳秘籍并利用泰拳艺术来保卫王国使其免于沦为外国殖民地从乡村的船台和寺庙的集市走向光芒照耀自四面八方的世界舞台泰拳传达了强大的泰式魅力它不仅能创造激动人心的刺激更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事在本期节目中我们将带您回溯原点揭开历史的序幕各种格斗仪术从未被遗忘即使岁月变迁因为这就是泰拳一份泰国的荣耀遗产他仍在优雅地成长从未抛弃其根基曼谷还有一处地方它犹如一条大动脉滋养着泰国的格斗界那就是拉萨达木农拳击馆这个神奇的擂台诞生过世界冠军并传承泰拳艺术已逾70年这里不只是一个格斗擂台更是一所人生学校每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台他们的每一拳每一肘每一膝都是刻苦训练所凝结的决心和技艺在开始比赛的铃声敲响之前每一位拳手都会进行补这是一项充满精神与魔力的仪式旨在表达对师父和长辈的敬意并传承泰拳的精神在这个拳击场的每一个夜晚不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣更是将泰国文化传播给了全世界的观众
2: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool
1: 从过去到未来拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒作为一座光荣的拳击场它虽然古老却从未冷清因为它始终在不断发展进步从未忘记泰国自卫术的根基
3: 生命ของ Muay Thai Muay Thai ไม่ใช่แค่เป็นกีฬา Muay Thai คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูนไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไม่บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยง
0: อาจารย์คือบอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธ
0: ุ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคน
0: ครับ
1: จากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความunity ความเป็นเอกภาพ
0: ใน
1: ท
0: ั้งเดียว
1: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
0: สหะนะฮะ
1: ยูเนียนแห่งพม่าม
0: ีเยอะ
1: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
0: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้

0: ทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมายนักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วต่อท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
1: ณตอนนี้นะฮะ
0: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
1: ์
0: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
1: ล้วนๆเลยเหรอ
0: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติเนี่ยใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้นมูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่า ก็ปีละ 110,000 กว่าล้านบาทนะครับ
1: มหาศาลมาก
0: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
1: ที่เดียวนะครับ
0: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
1: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
0: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
1: ไกลกว่าเราอีกนะครับ
0: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
1: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าคือที่ถวาย
0: ครับ
1: สำคัญยังไงครับที่นี
0: ่อ๋อที่ถวายนะก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงเนี้ยเรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
1: ับ ต้องผ่านทางนี
0: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบอกช่องแคบซุนดาซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับคั่งมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีนะ เราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
1: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
0: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ถวายนะครับจากถวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่งเลย
1: จะขยายความนิดนึงถวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
0: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้านที่จะข้ามไปทางถวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงถวายตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องน้ำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเนาะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ถวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมถวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรมของพม่า
0: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะครับ
0: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าต รงจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเล

0: นไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้วต่อให้อยู่ที่ทวายทวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมทวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมทวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าเอออุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากทวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
2: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
1: เพราะว่าใกล้เขา
0: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ทวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
1: ่ๆ
0: ว่ารถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
2: ก็สูญเปล่า
0: ก็สูญเปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมทวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
1: ที่ไหนก็ตาม
0: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์
0: คร
1: ับ แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนําไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสําคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ําแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ําโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจํารายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขงสำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำนายแม่น้ำ อเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมตรแต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
0: จะ 5,000 แล้ว
1: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
0: นั่นคือ
1: แยงซีเมโขงแล้วก็สารวิน
0: เชื่อมโยงกัน
1: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลย แล้วพอมาถึงตรงจุดหนึ่งแม่น้ำ3สายนี้ก็แยกห่างกันสายหนึ่งมุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ำแยงซีอีกสายหนึ่งหักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งก็หักมุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัวเพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
0: พูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำโขงส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน
1: ่เดิมทีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำโขง
0: นะครับ
1: สองซากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำโขงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำโขงให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยจากเชียงแสนน่ะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะคร
0: ับ ไม่งั้นเหนื่อย
1: ไม่งั้นมันทวนน้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทน์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะคร
0: ับ
1: ใช่แต่จากเวียงจันทน์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงนะกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
0: ี้ย
1: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทน์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขงดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะคร
0: ับ
1: ซึ่งตรงเนี้ย มันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำคงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้

0: หลังไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือเวียดนามโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
1: คอนพะเพงหรือเปล่า
0: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลาวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลาวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
1: ที่เป็นแก่ง
0: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอีลาวดีนะช่องอีลาวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอีลาวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่สองอันเนี้ยแม่น้ำโขงแม่น้ำอีลาวดีแม่น้ำซาลาวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันเนี่ยก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะครับเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
1: ระบายได้เร็วที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะขนขอไปขายประเทศจีนได้
1: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
0: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
1: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
0: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวจึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
1: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
0: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาและด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าถ้างั้นลาวจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะ ส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: แต่ว่า
1: 19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี้
1: ครับข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ้าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช
0: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเกี่ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับ
0: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับใช่
0: แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับ ธีมเนี่ยทางสารทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
0: F4
1: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
0: ็
1: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
0: ็
1: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
0: 131
1: ปีแล้วครับ
0: พี่
1: จริงๆปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสารทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
0: ็
1: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
0: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารอาหาร

0: ี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
1: โอกาส
0: เกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ยคืออะไรคะ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีนะก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกา มีคุณโรสซิลินทิปแล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
0: ครบทุกรส
1: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
0: คลุยนะครับ
1: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ยจะเป็นยังไงไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับครับผมก็ไปร่วมงาน
0: ไปเรียกว่าคืนสู่ถิ่น
1: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาก็คือ AKB48 ไม่รู้ว่าจะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่า Fortune Cookie ของได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
0: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
1: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอตาคุครับโอตาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
0: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณยอดให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
1: มีครับจริงๆประสบการณ์แต่ตอนโดยประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
0: มีแบบนั้นด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พอไปมีการแสดงหน้าเขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
0: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
1: ใน
0: ทุกอย่างจริง
1: ๆแ
0: ล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกที
1: ่
0: ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซ
1: ึ่
0: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
1: ่
0: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
1: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วย

0: จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยเขาก็เดินมาทางเขาเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
1: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบเหมือนพูดว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: เกาะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อเจ้าทั้งหลาย
1: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่เราที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
1: ะ
0: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะ
0: แล้วก
1: ็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอ๋อเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: คือ
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้
1: เดินอยู่
0: รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดายเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดายเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดายดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12-13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดายจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสซิรินทิ

0: นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อาหารความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
1: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิจ The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
2: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: มากนะคะคุณกิจ
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสราญรมทุกๆท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
3: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยค่ะพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจึงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
3: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ
1: 4F
3: นะคะ
1: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์ครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทย รวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ก็งานเทศกาลไทยนะกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12-13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10:00 น.-20:00 น.ที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับ
3: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
3: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: คอนนิจิวะนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโมโตโกกาสึ จูนินิจิจูซังนิจิมิวะเดสเนอโนโยโยกิโคเอ็นเดไทไทชิกังกะชูไซซิรุอโน第19回タイフェスティバル2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、あのたくさんの、タイ料理だけではなくタイの商品、そしてタイの文化を味わうことがあります。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するので、コンサートを楽しめることもできますので、まあ、あの時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
3: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สรานรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ

การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสรานรมย์

ทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นะเฮ้ย
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันน่ะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ

0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอ่ะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอ่ะอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอ่ะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: เฮ้ยเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: หน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: นั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ
0: แย่จังเลยนะเราเนี่ยว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: ก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: พระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์ไปอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่าจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมผมก็จังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับ

0: าคืนมานะเนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลยน้อยแน่คิดจะหนีฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกจ้าท่องโลก10บวก1อาเซียนอุ้ยหวุดหวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเอาเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
1: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนเนี้ยเนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
2: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันธนตะวัน
0: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิอืม
1: ในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
1: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะ
0: ดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเนปิดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: ฮะคอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ

0: ว้าวที่ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหร
1: อ
0: เนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันน่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮอกเก้แปลว่าใช
0: ่ฮอกเก้แปลว่าใช
1: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโน

0: แปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่าใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได้ห้องโลก10บวก1อาเซียนเอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
1: โอ้ยอู้ยเจ็บๆๆๆๆอะไรเนี่ยหึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
0: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
1: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
0: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
1: ฮะ
0: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
1: เนซ่าดูโน่นดิ
0: จอมโจรมายากล
2: เฮ้ยไม่เจอกันสักนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
3: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมะเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมะบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ
4: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
2: ช่วยด้วย
0: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายาคนโผล่มาปวดอีกอ่ะ
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
0: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
1: เอาสิก็ดีเหมือนกันอ่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
1: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
0: งั้นก็ไปกันเถอะ
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
1: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
1: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
0: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
1: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
1: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
0: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
1: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสโรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจัง งั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
0: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
3: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
2: มันทงบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
3: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
2: เฮ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
3: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำค่าที่ไหนกัน
2: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
3: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
2: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
3: ลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
2: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
3: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
2: เฮ้ยนั่นมันคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวนี้แหละ
1: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
0: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
1: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างนั้นเหรอครับเนซ่า
0: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
1: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
0: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
1: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
0: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสตองแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมะริดจากนี้จะมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
1: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
0: อ๋อใช่ๆจริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื่นกว่านี้กันเถอะ
0: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
1: ท่องโลก10บวก1อาเซียนอะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
0: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
1: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
0: ได้เลย

0: I'm so bored. There's nothing to do.
1: You want to go see a movie?
0: I already checked what's playing in the cinema and there's nothing interesting showing today. Besides, I've already seen most of what's playing.
1: No surprise, you love watching movies.
0: You're right. Comedy, action, thriller, fantasy, horror, drama, romance, animation, you name it, I enjoy watching it all.
1: Watching movies must really be your favorite hobby.
0: You're right, it is. What about you? What's your favorite form of entertainment?
1: I love watching TV. I like watching sitcoms, drama, documentaries, travel. I like watching funny sitcoms and medical drama. It's when I'm stressed out. I love watching them, yeah.
0: What type of sports do you watch on TV?
1: I like watching football and wrestling. I don't play football and I don't wrestle, but I like watching the matches.
0: By the way, I have 2 tickets to the Chill Out Jazz Festival. Do you want to go?
1: When is it?
0: This Sunday.
1: Yeah, sure, I'd love to. I haven't been to any concerts in a while. It's exciting.
0: Yeah. And talking about music, the Disney's Broadway musical, The Lion King, is coming to our city this August.
1: Really? My niece and nephew would love to see them. I'd better book the tickets before they're sold out.
0: You're right, it's a good show.
1: So what do you want to do now?
0: Let's play video games. What game do you want to play?
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชา การเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจำแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจาวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจาวกักบานกักบานเตนละซีท่านผู้ชมยังจำรูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับในตอนที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคือเอาประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าหลามแล้วก็ตามด้วยคำว่างีและปิดท้ายด้วยคำว่าซีนะครับยกตัวอย่างเช่นองหลามเงซีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับถ้าอยากให้สุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบนึงนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาหลามซีนะครับเองหลามซีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นจีหลามเงซีอะแอมลามเงซีอะนะครับส่วนเวลาตอบนะฮะก็ใช้คำว่าโตยและบวกคำว่าลาหรือคำว่าหลามก็ได้เรียกมาคำหนึ่งแล้วบวกด้วยอาชีพนะครับโตยลาแล้วก็บวกอาชีพโตยลามแล้วก็บวกอาชีพสุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายแค่นั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับแองลามเงซีอีกรอบนะฮะแองลามเงซีนะครับแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะฮะลามแปลว่าทำเงแปลว่าอาชีพซีแปลว่าอะไรจึงแปลว่าพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะฮะต่อมาโตยหลาสาวเวียนนี่คือคำตอบหรือเราสามารถตอบได้ว่าแองหลาสาวเวียนก็ได้นะครับฉันเป็นอาจารย์หรือพี่ผู้ชายเป็นอาจารย์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาดูนะฮะจีหลามซีนะครับสังเกตคำว่าเงหายไปเราสามารถถามแบบนี้ได้นะฮะแปลว่าพี่ผู้หญิงทำอาชีพอะไรนะฮะเวลาตอบนะครับโตยหลาบักสีนะครับฉันเป็นหมอหรือจีหลาบักสีพี่เป็นหมอก็ได้นะครับต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากตั้งคำถามแบบ yes no question นะฮะมี2รูปแบบดังนี้นะครับแบบที่1นะครับวางฝ่ายคงไว้ท้ายประโยคนะครับคำว่าฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมนะฮะดูตัวอย่างนะครับแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแปลว่าน้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ง่ายเดียวตอบคำว่าเวิงนะครับพร้อมกันเวิงเวิงโตยหลาซิงเวียนใช่ฉันเป็นนักศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใช้คำว่าคงนะครับคงแปลว่าไม่นะครับคงโตยคงฝ่ายหลาซิงเวียนไม่ฉันไม่ได้เป็นนักศึกษานะฮะแบบที่สองนะครับใช้รูปแบบก่อฝ่ายจุดๆๆคงนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะจิก่อฝ่ายหลาอีตังจิก๋อฝ่ายลาอีตาคงพี่เป็นพยาบาลใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะดูตัวอย่างใช่ก่อนนะฮะเวิงโตยลาอีตาใช่ฉันเป็นพยาบาลถ้าไม่ใช่ผมพูดไปแล้วตอบคงนะครับและตามด้วยคงฝ่ายลานะฮะคงโตยคงฝ่ายลาอีตาโตยลาบักสีนะครับไม่ฉันไม่ได้เป็นพยาบาลฉันเป็นหมอนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถ

ปรับใช้ในการตั้งคำถามรูปแบบนี้ด้วยการถามชื่อเหมือนตอนที่แล้วนะครับดังตัวอย่างเช่นแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงพี่ชื่อว่าหว่างใช่ไหมนะครับใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะถ้าใช่นะครับลองดูเวิงโตยเตนหล่าหว่างใช่ฉันชื่อว่าหว่างถ้าไม่ใช่นะครับคงโตยเตนหล่าหายคงโตยเตนหล่าหายไม่ฉันชื่อว่าหายนะครับต่อมานะครับเรามาเรียนรู้ชื่ออาชีพสำคัญในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าบาร์กสีบาร์กสีแปลว่าหมอหรือแพทย์นะฮะต่อมายาสียาสีแปลว่าทันตแพทย์นะฮะต่อมาเสือกสีเสือกสีแปลว่าเภสัชกรนะฮะต่อมาอีตาอีตาพยาบาลต่อมาสาวเวียนสาวเวียนแปลว่าครูอาจารย์ต่อมาซิงเวียนซิงเวียนแปลว่านักศึกษาต่อมาคำว่ารับราชการภาษาเวียดนามใช้คำว่าลามหยาเนื้อลามหยาเนื้อต่อมานักธุรกิจนะครับคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับพร้อมกันหยากิงซวงหยากิงซวงนะครับก็คือสะแวงแล้วมารวมกันต่อมานักแปลภาษาเวียดนามนะฮะซิกซาซิกซานะครับต่อมาทือกีทือกีแปลว่าเลขานุการนะครับต่อมาเก๋ตวานเก๋ตวานแปลว่านักบัญชีนะครับต่อมาตำรวจนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแก่งซาดแก่งซาดตามมาด้วยทหารใช้คำว่าโบโดยโบโดยนะฮะต่อมาทนายความหลวดสื่อหลวดสื่อต่อมาหญาวันหญาวันแปลว่านักเขียนนะฮะต่อมาสถาปนิกนะครับอาชีพนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าเกียนจุกซือเกียนจุกซือและวิศวกรนะครับวิศวกรใช้คำว่ากีซือกีซือต่อมานักบินนะครับนักบินใช้คำว่าฟีกงฟีกงนะครับสังเกตโอเงอองเกอองกงนะครับเราต้องทำปากกว้างๆนะครับต่อมาอาชีพที่คนไทยชอบนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าแอร์นั่นเองนะฮะเตี้ยบเวียนห่างคงเตี้ยบเวียนห่างคงต่อมาอาชีพนักข่าวนะฮะหญาบ่าวหญาบ่าวต่อมานักแสดงนะครับพร้อมกันเสียนเวียนเสียนเวียนพูดถึงนักแสดงก็ต้องเป็นนักร้องนะฮะนักร้องภาษาเวียดนามกาสีกาสีนะฮะต่อมาแม่บ้านนะครับหน่อยเจอหน่อยเจอต่อมานะครับคำว่ามักคุเทศภาษาเวียดนามใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกคือแบบเต็มเลยนะฮะเหืองเซินเวียนซูลิกเหืองเซินเวียนซูลิกนะครับแปลว่ามักคุเทศหรือถ้าพูดย่อๆก็คือเหืองเซินเวียนก็สามารถใช้ได้ครับพนักงานขายของง่ายนิดเดียวพนักงานภาษาเวียดนามใช้คำว่าเยินเวียนขายของใช้คำว่าบานห่างเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเยินเวียนบานห่างแค่นั้นเองนะฮะต่อมาพ่อครัวนะครับพ่อครัวใช้คำว่าเดิลเบฟตามมาด้วยเกษตรกรใช้คำว่านงเซินนงเซินต่อมาช่างนะครับคำว่าช่างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถอะนะครับเถอะต่อมาพนักงานขับรถตายเสตายเสจิตกรหวะสีหวะสีต่อมานักดนตรีหยากสีหยากสีนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาแต่งประโยคทดสอบตัวเองไปพร้อมกับผมนะครับง่ายนิดเดียวเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าภาษาเวียดนามส่วนใหญ่นะครับจะเรียงประโยคแบบภาษาไทยคราวนี้มาลองดูกันนะครับแองเอ๋ยหล่าหย่าวันแองเอ๋ยหล่าหย่าวันขออธิบายทีละคำนะฮะแองเอ๋ยแปลว่าพี่เขาพี่คนนั้นก็ได้หล่าแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่าวันแปลว่านักเขียนแองเอ๋ยหล่าหย่าวันจึงแปลว่าพี่คนนั้นเป็นนักเขียนนะครับเรียงประโยคเป็นภาษาไทยเลยง่ายนิดเดียวต่อมาอีกตัวอย่าง

ครับพร้อมกันจิเอ๋ยลาหย่าบ่าวจิเอ๋ยลาหย่าบ่าวจิแปลว่านะครับจีแปลว่าพี่จีเอ๋ยนะครับเป็นบุรุษที่3ก็คือพี่คนนั้นนะครับลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือยาบ่าวยาบ่าวแปลว่านักข่าวจีเอ๋ยลาหย่าบ่าวพี่คนนั้นหรือพี่เขาเป็นนักข่าวนะฮะตัวอย่างต่อมานะครับองงอกลาหย่ากิงซวงองงอกลาหย่ากิงซวงองงอกก็คืออะไรคือคุณงอกปู่งอกตางอกลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่ากิงซวงแปลว่านักธุรกิจนะครับดังนั้นจึงแปลว่าองงอกเป็นนักธุรกิจนะครับคราวนี้ลองมาแต่งประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างนะฮะน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับใช้ยังไงนะฮะเอามาเรียงกันเลยนะครับพร้อมกันแอมเอ๋ยลาหย่าบ่าวเออเก่ง ETV นะครับหรือเวียดนามออกเสียงแอเตเวนะฮะได้2แบบนะครับลองมารวมกันทั้งหมดนะครับแอมเอ๋ยลาหย่าบ่าวเออเก่งแอเตเวน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธนะครับเราก็สามารถใช้รูปแบบประโยคนี้นะครับคือใช้คำว่าคงฝ่ายลาเติมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแอมเอ๋ยคงฝ่ายลาหย่าบ่าวเออเก่งแอเตเวน้องคนนั้นไม่ได้เป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับลองดูตัวอย่างอีกประโยคนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับทีละตัวพร้อมกันแองเอ๋ยคงฝ่ายลาแก่งซาดยึงนะครับยึงแปลว่าแต่แองเอ๋ยลาโบโดยแองเอ๋ยลาโบโดยนะครับคราวนี้พร้อมกันทั้งประโยคนะฮะแองเอ๋ยคงฝ่ายลาแก่งซาดยึงแองเอ๋ยลาโบโดยนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับต่อมาสู่เรื่องการใช้คำว่าเดลนะครับคำว่าเดลในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าไหนนะครับมักจะวางอยู่หลังกริยานะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับแองดีเดลแองดีเดลพี่ไปไหนนะครับตอบเลยโตยดีเซียวทีโตยดีเซียวทีฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต่อมาถ้าเราจะพูดว่าพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับนี่คือคำถามเราก็ถามเรียงตัวแองพี่นะครับหอกเรียนเตียงเวียดแปลว่าภาษาเวียดนามเออที่เดิลไหนแองหอกเตียงเวียดเออเดิลพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับลองตอบดูนะฮะโตยหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับฉันเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาถามคำว่าเดลดูจิลามเวียกเดลจิลามเวียกเดลพี่ทำงานที่ไหนนะครับตอบครับพร้อมกันโตยลามเวียกกงตีเซเปโตยลามเวียกกงตีเซเปฉันทำงานที่บริษัท CP นะครับเวียดนามเรียกเซเปนะครับอีกตัวอย่างแอมสงเดลนะครับคำถามนี้ไปเวียดนามต้องโดนถามแน่นอนแอมสงเดลแปลว่าน้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าสงแปลว่าอาศัยอยู่ถ้าเวลาตอบง่ายๆนะครับก็คือเอาประธานบวกคำว่าสงบวกคำว่าและบวกสถานที่นะครับกลายเป็นแอมสงบังกกแอมสงบังกกน้องอาศัยที่กรุงเทพนะครับคำว่ากรุงเทพภาษาเวียดนามนะครับไม่เรียกว่ากรุงเทพไม่เรียกว่าแบงคอกแต่เรียกว่าบังกกนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าซินโหลยนะครับคำว่าซินโหลยแปลว่าขอโทษซินแปลว่าขอโหลยแปลว่าโทษนะฮะจึงรวมกันเป็นขอโทษนะครับใช้คำว่าซินโหลยตอนไหนนะฮะซินโหลยจะใช้ขึ้นต้นประโยคต่อเมื่อเราต้องการสอบถามหรือต้องการที่จะขอโทษเมื่อทำผิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะ

0: ถามชื่อคนอื่นนะครับแล้วถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า excuse me ใช่ไหมฮะก่อนนะครับเวียดนามใช้ซินโหลยนะครับดูตัวอย่างนะครับซินโหลยเองเตนลาจีอะซินโหลยจิเตนลาจีอะแปลว่าขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรครับอะไรค่ะและอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรจะใช้คำว่าซินโหลยเช่นเดียวกันนะครับดูตัวอย่างซินโหลยโตยเดนหมวนซินโหลยโตยเดนหมวนขอโทษฉันมาสายนะครับเดนแปลว่ามาถึงหมวนแปลว่าสายหรือว่าเลทนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันซินโหลยโตยคงเหี่ยวนะครับซินโหลยโตยคงเหี่ยวแปลว่าขอโทษฉันไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่า I นะครับคำว่า I ในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าใครนะครับใช้ในการตั้งประโยคคำถามนะฮะโดยจะวางอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้เช่น I เตนหล่าหง I เตนหล่าหงใครชื่อว่าหงนะครับต่อมา I เบียดเตียงเวียดI เบียดเตียงเวียด I แปลว่าใครเบียดรู้เตียงเวียดภาษาเวียดนามก็เลยกลายเป็นใครรู้ภาษาเวียดนามต่อมาอีกกรณีนะครับวาง I ประโยคเช่นเดียวกันลองดูโกซุงดีอันเกิมเหวย I โกซุงดีอันเกิมเหวย I นะครับมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอคำว่าเหวยแปลว่ากลับนะฮะอาซุงไปกินข้าวกับใครอีกตัวอย่างนะฮะแอมลานหอกเตียงฟ้าเวยไอแอมลานหอกเตียงฟ้าเวยไอน้องลานเรียนภาษาฝรั่งเศสกับใครนะครับเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมานะครับการใช้คำว่ากัวคำว่ากัวแปลว่าของนะครับเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะจะวางหลังคำนามหรือคำสรรพนามเช่นจิเฮียนหล่ากอนหงายกัวจูลองจิเฮียนหล่ากอนหงายกัวจูลองพี่เฮียนเป็นลูกสาวของอาลองนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแม่กัวโตยหล่าอีตาเบ่งเวียนแบกไม้นะครับแปลว่าอะไรแม่กัวโตยแม่ของฉันเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแบกไม้นะครับเบ่งเวียนแบกไม้เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเรื่องคำวิเศษบอกระดับนะครับมี3คำนะฮะคือจัดกว่าหลำอีกรอบจัดกว่าหลำนะครับทั้ง3คำนี้ต่างก็มีความหมายว่ามากเช่นเดียวกันคราวนี้ลองมาดูทีละคำนะฮะดูคำแรกนะฮะคำว่าจัดนะครับคำว่าจัดนิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับและใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับจะวางข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะครับตัวอย่างเช่นจีน้อยเตียงเวียดจัดจอยจีน้อยเตียงเวียดจัดจอยนะครับจีแปลว่าพี่นะฮะน้อยพูดเตียงเวียดภาษาเวียดนามจัดมากจอยเก่งกลายเป็นพี่พูดภาษาเวียดนามเก่งมากนะฮะคำต่อมานะครับดูตัวอย่างต่อมาแอมเอ๋ยจัดทงมิงแอมเอ๋ยจัดทงมิงนะฮะน้องคนนั้นฉลาดมากนะครับคำว่าทงมิงแปลว่าฉลาดต่อมาคำว่าหลำคำว่าหลำนิยมใช้ในภาษาพูดจะวางหลังคำกริยาและคำคุณศัพท์ตัวอย่างนะฮะโตยทิกดอกแซกในหลำโตยทิกดอกแซกในหลำฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากนะครับคำว่าโตยแปลว่าฉันทิกแปลว่าชอบดอกอ่านแซกหนังสือไหนแปลว่านี้หลำแปลว่ามากนะครับตัวอย่างต่อมานะฮะถ่ายลานหนองหลำถ่ายลานหนองหลำถ่ายลานคือประเทศไทยนะฮะหนองแปลว่าร้อนหลำแปลว่ามากประเทศไทยร้อนมากนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากว่าคำว่ากว่าเนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดนะครับเมื่ออุทานแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะฮะจะวางไว้หลังคำกริยากับคำคุณศัพท์เลยนะครับตัวอย่างนะฮะฟองในแหล่งกว่า ฟองในแหล่งกว่าห้องนี้หนาวมากนะครับแต่ถ้าภาษาพูดเวียดนามจะพูดว่าฟองในแหล่งกว่านะฮะห้องนี้หนาวจังเลยหนาวมากนะฮะต่อมาโกทวีแดบกว่าโกทวีแดบกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอาทวีแดบกว่าสวยจังเลยหรือว่าสวยมากนะครับกว่าแปลว่าจังเลยหรือแปลว่ามากก็ได้นอกจากนี้นะครับคำว่ากว่ายังสามารถวางด้านหน้าคำคุณศัพท์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งจะมีความหมายว่ามากๆนะครับเช่นหมอนในกว่างอนหมอนในกว่างอนแปลว่าอันนี้อร่อยมากนะฮะต่อมาแซในกว่าแดบแซในกว่าแดบนะฮะแซแปลว่ารถไหนนี้กว่าแปลว่ามากๆแดบแปลว่าสวยรถคันนี้สวยมากอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้คำว่ามากในประโยคปฏิเสธนะครับสามารถใช้ได้คำเดียวคือคำว่าหลำนะครับตัวอย่างนะฮะแองกุ๋งคงจ่าหลำแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่แก่มากคำว่ากุ๋งแปลว่าก็นะฮะตัวอย่างต่อมาฟิล์มไหนคงไฮหลำฟิล์มไหนคงไฮหลำฟิล์มแปลว่าหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่สนุกมากนะฮะอีกตัวอย่างนะครับบายทีคงขอหลำบายทีคงขอหลำข้อสอบไม่ยากมากนะครับคงพอจะเข้าใจรูปประโยคในวันนี้นะครับมันฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวครับ
1: เจ้าบ้านมิงเต้นลาเฮืองก่อนบ้านบ้านเต้นลาซี
2: เจ้าบ้านมิงเต้นลาไม
1: ้บ้านตือเดลเดน
2: มิงตือบางกอกเดน
1: บ้านก็ฝ่ายลาซิงเวียนคง
2: คงฝ่ายมิงลายาบ่าว
1: เงยไหนเซิดถูอีก่อนมิงลาบักสี
2: เซิดเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย
1: ่มิงกุ๋งเซิดเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย่
3: คุณผู้ชมคะเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอีกประเทศนึงนะคะซึ่งคล้ายกับประเทศไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านควรต้องเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามไว้บ้างนะคะไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างที่พูดไปว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างคะ
0: ครับผมขอเริ่มจากจุดแข็งของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะข้อแรกเลยคือมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพรรคเดียวในการปกครองประเทศนะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นมีแหล่งแรงงานขนาดใหญ่เราจะพบว่าประชากรเวียดนามเนี่ยประมาณ160เนี่ยเป็นประชากรวัยแรงงาน นะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสำหรับการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประเทศเวียดนามนี่ทำเลที่ตั้งดีก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับเอเชียตะวันเฉียงใต้นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีชายทะเลยาวมากนะฮะถ้าเราดูภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนะฮะนอกจากนั้นประชากรเวียดนามค่อนข้างจะมีคุณภาพนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะฮะเป็นคนขยันมากนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเวียดนามก็มีมากมายโดยเฉพาะเวียดนามมีน้ำมันดิบมากมาย
3: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับ
3: คือตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ประเทศแบบไกลๆ
0: เวียดนามมีน้ำมันดิบมากนะฮะเวียดนามมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองนะฮะเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโรงกลั่นเวียดนามเนี่ยยังมีน้อยเวียดนามจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเยอะมากนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศเวียดนาม
3: คือให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุน
0: ใช่นะครับคราวนี้ผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะฮะจุดอ่อนของเศรษฐกิจเวียดนามก็คือกฎหมายหลายฉบับยังไม่ชัดเจนตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขอยู่นะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะฮะตอนนี้เวียดนามก็กำลังเร่งสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมีระบบที่ดีพอนะแต่ตอนนี้ก็กำลังมีการพยายามทำความไม่โปร่งใสหรือว่าแรงงานยังขาดทักษะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าแรงงานของเวียดนามเนี่ยมีจำนวนมากใช่ไหมฮะแต่ว่าแรงงานระดับสูงน้อยนะครับในตลาดเวียดนามและข้อสุดท้ายก็คือการใช้เงินทุนของรัฐบาลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเวียดนามตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาของเวียดนามเนี่ยค่ะเขามีความสำเร็จอะไรบ้างคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะอาจารย์
0: ความสำเร็จแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าในปี 2018

0: เอ็ดนะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยได้ก้าวพ้นประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
1: อาจารย์คะเห็นว่าประเทศเวียดนามได้ประกาศว่าในปี2020นี้ภายในปี2020นี้จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขามีแผนยังไงบ้างคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้คะ
0: ครับในปี2020เวียดนามใช้ว่ายุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี2020แล้วก็มองไปถึงปี2030ด้วยเป็นวิสัยทัศน์นะฮะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้พยายามปรับปรุงทางด้านเศรษฐกิจทุกๆอย่างนะฮะหรือแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างโครงสร้างเศรษฐกิจทั้ง3ภาคส่วนนะฮะโดยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรนะฮะโดยเวียดนามตั้งเป้าว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องเป็น 85% ของประเทศ
1: ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของเขาเลย
0: แล้วลดการเกษตรลงมานะครับ
1: ตอนนี้คือเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะ
0: ใช่ตอนนี้เกษตรเป็นหลักนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามเนี่ยที่มีความทันสมัยมีความสมัยใหม่เนี่ยนะฮะโดยอยู่ในเมืองเนี่ยต้องคิดเป็น 45% ให้ได
1: ้
0: คือต้องทำให้ได้เกือบครึ่งหนึ่งของในเมืองต้องมีความทันสมัยนะฮะแล้วก็พื้นที่ชนบทเนี่ยเวียดนามได้ตั้งมาตรฐานว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์การพัฒนาชนบทใหม่ต้องได้ 50% เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เวียดนามก็พยายามมีการสร้างระบบเครือข่ายของทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือ
1: ะ
0: นะฮะการสร้างโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามได้ชะลอโครงการนี้ไปแล้ว
1: อ
0: นอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประมาณ3ปีเนี่ยเวียดนามจะสร้างละนะครับ2แห่งในประเทศเวียดนามเลย
1: ถือว่าเป็นแผนที่เขาจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆของเขาในปี2020ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รู้จักกับประเทศเวียดนามในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะทำมาค้าขายกับชาวเวียดนามก็น่าจะเริ่มที่จะฝึกภาษาเวียดนามกันนะคะจะได้ส่งภาษาในการค้าขายกันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกตาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 안녕하세요잘지내세요สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆไปพร้อมกันกับผมตูนวรัตน์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้ไปฝึกเพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับว่าวิธีการนึงที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จของการเรียนภาษาก็คือการฝึกและฝึกแล้วก็ฝึกบ่อยๆครับยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งเร็วนะครับส่วนบทเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนอะไรกันดีครับ
1: วันนี้ดิฉันจะพาคุณตุ้นไปร้านอาหารค่ะ
0: พาผมไปร้านอาหาร
1: ค่ะ
0: กำลังหิวเลยงั้นไปเลยไหมครับ
1: ก็อยู่นี่ค่ะ
0: อ้าวร้านที่เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะเรียนประโยคที่สั่งอาหารที่ร้านอาหารด้วยค
0: ่
1: ะ
0: แม่อุตส่าห์ดีใจนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในบทเรียนนะครับเรียนแล้วจะได้ไปสั่งอาหารกันเป็นนะครับ
1: ค่ะประโยคเป็น여기요 음식 주문할게요 불고기 2인분 주세요 김치 더 주세요 잠시만 기다려 주세요 นี่ค่ะประโยค5ประโยค
0: 5ประโยคนี้เป็นแปลว่าอะไรบ้างคร
1: ับ ก็ทั้งหมดจะใช้ในร้านอาหารตอนที่สั่งอาหารด้วยค่ะก็ประโยคแรกคือ여기요นะคะ여기요여기ก็ที่นี่โยคือว่าค่ะเหมือน여기요คือนี่ค่ะเหมือนกันค่ะตอนที่เรียกเจ้าหน้าที่จะสั่งอาหาร
0: เหมือนเราเรียกพนักงานเสิร์ฟมารับออเดอร
1: ์ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะทางนี้ครับ
1: ใช่ค่ะเรานั่งติดโต๊ะแล้วจะเรียกเจ้าหน้าที่ว่าเราเดี๋ยวจะสั่งประโยคต่อไปคืออึมชิกจูมุนให้เกยออ
0: ึมชิกจูมุนให้เกยอ
1: ค่ะอึมชิกจูมุนให้เกยอคือว่าอึมชิกคืออาหาร
0: ครับ
1: จูมุนให้เกยอคือว่าจะสั่งแล้วอึมชิกจูมุนให้เกยอแปลว่าจะสั่งอาหารค่ะแล้วต่อไปก็สั่งอาหารบุลโกกิ2อินบุน주세요ปูโกกิ2อินบุน주세요ปูโกกิคือว่าหมูย่างเกาหลี
0: ค่ะอร่อยมากเลย
1: ค่ะชื่ออาหารแล้ว2อินบุนคือว่าส่งที่สำหรับสองคนค่ะ2อินบุน2คือว่า2 1อินบุนคือว่าสำหรับ1ทาน2อินบุนสำหรับ2ทาน
0: ครับ
1: ก็3อินบุนก็เปลี่ยนได้ค่ะแล้วแต่ก็มากี่คนแล้วจะสั่งสำหรับกี่คนนะคะ2อินบุนคือว่าสำหรับ2คน주세요그고
0: ครับ
1: ค่ะแล้ว불고기2อินบุน주세요고고หมูย่างเกาหลีสำหรับ2ทานค่ะ
0: แล้วต่อไปล่ะครับ
1: ค่ะ김치 더 주세요
0: 김치더 주세요
1: ค่ะ김치 더 주세요 김치 รู้จักใช่ไหมคะก
0: ็
1: อาหารเกาหลีแล้ว김치 더 주세요 주세요คือว่าข
0: อ
1: 더คือว่าเพิ่มขออีกนะคะ김치 더 주세요 ขอ김치อีกค่ะที่เกาหลีอาหารก็สั่งอาหารแล้วกับข้าวจะเพิ่มเติมได้ค่ะไม่โดยไม่ใจเพิ่มเงินค่ะแต่ว่าอาหารหลักก็เพิ่มอีกไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับ
1: อย่างเช่นปูโกกีก็เป็นอาหารหลักก
0: ็
1: เพิ่มอีกก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่านอกจากนั้นก็กับข้าวมีต่างๆหลายอย่างนะคะเช่นกิมจิก็เพิ่มอีกได้แล้วตอนที่เราจะเพิ่มก็ขอ더 주세요แล้วข้างหน้ากิมจิหรือว่ากับข้าวก็เพิ่มอีกได้ก็ใช้ประโยคนี้ได้นะคะ
0: แต่ต้องไม่ใช่อาหารหลักนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็잠시만기다려주세요잠시만기다려주세요อันนี้ประโยคสำคัญนะคะ
0: ร
1: อสักครู่ค่ะจำชีมันคือว่าสักครู
0: ่ครับ
1: คิดาเรียวจูเซโอขอรอนะคะรอสักครู่ค่ะนี้ใช้ร้านอาหารก็ได้ใช้ที่อื่นก็ได้ค่ะให้ก็รอสักครู่ค่ะที่ไหนก็จำชีมันคิดาเรียวจูเซโอแล้ววันนี้เราจะเลี้ยงอาหารแกทูนนะคะแล้วจะบอกว่าไม่ชิเก้ดูเซโอทานให้อร่อยอร่อยนะคะอ๋อ
0: เหมือนพาไปเลี้ยงนะฮะก็เชิญคนที่ถูกเลี้ยงเนี่ยทานให้อร่อยนะ
1: ค่ะมาชิเก้ทุเซล
0: ลูกแล้วผมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์พาไปเลี้ยงแล้วอาจารย์เชิญทานแล้วผมต้องตอบว่าอะไรไหม
1: มีสองคำนะคะคนที่ทานอาหารก็ต้องทักทายก่อนแล้วก็หลังจากทานเสร็จแล้วก็ทักทายอีกนะคะ
0: สองรอบ
1: ใช่ค่ะก็ประโยคที่คนที
0: ่ท
1: านนะคะว่าใช้บอกเกสมีดา
0: 잘먹겠습니다
1: ใช่ค่ะ잘먹겠습니다จะทานอร่อยค่ะ
0: อ๋อเหมือนที่ คุณเลี้ยงมาเนี่ยผมจะทานให้อร่อยนะ
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วทานเสร็จแล้วบอกว่าชาร์ลบอกว่าสมิดา
0: ชาร์ลบอก

0: ทานอาหารกับผู้ใหญ่อายุสูงผู้คน
1: อายุมากกว่าก
0: ว่าเรานะคะเราต้องรอถึงเขาถือตะเกียบหรือเชิญก่อนค่ะ
1: โอ้มาถึง
0: ให้เขาทานก่อน
1: เขาต้องเริ่มทานก่อนนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าไปหยิบก่อนกินก่อนเลยนี่ถือว่าเสียมารยาทนะครับ
0: ต้องรอก่อนว่าถ้าเขาถือ
1: ทานแล้ว
0: ทานแล้วเราทานด้วยกันได้เลยค่ะ
1: อันนี้ก็คล้ายๆคนไทย
0: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงตอนที่เราดื่มเหล้านะคะคนเกาหลีชอบชวนดื่มเหล้ากันแล้วตอนที่ดื่มเหล้าก็ต้องมีรักษามารยาทด้วยค่ะตอนที่หลีดก็ต้องใช้สองมือคนรับก็ต้องใช้สองมือ ถือแก้วสองมือด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วตอนที่ดื่มก็ต้องใช้
1: อ๋อแอบหน่อยแอบหันข้างๆเหมือนในซีรีส์เกาหลีที่เราเคยดูนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าคนอายุมากก็ไม่เป็นไรแต่คนที่อายุน้อยกว่าคนข้างหน้าตรง
1: แอบนิดนึงรักษามารยาทหน่อยนะฮะอาจารย์แล้วจำเป็นไหมครับเด็กกว่าต้องรินให้คนโตกว่าหรือว่าใครรินให้กันก็ได้คร
0: ับ ใครก็ได้แต่ว่าคนที่ผู้อายุมากก็ใช้หนึ่งมือก็ได้คนที่อายุน้อยก็ต้องใช้สองมือเท่านั้น
1: ครับเพราะฉะนั้นใช้สองมือไว้ก่อนดีที่สุดนะครับถือว่าเรามีมารยาททั้งการส่งแล้วก็การรับด้วยนะครับ
0: ต้นแรกนะต้องใช้สองมืออายุมากหรือว่าอายุน้อยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าหลังจากนั้นคนที่อายุมากคงจะพูดว่าใช้หนึ่งมือก็ได้อย่างนี้ค
1: ่
0: ะ
1: คล้ายๆว่าตามสบายนะ
0: ค่ะ
1: แบบนั้นนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์พวกชื่ออาหารเกาหลีหน่อยดีกว่าครับ
0: ก็คุณตือก็รู้จักอาหารเกาหลีอะไรบ้างคะ
1: ที่ผมรู้จักก็แน่นอนครับมีกิมจิ
0: แล้วปุลโกกิก็มี
1: แล้วก็ปูโกกิหมูย่าง
0: ใช่ค่ะแล้วที่เกาหลีเนงเมียนรู้จักไหมคะ
1: วันนี้ไม่รู้จักครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเย็นแต่ว่าเหนียวๆนิดนึงค่ะเนงเมียนแล้วพาจอนด้วยค่ะพาจอนเหมือนเราเรียกกันว่าพิซซ่าเกาหลี
1: พิซซ่าเ
0: กาหลีแต่ไม่มีชีสนะคะจะใช้ผักแล้วก็ให้แบงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งพีบิมบับคือข้าวยำแต่เย็นๆนะคะก็คงเกาหลีชอบข้าวยำร้อนๆด้วยก็ทุลสดปับ
1: อ๋อข้าวยำมีแบบร้อนด้วย
0: ค่ะคนต่างประเทศมาเที่ยวเกาหลีชอบมากค่ะทนซบปับ
1: ทนซบปับนี่เผื่อไปเกาหลีจะได้ลองสั่งมาทานนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเราจะได้รู้จักเมนูอาหารเกาหลีแล้วเนี่ยยังได้รู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารของคนเกาหลีซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งบนโต๊ะอาหารเลยนะครับเผื่อว่าเรามีโอกาสไปรับประทานอาหารกับคนเกาหลีจะได้ปฏิบัติตัวตามมารยาทได้อย่างกลมกลืนนะครับวันนี้ขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองเช่นเคยครับขอบคุณอาจารย์วอนมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีในวันนี้กันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: อัญญองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับกับรายการฮันกูกออัญยองรายการเพื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับเจ้าของภาษาครับเมื่อครั้งที่แล้วยังจำกันได้เราได้เรียนเรื่องของการสั่งอาหารในร้านอาหารรวมถึงมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารกันไปแล้วนะครับแต่เรื่องของอาหารยังไม่หมดเท่านี้ครับวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันต่อไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซานยูนิเวอร์ซิตี้City of Foreign Studies กันเลยครับอาจารย์วอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้อาจารย์วอนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเรื่องรสชาติอาหารด้วยค่ะก็ประโยคที่จะเรียนคือว่าเพโกไพโอบอมอกเกลไกโอบิบิมบับมอกบิดามาชิอัตเตโอมาชิสอยอชมเมวอยนี่6ประโยคค่ะ
0: วันนี้หลายประโยคหน่อยนะครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยแล้วกันครับ
1: ใช่ค่ะตอนที่เรากินอาหารต้องหิวข้าวก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่หิวข้าวคือว่าเพโกไพโอ
0: เพโกไพโอ
1: ใช่ค่ะถ้าเรากินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
1: ก็เพบุลลอยเพคือว่าท้องเพโกไพโอแล้วกินแล้วก็เพบุลลอยใช้ได้ทั้งนั้นค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนที่กินข้าวชวนกินข้าวกินอะไรดีนี่นะคะบอบอกเกลไกโ
0: อบอ
1: บอกเกลไกโอบอคือว่าอะไรบอกเกลไกโอก็กินกัน
0: จะกินอะไรกันดี
1: ใช่ค่ะบอบอกเกลไกโ
0: อครับ
1: ชวนกินด้วยกันแล้วก็บิบิมบับบอกบิชิดากินบิบิมบับกันเถอะบิบิมบับรู้จักใช่ไหมคะ
0: เป็นอาหารเกาหลีที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วนะครับ
1: บอกบิชิดาคือว่ากินกันเถอะกินด้วยกันนี่ค่ะแล้วบิบิมบับมอกบิดานี่เปลี่ยนคำเมนูเปลี่ยนไปได้เลยค่ะกิมจิจิเกะมอกบิดาแล้วทูลซอบบะมิมอกบิดาแล้วบุลโกกีมอกบิดาตุนอยากทานอะไรล่ะคะ
0: ผมอยากกินปิ้งย่างของเกาหลีครับ
1: บุลโกกีนะคะ
0: บุลโกกี
1: ใช่ค่ะบุลโกกีมอกบิดา
0: ใช้ได
1: ้มอกบิดาคือกินด้วยกันทานด้วยกันไม่ใช่กินคนเดียวนะคะชวนกินด้วยกันก็มอกบิดาก ินแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าทานแล้วรู้สึกยังไงมาชิออเตโยรสชาติเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโย
0: มาชิออเตโยรสชาติเป็นยังไงมาชิออเตโย
1: มัดคือว่ารสชาติออเตโยเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโย
0: ผมบอกว่าโหมันอร่อย
1: มาชิซอยมัดคือรสชาติอิซอยมีรสชาติไหมความว่ามาชิอร่อย
0: อ๋อมีรสชาติก็คืออร่อย
1: ค่ะถ้าไม่มีรสชาติคือมัดออฟซอย
0: ออฟซอยคือไม่มี
1: ไม่มีไม่มีรสชาติมัดออฟซอยก็เอาได้ทั้งสองอย่างนะคะมาชิซอยมัดออฟซอย
0: เอาไปใช้ได้แต่ว่าดูตามมารยาทสังคมด้วยนะฮ
1: ะ
0: เผื่อเขาถามมาไปบอกไม่อร่อยนี่เดี๋ยวเขาเสียใจ
1: พากินข้าวแล้วก็เราใจไปแล้วเขาบอกว่ามาดอบเซลเสียใจใช่ไหม
0: เสียใจเสียดายตังค์ด้วย
1: ส่วนใหญ่บอกว่ามาชิซอย
0: ครับผมมาชิซอยอร่อยอันนี้สำคัญนะฮะคราวนี้เรื่องรสชาติแล้วครับ
1: รสชาติมีหลายแบบใช่ไหมคะตุนชิมอาหารเกาหลีแล้วอยากทราบว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างมาชิออเตโยแล้วตุนจะบอกว่าเผ็ดหรือว่าเค็มนะคะก็เผ็ดคือเบวอยอาหารเกาหลีส่วนใหญ่เผ็ดแล้วก็เค็มด้วยค่ะแล
0: ้
1: วเผ็ดคือว่าเบวอย
0: เบวอย
1: ค่ะแล้วเค็มคือจ้าโย
0: จ้าโยสั้นๆเลย
1: ใช่
0: จ้าโยคือเค็ม
1: จ้าโยใช่จ้าตาคือว่าเค็มแล้วก็ตอนที่พูดจ้าโยจ้าโยแล้วก็มีรสชาติอะไรบ้างคะ
0: หวาน
1: หวานทาราโย
0: ทาราโย
1: ทาราโยหวานแล้วก็
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวชอโย
0: ชอโย
1: ค่ะ
0: รสชาติ
1: 4อย่างคือว่าเป็นหลักสำคัญ
0: ครับก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเผ็ดคือว่าเบวอโย
0: เบวอโย
1: พริกคือชูไซโกชูแล้วก็เบวอโยเบวอโยแล้วก็ใส่เกลือเกลือคือโซกุมใส
0: ่
1: เกลือใส่โซกุมแล้วจ้าโยใส่น้ำตาลน้ำตาลคือซอลทัง
0: ซอลทัง
1: ใส่ซอลทังแล้วทาราโยหวาน
0: คือหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ซอลทังทาราโย
1: ทาราโย
0: มีรสหวานนะครับเป็นน้ำส้มมีรสเปรี้ยวแบบไหมครับ
1: น้ำส้มก็เกาหลีมีค่ะชิกโชนะคะถ้าใส่ชิกโชก็เปรี้ยวก็เชียวโยเอาไหมนะคะ
0: ครับ
1: ใส่น้ำตาลซอลทังทาราโย
0: ทาราโยรสหวาน
1: ใส่พริก 고추매워요
0: 매워요นะครับรสเผ็ด
1: ใส่น้ำส้มชิกโชชอยโ
0: ชยคือรสเปรี้ยว
1: แล้วก็ใส่เกลือโซกึมจ้าโย
0: จ้าโยคือรสเค็มนะครับถ้ามันจืดไปล่ะครับอาจารย
1: ์อ๋อจืดไปแล้วชิงโกวาโย
0: อ๋อมีคำนี้ด้วยชิงโกวาโย
1: ถ้าเจอแล้วก็ต้องเติมอะไรอีกใช่ไหมคะชิงโกวาโยใช้ได้ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยชอบเติมเครื่องปรุงมากเลยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเวลากินข้าวนะครับคนเกาหลีเขาปรุงกันไหมครับ
1: อ๋อไม่ได้ค่ะโอ้ที่บ้านเราจะแม่บ้านทำอาหารให้แล้วก็ครอบครัวก็ต้องกินห้ามใส่อะไรอีกแล้วก็ไปร้านอาหารเหมือนกันค่ะพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารให้เสิร์ฟเองแล้วก็เรากินอะไรแล้วก็รสชาติจืดหรือว่าเผ็ดไปหรือเค็มไปก็ห้ามใส่อะไรอีกค่ะ
0: แต่บอกเขาได
1: ้บอกได้แต่ว่า
0: จืดไปเค็มไปนะ
1: บอกได้แต่เสียมารยาทนิดนึงค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าปรุง

0: ไปด้วยเนี่ยถือว่าเสียมารยาทมากเลย
1: ใช่ค่ะปรุงไม่ได้เลยค่ะไม่มีเครื่องปรุงด้วยค่ะ
0: ไม่มีให้นะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมต่างกันนี้เราจะได้เรียนรู้ไว้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ารสชาติแต่ละอย่างมันเค็มมากเค็มน้อยเปรี้ยวนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยพูดยังไงคร
1: ับ ได้ค่ะอันนี้คำส่งคำนะคะมากไปคือว่าอาจู
0: อาจู
1: ค่ะเมว่อยแล้วเผ็ดคือเมว่อยเผ็ดมากอาจูเมว่อยเค็มมากคืออาจูจ้ายเปรี้ยวมาก아주ชอยอ아주ชอยแล้วหวานมาก아주달아요ถ้านิดหน่อยก็โชกุมใช้แทน아주นะคะ아주매워요โชกุม매워요
0: ก็สลับรสชาติทั้ง4รสเลยนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับว่าจะใช้มากน้อยอร่อยจืดวันนี้แหมเราได้รู้แบบครบถ้วนเลยนะครับครั้งหน้าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านอาหารเกาหลีหรือว่าไปทานกับคนเกาหลีเนี่ยก็สามารถสั่งอาหารและบอกรสชาติได้แล้วด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปฝึกกันต่อเลยครับกับช่วงนี้ try out ครับ

이요, 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 돌솥 비빔밥 하나 주세요.

여기요. 끝칙 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 굴속 비빔밥 하나 주세요.

0: 불러요. 배 불러요. 배불러요. 배불러요. 맛없어요. 맛없어요. 맛없어요. 맛없어요. 매워요. 매워요. 짜요. 짜요. 싱거워요. 싱거워요. 쉬어요. 쉬어요. 달아요. 달아요. 설탕. 설탕. 소금. 소금. 식초. 식초. 고추. 고추.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรสชาติอาหารนะครับแล้วก็เรื่องราวของการบอกมากน้อยต่างๆกันไปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าลืมไปฝึกด้วยจะได้ไปทานอาหารเกาหลีหรือว่าทานกับคนเกาหลีได้อย่างเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับรายการของเราครั้งหน้าจะมาต่อกันที่เครื่องดื่มติดตามกันได้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างกับรายการก็อันยองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทาอุเมะมานายโยสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตที่อยู่บนฟุตบาทหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือทางเท้านั่นเองค่ะไปดูกันว่าฟุตบาทมีความสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเขากันอย่างไรและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะเดินตามฟุตบาทมาเรื่อยๆจนมาเจอกับวัดนี้ค่ะวัดศรีมารีอามันวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ตั้ง

0: ยู่ในชัยนาทาวค่ะนอกจากจะเพลินใจกับเสียงระฆังจากในวัดแล้วยังเพลินตากับสถาปัตยกรรมแบบฮินดูและก็ประติมากรรมเทพเจ้าต่างๆอีกด้วยนะคะ
1: ตอนนี้นะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปหาชีวิตบนฟุตพาธเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันประเทศนี้ก็มีอะไรพิเศษเยอะมากครับไปนี
0: ้สุขกายสบายใจกันแล้วก็มาเดินชมเมืองกันต่อดีกว่าที่สิงคโปร์นี้นะคะนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับสีสันของตึกราบ้านช่องแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายด้วยการเดินเท้าบนฟุตบาทค่ะ
1: แบบนี้นะฮะฟุตบาทของสิงคโปร์นะฮะส่วนใหญ่ก็คือแบบนี้สะอาดแล้วก็ข้างบนนะฮะมีลังกากันสาดนะฮะเพราะว่าอันนี้คืออากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะเหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้ก็คือค่อนข้างฝนตกเยอะนะฮะก็เลยรัฐบาลนะฮะยุคเก่าเขาก็เวลาสร้างตึกนะฮะคิดให้คนเดินให้สบายนะฮะไม่ต้องใช้ลมแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดนะฮะอันนี้ก็ตามอากาศที่นี่นะครับ
2: คุณโมนิง
1: สบายมากคุณก็ไม่ต้องถากครีมอ่ะไม่ต้องถากครีมก็ขาวเลยครับไม่ก็อีกครับอีกเรื่องนึงก็คือความสะอาดสะอาดมากจริงๆอันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวนะฮะไม่ได้จัดสำหรับถ่ายแบบนี้แหละแล้วก็ทุกที่มีทิ้งขยะแบบนี้ทุกที่ทุกกี่เมตรอะประมาณ 30-50 เมตรนี่เพราะนั้นคิดให้กล่องปีการนะฮะเรารู้ว่าสำหรับคนที่ตาบอดนะฮะมองไม่เห็นก็เดินแล้วก็รู้ว่าโอ้กำลังจะลงนะฮะเขาก็จะจับตัวนี้ได้ถ้ามันคงแก่ด้วยนะฮะจับได้นะตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ไม่ให้เลื่อนนะฮะไม่ให้เลื่อนนะครับลงมาได้แล้วก็ขึ้นอีกได้ด้วยใช้ได้นะใช้ได้
0: สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีระเบียบและให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศมากค่ะสังเกตได้นะคะจากป้ายที่เห็นอยู่ทั่วไปที่บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของการจอดรถในพื้นที่และเวลาที่จัดสรรไว้หรือกระทั่งป้ายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศอย่างจริงจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
1: นี่เดินทางจากฟุตปาธเข้าไปสถานีรถไฟนะครับก็มีสำหรับทางให้คนพิการนะฮะสำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะฮะไปได้เลยคือเข้าสถานีรถไฟได้เลยฮะ
0: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาทนอกจากจะเห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้งอยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อมก่อนเริ่มงานด้วยค่ะ
1: ฟุตบาทที่นี่ก
0: ็และนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะร้านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งร้านบนฟุตบาทที่สร้างสีสันให้กับเช้าวันใหม่ของคนสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมซื้อหนังสือปีมาครับประมาณไป10เซนต์ถ้าไทยบาทก็ประมาณ20บาทนะฮะจะผมลองเอานะฮะเกี่ยวกับที่นี่แหละคือเหมือนกับนะคนชาวบ้านที่นี่แหละฮะเช้าก็จะมานั่งฟุตบาทแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือแบบนี้แหละฮะที่ผมสังเกตนะฮะประเทศนี้นะฮะคือประมาณมีความสุขสันติภาพนะฮะเพราะว่าไม่มีงานหนังสือพิมพ์ที่อื่นนะฮะมีข่าวแบบมีค่าการลดจนอะไรนี้เขาอาชญากรรมนะฮะเรียกว่าเขาอาชญากรรม

0: ไม่มีไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะ
1: เพราะว่าผมสังเกตแล้วที่นี่นะฮะคือกฎหมายนะฮะกฎหมายเข้มเข็มมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
2: ก็อย่างที่คุณฮิโร่ว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพิ่มความสุขให้กับคนในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นจริงจังกับการทำงานในแต่ละวันจนทำให้เกิดความเครียดนั่นเองค่ะฉะนั้นจึงอยากจะอ่านในเรื่องที่ทำให้มีความสุขก็เป็นได้มั้งคะประกอบกับกฎหมายของประเทศที่มีระเบียบมากเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงอาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้ไม่มีข่าวในเรื่องของอาชญากรรมก็เป็นได้ค่ะ
1: เป็นแบบนี้ด้วยคือจราจรนะครับถนนใหญ่มีรถเยอะๆเห็นไหมครับปิดตัวนี้เลยเฮ้ยไปยังไงเหรอเนี่ยไม่ดีครับทามุระกำลังโมอยู่นะครับพอลิสนะครับกำลังมาแล้วนะครับแบบนี้ห้ามขอโทษครับผมแค่ให้ดูผู้ชมนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เข้าไม่ได้นะฮะแล้วจะเป็นยังไงต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้แหละครับอันเดอร์พาสนะฮะคือประมาณว่ามีข้ามถนนจากใต้ดินนะฮะอันเดอร์พาสนะข้ามไม่ได้โอ้ไปฝันด้วยนะฮะนะฮะ
2: เพราะว่าสิงคโปร์มีฟุตบาทสะดวกสบายมากมายอย่างนี้คนที่นี่เลยไม่มีความจำเป็นต้องเดินบนถนนใหญ่ๆกันแล้วที่นี่จะข้ามถนนกันยังไงกันน่ะล่ะคะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะ
1: เจอแล้วอันเดอร์พาสนะครับรองไปที่นี่นะครับโอ้นิดเดียวก็เข้าใจแล้วอันเดอร์พาสสบายเพราะว่าเย็นแค่ข้างนอกก็เย็นออกมาเพราะว่าเขาใจเปิดแอร์นะฮะค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยเหมือนกับร่มนางเมืองไทยอ่ะเย็นดีครับถ้าสมมติอยากจะข้ามสะพานข้ามถนนเมื่อกี้นะฮะก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ด้านไหนก็เสียดายนะฮะตัวนี้ไม่มีแต่มีโชว์มีโชว์ให้ฟังด้วยเมื่อกี้เราอยู่ฝันนั้นเราลงมาใช่อันเดอร์พาสนะฮะลงมาที่นี่เย็นดีแล้วก็สะอาดนะครับ
2: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นเหรอคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่าฟุตบาทด้านบนไม่มีแอร์แต่ว่ามีอากาศจากธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเราส่วนด้านล่างใต้ดินนั้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศแบบเย็นฉ่ำเลยค่ะ
1: ครับที่นี่ก็ฟุตบาทใหญ่นะฮะเมื่อกี้อยู่ถนนโอชานะฮะมาตรงข้ามเลยทุกคนเยอะเหมือนกันนะแต่สังเกตเห็นไหมครับไม่มีขายมีขายบนถนนนะฮะรถเข็งไม่เห็นเลยไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรไม่มีเลย นะครับคือเตี๋ยวไม่มีขายนะฮะมีแต่ร้านแบบนี้นะฮะคือมันร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะมีตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้คือสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็พูดได้แบบนี้นะฮะในที่สุดผมเจอแล้วครับเดินกว่า1ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะจูร็อกแคนที่สิงคโปร์อันนี้เจอยากมากเลยนะ
2: ยังไม่ทันไรคุณฮิโร่ของเราก็เจอกับร้านข้างทางแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านแบบนี้เลยที่สิงคโปร์นะคะร้านข้างทางแบบนี้ก็มีให้เห็นบ้างค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ค่ะ
1: ありがとう Thank you ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า Thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอกขนมปังแบบอะไรอ่ะมันสีสันเนาะเยอะเนาะโอเค เรามาแล้วคงก็มา อร่อยครับอร่อยผมชอบแบบนี้

0: ไปด้วยอยากได้อ่ะนะหน้า
1: โอ้ที่นี่สวยนะครับสุดยอดนะครับที่นี่ครับยังไม่บอกครับผู้ชมนะครับคำถามจากผมนะครับที่นี่ผมยืนอยู่ที่ฟุตบาทธรรมดาหน้าสถานีรถไฟนะครับเขียวสวยมากที่นี่มีกล้องกี่ตัวครับที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็360องศาเนี่ยผมได้แห่งได้นับกล้องกี่ตัวครับ Guess คำตอบก็คือผมก็ขอนับนะครับนี่อันนี้กล้องนะครับกล้อง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตัว1 2 3 4 5 6 6 5 12 17ตัวแล้ว1 2 3 4 5เพิ่มนะฮะ22ตัวนะครับยังไม่หมดเนี่ยต้นต้น1 2นะฮะที่นี่นะครับที่ผมเห็นกล้องนะฮะ24ตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกองคืนก็คือ25แล้วครับสุดยอดเลยครับ
2: ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราก็ยังคงเห็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายบริเวณฟุตบาทที่สิงคโปร์แห่งนี้ผู้คนยังพลุกพล่านและจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปที่สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะ

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณฮิโร่จะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชีวิตฟุตบาทที่เวียดนามจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเองดีกว่าค่ะยามเช้าของฟุตบาทหรือว่าทางเดินทางเท้าเวียดนามนั้นดูคึกคักผิดไปกับบรรยากาศที่สิงคโปร์เลยนะคะดูสิคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของข้างถนนแล้วก็นี่ร้านกาแฟริมฟุตบาทเหรอคะเนี่ยคุณฮิโร
1: ่ก็ผมเห็นแล้วว่าเนี่ยแถวนี้ระหว่างนั่งมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะผู้ชายนะฮะก็ชอบทานกาแฟข้างถนนนั่งเก้าอี้เล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็กาแฟไม่ใช่กิน10นาที15นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะครับคนลองกินดูดีกว่า
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คนเวียดนามจะใช้ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าผูกพันกับท้องถนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรกินอะไรขายอะไรก็สะดวกที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบนทางเท้าใกล้ๆกับท้องถนนอย่างนี้นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วกาแฟเย็นดังมากดังมากครับระวังนะฮะกาแฟร้อนนะครับที่นี่แบบเข้มข้นมากนะฮะก็เลยทุกคนกินด้วยน้ำเก็ดนะครับส่วนใหญ่นะครับลองดู
0: ดูสิคะนั่งคุยกันทานกาแฟไปคุยกันไปเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มงานในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: อันนั้นเขาขายอะไรกันนะน่ารักจังเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นอกจากจะจิบกาแฟยามเช้าพูดคุยกันหรือบริหารสมองแบบนี้กันแล้วก็ยังมีนั่งจักรยาน3ล้อแบบนี้เที่ยวรอบเมืองด้วยล่ะค่ะดูน่าสนุกดีนะคะเนี่ยโอ้มีพริตตี้ด้วยค่ะพริตตี้กับยานพาหนะคู่ใจของคนเวียดนามค่ะดูสิคะคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นก็มีนี่ก็มีเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ
1: ที่สังเกตนะครับในฟุตบาทของเมืองโฮจิมินห์ก็คือที่เห็นเยอะเลยใช่ไหมฮะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อย่างหนึ่งแล้วก็ที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะเห็นไหมฮะซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ทุกที่เลยเนี่ยมีเนี่ยกำลังเขายันแตกเป็นคนรู้กาคนยืนนั่งนั่งเสื้อปีมอยู่นะครับเป็นคนนี้เขารออยู่นะฮะมอเตอร์ไซค์กำลังยันแตกแล้วก็มีเวลาก็ยืนนั่งเสื้อปิ๋มแล้วก็ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยแบบนี้เห็นไหมคะขายก่อนอยู่นะฮะนั่งซื้อนั่งซื้อแล้วว่าดื่มกาแฟกินข้าวนะฮะขั้นตอนมีเยอะเต็มๆแล้วก็สี่ก็คือเดินชีวิตฟุตบาทมีสี่อย่างนะครับ
0: นอกจากบนฟุตบาทของเวียดนามจะเป็นทั้งที่เดินห้องอาหารร้านกาแฟร้านหนังสือหรือล่าสุดกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งสังเกตง่ายๆนะคะจากยางล้อรถมอเตอร์ไซค์เห็นวางตรงไหนเข้าไปซ่อมได้ตรงนั้นเลยค่ะนอกจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วคุณฮิโร่เจออีกหนึ่งอาชีพบนฟุตบาทด้วยค่ะร้านซ่อมรองเท้านั่นเองค่ะก็คนเวียดนามเขาใช้ชีวิตอยู่บนฟุตบาทหรือทางเท้าแบบนี้เดินเยอะๆแบบนี้รองเท้าก็ต้องมีสึกกร่อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียก็มีร้านซ่อมรองเท้าเสียก็ต้องซ่อมรองเท้าบนฟุตบาทเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
1: ฟุตบาทที่โฮจิมินห์นะครับที่ผมสังเกตก็คือเห็นไหมฮะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มๆนะฮะประมาณว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยใช่แบบเนี้ยไม่ได้ปิดกบมาเลยฮะเขาก็เสียตังค์แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนึงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือขายก่อนนะฮะเหมือนใจแต่ว่าอาจจะขายของนะฮะไม่เหมือนกันเลยอย่างแบบนี้ผ้าปิดปากนะฮะเพราะว่าที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่ไหมฮะอากาศไม่ค่อยดีเหม็นเนี่ย ขายได้แล้วก็ถึงมื้อร้อนนะฮะทีนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงชอบขาวนะฮะต้องใส่นะครับแล้วก็มีลูกออกอะไรนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแน่นอนมีผลไม้เหมือนได้เลยฮะนี่เหมือนได้นะฮะแล้วก็มีฟุตบาทแบบนี้ช่วงตอนนี้ใบ3มอนนะฮะก็คนนั่งสบายๆก็มีบ้านนะครับโอ้เล่นไปอยู่ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศก็คนเดินก็น้อยนะฮะพุทธป่านะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะฮะสักตัวนี้ใบ3มอนใช่ไหมฮะ1ตุ้ม2ตุ้มนะฮะเดี๋ยวโปรดูว่าชูวิทย์ฟุตบาทเปลี่ยนแบบไหนนะฮะสุดยอดเลยฮะโรสกูครับ
0: ตื่นเต้นอะไรกันคะนั่นตำรวจมาค่ะตำรวจมาอ้าวเก็บของเร็วดูสิคะนั่นรีบจนเก็บกลับไปไม่หมดค่ะเหลือผักเหลือซอสทิ้งไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วการขายของแบบนี้สำหรับคนเวียดนามนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วตำรวจเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับอะไรจริงจังนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคนทำมาหากินค่ะใจดีจังเลยนะคะตำรวจเวียดนามเนี่ยดูสิคะเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านหน้าตาเฉยมีลูกค้ามารอต่อคิวด้วยล่ะค่ะสงสัยว่าจะสั่งไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยยามเย็นแบบนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิคะบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงกลางวันซะอีกค่ะคนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะทานข้าวกันหลังเลิกงานนี่ใส่สูทกันมาทานข้างถนนแบบนี้เลยนะคะนนก็นั่งคุยกันกุ๊กกิ๊กกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้ค่ะอาหารก็วางขายกันเยอะแยะมากมายตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งได้บนฟุตบาทเรียกได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนี้ผูกพันกับฟุตบาท

0: ถนนกันจริงๆเลยนะคะ
1: วันนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะกำลังจะข้ามนะครับ6โมงทุ่มหนึ่งนะฮะที่ฟุตบาทที่นี่กลางวันก็ร้องนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดินไปเดินมาแค่นั้นแต่ช่วงกลางคืนเย็นนะฮะเย็นๆแล้วเห็นไหมฮะคนเยอะมากวัยรุ่นนะฮะคนเยอะมากทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆต่อเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินเครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่แหละฮะสิ้นเจ้าแบบนี้แล้วก็นะคือก็มีเพื่อนๆก็มีมากินเล่นๆแล้วก็ขายแบบนี้ขายตื่นเต้นแต่น่ารักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาละวันนะครับฟุตบาทที่นี่ก็มีวุ่นวายนะฮะละวันนะฮะครับชูวิทุปากครับมืดแล้วครับตอนนี้ครับโอ้มืดแล้วนะครับก็ชูวิทุปากที่นี่นะครับก็คือรู้แล้วใช่ไหมครับขายกล่องฟุตบาทแบบนี้เนี่ยกระเป๋าขายอยู่นะแบบนี้แล้วก็ขายก่อนนี่เนี่ยขึ้นเดิมมีขายเต็มๆมีของกินเยอะเต็มๆนะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำไปอีกรอบนึงนะฮะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเลยครับเดี๋ยวยายข้ามฝันนะฮะวัยรุ่นนะฮะต้องดูชัยชูวิทย์ฟุตบาทกลางคืนในฮอจิมินห์นะฮะเวลาข้ามนะฮะโอ้ย sorry นะครับต้นละวันนะฮะต้นกล้านะฮะขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมั่นใจหน่อยกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่พืชป่านะฮะพืชป่าธรรมดาเห็นไหมครับมืดไปครับขอโทษแล้วครับวันนี้ใช้แสงไม่ได้เพราะว่าสถานที่โรแมนติกหน่อยนะฮะยังไงเดินเข้าไปท่าไหนนะฮะโอ้ยไว้เลยเยอะ
0: ข้ามมาที่ฟุตบาทฝั่งนี้กันบ้างนะคะแต่เอ๊คุณฮิโรคะทำไมบรรยากาศด้านนี้มืดๆคะเนี่ย
1: อันนี้ฟุตบาทจริงๆข้างในจะเป็นส่วนสาธารณะนะฮะแต่ที่นี่ฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เต็มๆเขาไม่ใช่โดยทุนเต้นนะแบบนี้ดีกว่ามืดๆหน่อยให้เห็นหน้าเขาที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะฮะคือไม่ใช่ที่นี่คือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่จีบกันวัยรุ่นจีบกันยังไงเข้าไปแล้วฮะทึ่งเท่งอ่ะน่ะทึ่งเท่งอ่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นที่กุ๊กกิ๊กกันของวัยรุ่นหนุ่มสาวเองค่ะเขาจะมาเป็นคู่ๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเน้นนะคะต้องคันใหญ่และต้องสวยถึงจะต้องตาต้องใจสาวๆค่ะแล้วเขาก็จะนั่งกุ๊กกิ๊กกันบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
1: 10ปีที่แล้วนะฮะผมเคยมาโฮจิมินห์นะฮะเมื่อก่อนก็แค่จักรยานเดียวตอนนี้ปึ๊บก็มาก็มีมอเตอร์ไซค์เต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์เต็มจะมีที่จีบกันแบบนะแต่จักรยานจะแบบบาลานซ์เสียนะครับโอ้ยวุ่นวายนะเนี่ยกำลังพูดอยู่แต่ประมาณว่าคือมีมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างคันใหญ่นะฮะแบบเนี้ยคันใหญ่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขอโทษนะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นี่คือนั่งผู้หญิงผู้ชายคู่นะฮะได้สบายสบายแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะต้องซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบสบายนั่นแหละครับโอ้ยกำลังจีบกันอยู่นะ Can you speak English สินเจ้าสินเจ้า
0: และนั่นคุณฮิโรจะเข้าไปขัดจังหวะเขาทำไมล่ะคะ
2: เขาไม่เย็นที่นึกไว
1: ้ No What are you doing here What are you doing ทำอะไรอยู่How old are you? How old?
2: How old are you?
1: How old are you?

0: 21? 24. 24. How about you?
1: How are you?
2: How are you?
0: 29? Yeah, put it on the. How old are you? 25. Okay. Enjoy. Enjoy night.
3: พิธีกรของเราถามแบบนี้ตอบไม่ถูกกันเลยนะคะตลอดทั้งถนนที่นี่นะคะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นค่ะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณฮิโรอากาศสบายๆเย็นๆในยามเย็นแบบนี้คนเวียดนามเขาจะออกมารับประทานอาหารรับลมกันตามข้างถนนเดินเล่นกันเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ให้กับตัวเองหลังจากทำงานมาทั้งวันและหลังจากที่เราเดินมาทั้งวันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนั้นมีความผูกพันกับฟุตบาทหรือทางเดินเท้าจริงๆค่ะ

หักลงสังเขปพุทธภาเราจะเห็นวัฒนธรรมการใจชีวิตของคนในท้องถิ่นรวดเลยชีวิตประทับลงบนพุทธภาฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตที่อยู่บนฟุตบาทหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือทางเท้านั่นเองค่ะไปดูกันว่าฟุตบาทมีความสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเขากันอย่างไรและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะเดินตามฟุตบาทมาเรื่อยๆจนมาเจอกับวัดนี้ค่ะวัดศรีมารีอามันวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ค่ะ

0: นอกจากจะเพลินใจกับเสียงระฆังจากในวัดแล้วยังเพลินตากับสถาปัตยกรรมแบบฮินดูและก็ประติมากรรมเทพเจ้าต่างๆอีกด้วยนะคะ
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปหาชีวิตบนฟุตพาธเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันประเทศนี้ก็มีอะไรพิเศษเยอะมากครับไปนี
0: ้สุขกายสบายใจกันแล้วก็มาเดินชมเมืองกันต่อดีกว่าที่สิงคโปร์นี้นะคะนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับสีสันของตึกราบ้านช่องแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายด้วยการเดินเท้าบนฟุตบาทค่ะ
1: แบบนี้นะฮะฟุตบาทของสิงคโปร์นะฮะส่วนใหญ่ก็คือแบบนี้สะอาดแล้วก็ข้างบนนะฮะมีลังกากันสาดนะฮะเพราะว่าอันนี้คืออากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะเหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้ก็คือค่อนข้างฝนตกเยอะนะฮะก็เลยรัฐบาลนะฮะยุคเก่าเขาก็เวลาสร้างตึกนะฮะคิดให้คนเดินให้สบายนะฮะไม่ต้องใช้ลมแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดนะฮะอันนี้ก็ตามอากาศของที่นี่นะฮะ
2: Good
1: morning สบายมากคุณก็ไม่ต้องทาครีมอ่ะไม่ต้องทาครีมก็ขาวเลยฮะไม่ก็อีกครับอีกเรื่องนึงก็คือความสะอาดสะอาดมากจริงๆอันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวนะฮะไม่ได้จัดสำหรับถ่ายแบบนี้แหละแล้วก็ทุกที่มีทิ้งขยะแบบนี้ทุกที่ทุกกี่เมตรอ่ะประมาณ 30-50 เมตรนี่ทั้งนั้นคิดให้กล่องปีการนะฮะเรารู้ว่าสำหรับคนที่ตาบอดนะฮะมองไม่เห็นก็เดินแล้วก็รู้ว่าโอ้กำลังจะลงนะฮะเขาก็จะจับตัวนี้ได้สำหรับคนแก่ด้วยนะฮะจับได้นะตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ไม่ให้ลื่นนะฮะไม่ให้ลื่นนะครับลงมาได้แล้วก็ขึ้นอีกได้ด้วยใช้ได้นะใช้ได
0: ้สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีระเบียบและให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศมากค่ะสังเกตได้นะคะจากป้ายที่เห็นอยู่ทั่วไปที่บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของการจอดรถในพื้นที่และเวลาที่จัดสรรไว้หรือกระทั่งป้ายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศอย่างจริงจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
1: นี่เดินทางจากฟุตปาธเข้าไปสถานีรถไฟนะครับก็มีสำหรับทางให้คนพิการนะฮะสำหรับคนที่นั่งรถเก๋งนะฮะก็ไปได้เลยคือเข้าสถานีรถไฟได้เลยฮะ
0: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาทนอกจากจะเห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้งอยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อมก่อนเริ่มงานด้วยค่ะ
1: ฟุตบาทที่นี่ก
0: ็และนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะร้านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งร้านบนฟุตบาทที่สร้างสีสันให้กับเช้าวันใหม่ของคนสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมซื้อหนังสือปีมาครับประมาณ80เซนต์ถ้าไทยบาทก็ประมาณ20บาทนะฮะจะผมลงอ่างขาวนะฮะเกี่ยวกับที่นี่แหละคือเหมือนกับนะคนชาวบ้านที่นี่แหละฮะเช้าก็จะมานั่งพืชป่าแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือแบบนี้แหละฮะที่ผมสังเกตนะฮะประเทศนี้นะฮะคือประมาณมีความสุขสันติภาพนะฮะเพราะว่าไม่มางับหน้าสื่อพิมพ์ที่อื่นนะฮะมีข่าวแบบมีค่าการลดจนอะไรนี้เขาอาชญากรรมนะฮะเรียกว่าเขาอาชญากรรม

0: ไม่มีไม่ค่อยมี
1: ไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วที่นี่นะครับคือก็พกหมายนะฮะพกหมายเข้มเข็มมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
2: ก็อย่างที่คุณฮิโร่ว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพิ่มความสุขให้กับคนในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะ

0: เลยเฮ้ยไปยังไงเหรอเนี่ยไม่ดีครับคามูระกำลังมออยู่นะครับพอลิสนะครับกำลังมาแล้วนะครับแบบนี้ห้ามขอโทษครับผมแค่ให้ดูผู้ชมนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เข้าไม่ได้นะฮะแล้วทำยังไงต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้แหละครับอันเดอร์พาสนะฮะคือประมาณว่ามีข้ามถนนจากใต้ดินนะฮะอันเดอร์พาสนะข้ามไม่ได้ไปฝันด้วยนะครับนะฮะ
1: เพราะว่าสิงคโปร์มีฟุตบาทสะดวกสบายมากมายอย่างนี้คนที่นี่เลยไม่มีความจำเป็นต้องเดินบนถนนใหญ่ๆกันแล้วที่นี่จะข้ามถนนกันยังไงกันน่ะล่ะคะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะ
0: เจอแล้วอันเดอร์พาสนะครับลองไปที่นี่นะครับโอ้นิดเดียวก็เข้าใจแล้วอันเดอร์พาสสบายเพราะว่าเย็นแค่ข้างนอกก็จะเย็นออกมาเพราะว่าเขาใจเปิดแอร์นะฮะค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยเหมือนกับร่มนางเมืองไทยอ่ะเย็นดีครับถ้าสมมติอยากจะข้ามสะพานข้ามถนนเมื่อกี้นะฮะก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ท่านไหนก็เสียดายนะฮะตัวนี้ไม่มีแต่มีโชว์มีโชว์ให้ฟังด้วยนี่นี่เมื่อกี้เราอยู่ฝันนั้นเราลงมาใช่อันเดอร์พาสนะฮะลงมาที่นี่เย็นดีแล้วก็สะอาดนะครับ
1: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นเหรอคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่าฟุตบาทด้านบนไม่มีแอร์แต่ว่ามีอากาศจากธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเราส่วนด้านล่างใต้ดินนั้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศแบบเย็นฉ่ำเลยค่ะ
0: ครับที่นี่ก็ฟุตบาทใหญ่นะฮะเมื่อกี้อยู่ถนนโอชานะฮะมาตรงข้ามเลยทุกคนเยอะเหมือนกันนะแต่สังเกตเห็นไหมครับไม่มีขายมีขายบนถนนนะฮะรถเข็นไม่เห็นเลยไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรไม่มีเลย นะครับก๋วยเตี๋ยวไม่มีขายนะฮะมีแต่ร้านแบบนี้ฮะคือมันร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะมีตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้คือสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็พูดได้แบบนี้นะฮะในที่สุดผมเจอแล้วครับเดินกว่า1ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะเจอรถแข็งที่สิงคโปร์อันนี้เจอยากมากเลยนะ
1: ยังไม่ทันไรคุณฮิโร่ของเราก็เจอกับร้านข้างทางแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านแบบนี้เลยที่สิงคโปร์นะคะร้านข้างทางแบบนี้ก็มีให้เห็นบ้างค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ค่ะ
0: อาริยาโต thank you ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอกขนมปังแบบอะไรอ่ะมันสีสันเนาะเยอะเนาะโอเคเรามาแล้วคงก็มาอร่อยครับอร่อยผมชอบแบบนี้

ากได้อ่านหน้าโอ้ที่นี่สวยนะครับสุดยอดนะครับที่นี่ครับยังไม่บอกครับผู้ชมนะครับคำถามจากผมนะครับที่นี่ผมยืนอยู่

0: ที่ฟุตบาทธรรมดาหน้าสถานีรถไฟนะครับเขียวสวยมากที่นี่มีกล้องกี่ตัวครับที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็360องศาเนี่ยผมได้แห้งได้นับกล้องกี่ตัวครับ Guess คำตอบก็คือผมก็ขอนัดนะครับนี่อันนี้กล้องนะครับกล้อง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตัว1 2 3 4 5 6 6 5 12 17ตัวแล้ว1 2 3 4 5เพิ่มนะฮะ22ตัวนะครับยังไม่หมดเนี่ยต้นต้น1 2นะฮะที่นี่นะครับที่ผมเห็นกล้องนะฮะ24ตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกองคืนก็คือ25แล้วครับสุดยอดเลยครับ
1: ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราก็ยังคงเห็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายบริเวณฟุตบาทที่สิงคโปร์แห่งนี้ผู้คนยังพลุกพล่านและจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปที่สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะ

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณฮิโร่จะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชีวิตฟุตบาทที่เวียดนามจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเองดีกว่าค่ะยามเช้าของฟุตบาทหรือว่าทางเดินทางเท้าเวียดนามนั้นดูคึกคักผิดไปกับบรรยากาศที่สิงคโปร์เลยนะคะดูสิคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของข้างถนนแล้วก็นี่ร้านกาแฟริมฟุตบาทเหรอคะเนี่ยคุณฮิโร
1: ่ก็ผมเห็นแล้วว่าเนี่ยแถวนี้ระหว่างนั่งมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะผู้ชายนะฮะก็ชอบทางกาแฟข้างถนนนั่งเก้าอี้เล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็กาแฟไม่ใช่กิน10นาที15นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะครับคนลองกินดูดีกว่า
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คนเวียดนามจะใช้ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าผูกพันกับท้องถนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรกินอะไรขายอะไรก็สะดวกที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบนทางเท้าใกล้ๆกับท้องถนนอย่างนี้นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วคาเฟ่เย็นดังมากดังมากครับละวันนะฮะคาเฟ่ร้อนนะครับที่นี่แบบเข้มข้นมากนะฮะก็เลยด้วยความกินด้วยน้ำเก็ดนะครับส่วนใหญ่นะครับลองดู
0: ดูสิคะนั่งคุยกันทานกาแฟไปคุยกันไปเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มงานในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: อันนั้นเขาขายอะไรกันนะน่ารักจังเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นอกจากจะจิบกาแฟยามเช้าพูดคุยกันหรือบริหารสมองแบบนี้กันแล้วก็ยังมีนั่งจักรยาน3ล้อแบบนี้เที่ยวรอบเมืองด้วยล่ะค่ะดูน่าสนุกดีนะคะเนี่ยโอ้มีพริตตี้ด้วยค่ะพริตตี้กับยานพาหนะคู่ใจของคนเวียดนามค่ะดูสิคะคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดมีนี่ก็มีเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ
1: ที่สังเกตนะครับในฟุตบาทของเมืองโฮจิมินห์ก็คือที่เห็นเยอะเลยใช่ไหมฮะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ย่านหนึ่งแล้วก็ที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะเห็นไหมฮะซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ทุกที่เลยเนี่ยมีเนี่ยกำลังเขายันแตกไปคนรู้กาคนยืนนั่งนั่งเสือพิมพ์อยู่นะครับเป็นคนนี้เขารออยู่นะฮะมอเตอร์ไซค์กำลังยันแตกแล้วก็มีเวลาก็ยืนนั่งเสือปิ๋มแต่ก็ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยแบบนี้เห็นไหมคะขายก่อนอยู่นะฮะนั่งซื้อแล้วว่าดื่มกาแฟกินข้าวนะฮะข้างถนนมีเยอะเต็มๆแล้วก็

0: สี่ก็คือเดอร์ชีวิตคุณปะมีสี่อย่างนะครับ
1: นอกจากบนฟุตบาทของเวียดนามจะเป็นทั้งที่เดินห้องอาหารร้านกาแฟร้านหนังสือหรือล่าสุดกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งสังเกตง่ายๆนะคะจากยางล้อรถมอเตอร์ไซค์เห็นวางตรงไหนเข้าไปซ่อมได้ตรงนั้นเลยค่ะนอกจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วคุณฮิโร่เจออีกหนึ่งอาชีพบนฟุตบาทด้วยค่ะร้านซ่อมรองเท้านั่นเองค่ะก็คนเวียดนามเขาใช้ชีวิตอยู่บนฟุตบาทหรือทางเท้าแบบนี้เดินเยอะๆแบบนี้รองเท้าก็ต้องมีสึกกร่อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียก็มีร้านซ่อมรองเท้าเสียก็ต้องมีช่างซ่อมรองเท้าบนฟุตบาทเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
0: ฟุตบาทที่โฮจิมินห์นะฮะที่ผมสังเกตก็คือเห็นมั้ยฮะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มๆนะฮะประมาณว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยใช่แบบเนี้ยไม่ได้ปิดกบมาเลยฮะเขาก็เสียตังค์แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนึงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือขายก่อนนะฮะเหมือนเมืองไทยแต่ว่าอาจจะขายของนะฮะไม่เหมือนกันเลยอย่างแบบนี้ผ้าปิดปากนะฮะเพราะว่าที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่ไหมฮะอากาศไม่ค่อยดีเหม็นเนี่ยขายได้แล้วก็ถึงมื้อร้อนนะฮะทีนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงชอบขาวนะฮะต้องใส่นะครับแล้วก็มีลูกอมอะไรนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแน่นอนมีผลไม้เหมือนได้เลยฮะนี่เหมือนได้นะฮะแล้วก็มีฟุตบาทแบบนี้ช่วงตอนนี้ใบสามมอนะฮะก็คนนั่งสบายๆก็มีบ้านนะครับโหเล่นป้ายอยู่ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศก็คนเดินก็น้อยนะครับพุทธป่านะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะฮะสักตัวนี้ใบสามมอนใช่ไหมฮะหนึ่งตุ้มสองตุ้มนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าชูวิทย์ฟุตบาทเปลี่ยนแบบไหนนะฮะสุดยอดเลยฮะรอสักครู่ครับ
1: ตื่นเต้นอะไรกันคะนั่นตำรวจมาค่ะตำรวจมาอ้าวเก็บของเร็วดูสิคะนั่นรีบจนเก็บกลับไปไม่หมดค่ะเหลือผักเหลือซอสทิ้งไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วการขายของแบบนี้สำหรับคนเวียดนามนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วตำรวจเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับอะไรจริงจังนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคนทำมาหากินค่ะใจดีจังเลยนะคะตำรวจเวียดนามเนี่ยดูสิคะเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านหน้าตาเฉยมีลูกค้ามารอต่อคิวด้วยล่ะค่ะสงสัยว่าจะสั่งไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยยามเย็นแบบนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิคะบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงกลางวันซะอีกค่ะคนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะทานข้าวกันหลังเลิกงานนี่ใส่สูทกันมาทานข้างถนนแบบนี้เลยนะคะนอนก็นั่งคุยกันกุ๊กกิ๊กกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้ค่ะอาหารก็วางขายกันเยอะแยะมากมายตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งได้บนฟุตบาทเรียกได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนี้ผูกพันกับฟุตบาทตามท้องถนนกันจริงๆเลยนะคะ
0: ตอนนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะกำลังจะข้ามนะครับ6โมงทุ่มนึงนะฮะที่ฟุตบาทที่นี่กลางวันเพราะร้องอะนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดินไปเดินมาแค่นั้นแต่ช่วงกลางคืนเย็นนะฮะเย็นๆแล้วเห็นไหมฮะคนเยอะมากวัยรุ่นนะฮะคนเยอะมากทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆต่อเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินเครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่แหละฮะซินเจ้าแบบนี้แล้วก็นะคือก็มีเพื่อนๆก็มีมากินเล่นๆแล้วก็ขายแบบนี้ขาย

0: ื่นเต้นแต่น่ารักน่ารักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาละวันนะครับฟุตบาทที่นี่ก็มีวุ้งไววุ้งไวนะฮะละวันนะฮะครับชูวิทย์ทุบปากครับมืดแล้วครับตัวนี้ครับโอ้มืดแล้วนะครับก็ชูวิทย์ฟุตบาทที่นี่นะครับก็คือรู้แล้วใช่ไหมครับขายกล่องฟุตบาทแบบนี้เนี่ยกระเป๋าขายอยู่นะแบบนี้แล้วก็ขายก่อนนี่เนี่ยขึ้นเดิมมีขายเต็มๆมีของกินเยอะเต็มๆนะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำไปอีกรอบนึงนะฮะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวยายข้ามฝันนะฮะนะฮะไว้รุ่นนะฮะต้องดูชัยชูวิทย์พุทธบาทกลางคืนในฮอจิมินห์นะฮะเวลาข้ามนะฮะโอ้ยสอรรี่นะครับต้องระวังนะฮะต้องกล้านะฮะขอโทษครับขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมั่นใจหน่อยกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่นี่พืชป่านะพืชป่าธรรมดาเห็นไหมครับมืดไปครับขอโทษนะครับวันนี้ใช้แสงไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานที่โรแมนติกหน่อยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดินเข้าไปท่านไหนนะไว้เลยเยอะ
1: ข้ามมาที่ฟุตบาทฝั่งนี้กันบ้างนะคะแต่เอ๊คุณฮิโรคะทำไมบรรยากาศด้านนี้มืดๆคะเนี่ย
0: อันนี้พืชป่าจริงๆข้างในจะเป็นส่วนสาธารณะนะฮะในที่นี่ฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เต็มๆเขาไม่ใช่ไปทุนเต้นนะแบบนี้ดีกว่ามืดๆหน่อยให้เห็นหน้าก่อนที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะฮะคือไม่ใช่แค่ไม่ใช่ที่นี่คือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่จีบกันวัยรุ่นจีบกันยังไงเข้าไปแล้วฮะทุนเต้นกันนะขึ้นเต้นน่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นที่กุ๊กกิ๊กกันของวัยรุ่นหนุ่มสาวเองค่ะเขาจะมาเป็นคู่ๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเน้นนะคะต้องคันใหญ่และต้องสวยถึงจะต้องตาต้องใจสาวๆค่ะแล้วเขาก็จะนั่งกุ๊กกิ๊กกันบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
0: 10ปีที่แล้วนะฮะผมเคยมาโฮจิมินห์นะฮะเมื่อก่อนก็แค่จักรยานเดียวตอนนี้ปึ๊บก็มาก็มีมอเตอร์ไซค์เต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์เต็มจะมีที่จีบกันแบบนะแต่จักรยานจะแบบบาลานซ์เสียนะครับโอ้ยวุ่นวายนะเนี่ยกำลังพูดอยู่แต่บางว่าคือมีมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างคันใหญ่นะฮะแบบเนี้ยคันใหญ่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขอโทษนะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นี่คือนั่งผู้หญิงผู้ชายคู่นะฮะได้สบายสบายแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะทุ่นซื้อมอเตอร์ไซค์ขั้นใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบขนาดนั้นนะครับโอ้ยกำลังจีบกันอยู่นะเนี่ย Can you speak English?สินจ๋อสินจ๋อ
1: และนั่นคุณฮิโรจะเข้าไปขัดจังหวะเขาทำไมล่ะคะ
2: เขาไม่ไงทิ้งนึกไว
0: ้ No What are you doing here
2: What are you doing ร้านก็ใหญ
0: ่ทำอะไรอยู
2: ่ไม่ไปไหนมาแล้วแพ้กันแล้วแพ้เงินใคร
0: จะทาโอดอะไรอยู่ทาโอด
2: ทาโอดอะไรอยู
0: ่ทาโอดอะไรอยู่21 24 How about you
3: How are you
0: 29อย่าพูดตรงดิอะไรนะ How old are you 25 Okay Enjoy night
1: พิธีกรของเราถามแบบนี้ตอบไม่ถูกกันเลยนะคะตลอดทั้งถนนที่นี่นะคะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นค่ะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณฮิโรอากาศสบายๆเย็นๆในยามเย็นแบบนี้คนเวียดนามเขาจะออกมารับประทานอาหารรับลมกันตามข้างถนนเดินเล่นกันเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ให้กับตัวเองหลังจากทำงานมาทั้งวันและหลังจากที่เราเดินมาทั้งวันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนั้นมีความผูกพันกับฟุตบาทหรือทางเดินเท้าจริงๆค่ะ

หักลงสังเขปพุทธภาเราจะแห่งวัฒนธรรมการใจชีวิตของคนในท้องถิ่นรวดได้ชีวิตประทับลงบนพุทธภาฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องค์คมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชค
0: สิงโตนำโชคครับ
1: ร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อมมาก
1: ค่ะค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ครับเรียกว่าเปิดทั้งหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
1: ค่ะ
0: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะคร
0: ับซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
1: เมนโลแคปนี่เป็นยังไงนะคะพี่ชอน
0: แฟนๆอาการจะงงว่าเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆอาการจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับ
1: หน้าตาคล้ายๆรถ3ล้อบ้านเรา
0: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมนโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
0: เจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซล่าเซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
1: ก็คือสามารถ
0: พลังงานแสงอาทิตย์
1: ใช่ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
0: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
0: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
0: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
1: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
1: ดีมากเลย
0: ความปลอดภัย
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
0: อัน
1: นี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
0: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือ Cardio Pad นะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคาร์ดิโอแพดตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
1: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้
0: ใช่
1: ถูกต้องใช่ไหมคะค่ะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นธุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทางคาร์ดิโอแพด
0: ตัวนี้แหละครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้
1: คุณหมอ
0: ใช่ในเขตเมืองนะครับ
1: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัยได้
0: วินิจฉัยแล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดค้นเจ้าคาร์ดิโอแพดก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาร์เธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
1: ยังเด็กมากเลยนะคะอายุ26ปีเท่านั้นเอง
0: แต่สามารถนวัตกรรมที่สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
1: คิดถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
0: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าเขาได้ประโยชน์

0: โยชน์จาก CardioPad ตัวนี้จริงๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
1: ซาวิลูโอ้ชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรครับพี่ชอน
0: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
1: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
0: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่ง
0: จริงแล้วเนี่ย
1: ส
0: อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแอฟริกาใต้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ่ะเจ้าซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยนะครับเรียกว่าน
1: ำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่
0: ง
1: แวดล้อมได้
0: ด
1: ้
0: วยนะ
1: คะโอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
0: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่สารนวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
1: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาใต้ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค
0: ่
1: ะ
0: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
0: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะครับ
0: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
0: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
1: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
0: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
1: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองอึมเวโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาลาแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคองเกรสหรือพรรค ANC ซึ่งอันนี้ท่านผู้ชม

0: ที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
1: เอ๊ะพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
0: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คือสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราๆนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกแล้วก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิ
1: วดำ
0: ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
1: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
1: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนผิวขาวอ
0: ย่างภาพที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ยก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานเดียวนะคะ
1: กี่ปีครับพี่นัท
0: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
1: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
0: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่งแมนเดลาเอง
1: ก็คือแมนเดลาใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดลาโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขาอะนะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทางองค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
1: ท่านนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
0: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนกัน
1: เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
0: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นการประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่

0: ใหม่เดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
1: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะครับโอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่จะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอกภาพมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากเนลสันแมนเดลาฟาวเดชั่นซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: น่าสนใจค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกอัครทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค
1: ่
0: ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จัก
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่มั้ยครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
0: และวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมนราวิทย์องคามงคลนะครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: ส
1: วัสดีครับสวัสดีค่ะ
2: We are humbledby the call for an annual Mandela Day in our honor. Our struggle for freedom and justice was a collective effort. Mandela Day is no different. It is in your hands to create a better world for all who live in it. Mandela DayWill not be a holiday, but a day devoted to service. It is our hope that people will dedicate their time and effort to improve the conditions within their own communities. We thank you for participating in Mandela Day.

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพม่าด้วยพาหนะชนิดต่างๆครับฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับวิธีการสัญจรในพม่ามีหลากหลายวิธีด้วยกันการเรียกขานชื่อพาหนะให้ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกจะขึ้นเครื่องบินกลายเป็นไปส่งที่รถไฟจะลำบากกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิยานพาหนะเป็นเรื่องสำคัญต่อการเดินทางนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้เวทถูกต้องนะคะเราก็มาเรียนการเรียกของยานพาหนะต่างๆนะคะถ้าหาว่ารถยนต์เนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะรถยนต์ที่เวทเรานั่งทุกวันเนี่ยเราก็เรียกว่าก้านะคะก้าก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน car car เนี่ยภาษาพม่าเรียกกันว่าก้าค่ะก้านะคะถ้าหาว่ามอเตอร์ไซค์ล่ะคะอาจารย์นะมอเตอร์ไซค์ก็เราเรียกว่ามอเตอร์ไซเกิลมอเตอร์ไซเกิลนะคะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะถ้าเป็นจักรยานก็คือเราก็เรียกว่าเซปเปเซปเปนะคะที่เราปั่นกันนะคะปั่นกับเท้าก็เซปเปอ้าวรถยนต์ก็คือก้านะคะบางคนก็เรียกว่ามอเตอร์ก้านะคะมอเตอร์ก็คือมอเตอร์นั่นเองนะใช้มอเตอร์ไปก็คือมอเตอร์ก้าก็ได้ก้าตัวเดียวก็ได้นะคะอ้าวจักรยานยนต์มอเตอร์ไซเกิลจักรยานก็คือเซเปนะคะเซเปต่อไปก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินลียิมเบียนลียิมเบียนนะคะเราเคยเรียนลีเซแล้วใช่ไหมคะสนามบินแล้วตรงนี้มาดูที่เลยิมเบียนก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะเลก็คือลมยิมก็คือเครื่องยนต์เบียนก็คือบินใช้เครื่องยนต์บินบนลมนะคะก็คือเลยิมเบียนนั่นเองค่ะนะคะที่พม่าเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นสามล้อของพม่าเนี่ยแบบไม่เหมือนที่นี่นะคะมีเหมือนแบบจักรยานแล้วก็ข้างๆน่ะมีนั่งได้อีกล้อหนึ่งที่แบบสองคนด้านหลังชนกันนั่งกันนะก็คนขับก็เขาก็ปานไปเล่ๆๆนะอันนี้เราเรียกว่าไซกาไซกานะคะไซกาแล้วก็เรามีอะไรบ้างอีกถ้าเป็นรถเมย์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกานะคะบัสการถเมล์เนี่ยมีแค่รถเมล์แบบบ้านเราหรือเปล่ายังไม่ใช่นะคะเรามีสองแถวไหมเหมือนแบบที่นี่นะแบบนอกเมืองเนี่ยเรามีสองแถวบ้านสองแถวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสองแถวเนี่ยเราเรียกว่าจากาจากาทำไมถึงเรียกว่าจากาเพราะว่ารถเมล์ของรัฐบาลนะไปคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งที่แบบยังไม่มาเขาก็มาแทรกการที่ตรงระหว่างรถรัฐบาลสองคันหรือว่าสามคันเปลี่ยนแบบเนี่ยก็เราก็เรียกว่ารถที่แบบมาแทรกแทนรถรัฐบาลก็คือเราเรียกว่าจากานั่นเองค่ะเราจะถามคนพม่าว่าเราจะไปจากย่างกุ้งไปถึงผู้กามเนี่ยเราจะไปได้ยังไงก็เราก็ควรรู้คำอันนี้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นยังโกก้าหนีปากกาตัวยิงเปลูตัวยามาเลยยังโกก้าหนีปากกาตัวยิงเปลูตัวยามาเลยนะคะจะยังกูจะไปผู้กามเนี่ยจะไปได้ยังไงคะหมายถึง จะไปดูอะไรได้บ้างนะคะยังโงกาหนีประการตัวหญิงเปรูตัวยามาเลถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ตะเคลุเลยิมเปียนเนตัวหญิงตนายเล่าจาบามีตะเคลุเลยิมเปียนเนตัวหญิงตนายเล่าจาบามีนะตะเคลุแปลว่าถ้าหาว่านะเลยิมเปียนเนดูเครื่องบินตัวหญิงไปตนายเล่าประมาณ1ชั่วโมงจาบาเมนานค่ะนะคะก็สรุปแล้วก็บอกความหมายก็คือถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะคะตะเกลุลียินเปียนเนตัวหญิงตนายเล่าจาบาเมอ้าวตัวนี้เราไม่ได้ไปกับเครื่องบินเราไปกับรถยนต์นะรถที่แบบจากคนสองนะนั่นรถไปจากคนสองไปก็ตะเกลุกาเนตัวหญิงสนนานายเล่าจาบาเมตะเกลุ

ကားနဲ့သွားရင်12နာရီလောက်ကြာပါမယ်ก็คือถ้าคุณไปกับรถยนต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะต่างกันมากเลยนะคะก็วันนี้ที่เราเรียนมายานพาหนะต่างๆเนี่ยจะ

0: ဘလို့ကားမျိုးသုံးရမလဲ
1: အလားကားနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ
0: ်ဥပိန်တရားကိုရောဘလို့သွားရမလဲ
1: ဥပိန်တရားကိုဂျာကားစီးသွားပြီးတော့လှဲပြောင်းစီးရင်ဥပိန်တရားရောက်ပါတယ
0: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ
1: ်ရပါတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ခရီးဖြစ်ပါစေနော်
2: ประเทศพม่าไม่ได้เป็นประเทศที่สุดยอดไฮเทคมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถขนส่งลอยฟ้าเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่การเดินทางในประเทศพม่านั้นเป็นแบบสบายๆการจะมีรถสักคันในพม่าถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะรถเป็นสิ่งหนึ่งที่แพงมากๆใครมีรถส่วนตัวใช้ถือว่าฐานะดีและรถของพม่าภาษีนำเข้าสูงมากส่วนใหญ่จึงมีแต่รถมือสองการคมนาคมขนส่งภายในประเทศของพม่ามีทั้งแท็กซี่รถสองแถวรถเมย์รถสำล้อรถจักรยานยนต์รถจักรยานและก็ยังมีบริการเครื่องบินเล็กบินข้ามจังหวัดด้วยสำหรับรถยนต์ของพม่านั้นเป็นรถพวงมาลัยขวาและขับเลนขวาไม่ใช่เลนซ้ายแบบบ้านเราการใช้ถนนหนทางจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ
3: ก็แปลกดีนะครับผมเองก็ทึ่งกับรถ3ล้อที่ผู้โดยสารต้องหันหลังชนกันผมว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับพม่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างดีใครที่เคยไปเยือนพม่ามาแล้วก็คงจะประทับใจกันมานะครับคราวหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศพม่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับในวัยเด็กคุณผู้ชมคงมีความฝันนะครับว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นตำรวจส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความฝันว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นวิศวกรแต่ดูตอนนี้สิครับกลับมาเป็นพิธีกรซะนี่ที่ผมพูดถึงอาชีพต่างๆเพราะว่าวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอาชีพไหนเรียกในภาษาพม่าว่าอย่างไรต้องไปฟังในห้องเรียนของอาจารย์มิมิกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการคำเรียกอาชีพต่างๆนะคะเราเริ่มจากคำที่ว่าอาชีพนะคะเราภาษาพม่าเรียกว่ายังไงบ้างก็อโลอากายค่ะอโลอากายก็คืออาชีพนะคะอ้าวมีอะไรบ้างอโลอากายเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะอ้าวเริ่มต้นจากครูละกันนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยเราแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายเราก็เรียกว่าสยานะคะสยาอาจารย์ผู้ชายก็ได้นะครูผู้ชายก็ได้แล้วก็นายผู้ชายก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงครูผู้หญิงอาจารย์ผู้หญิงนะก็เราเรียกว่าสยามะนะคะสยามะทำไมถึงใส่มะก็คือมะแปลว่าเป็นผู้หญิงค่ะนะคะก็สยามะเนี่ยความหมายของสยามะเนี่ยครูผู้หญิงก็ได้อาจารย์ผู้หญิงก็ได้นายผู้หญิงก็ได้นะแล้วก็

คงผู้หญิงก็ได้นะคะสยามะนะคะสยาเป็นสำหรับผู้ชายสยามะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะอ้าวต่อไปคุณหมอนะคุณหมอก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าสยาวงสยาวงนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงเราก็เรียกว่าสยาวงมะสยาวงมะเรามาดูกันอีกทีว่านักศึกษาเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนักศึกษาตั้งแต่เด็กถึงโตนะมหาลัยเราเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าตานะคะเจ้าตานักศึกษาเย็นล่ะเจ้าตู่เจ้าตู่แลบเล่นนะคะเจ้าตู่ถ้าเป็นพยาบาลผู้หญิงเราก็เรียกว่าตูนาพิวสยามะตูนาพิวสยามะนะคะก็เราก็เรียกสยามะได้เช่นกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่สยามะตัวเดียวข้างหน้าต้องมีตูนาพิวสยามะนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างอ้าวมีตำรวจนะตำรวจเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะเย่คำเดียวก็ได้นะเย่ หรือว่าปลิกนะปลิกปลิกก็คือมาจากภาษาอังกฤษ police เหมือนกันนะฮะปลิกหรือว่าเย่นะคำไหนคำหนึ่งนะคะก็ได้อ้าวรู้จักตำรวจแล้วทหารล่ะคะนะทหารที่แบบเป็นทหารธรรมดานะคะทหารธรรมดาก็ยังไม่มียศกันนะทหารธรรมดาเราเรียกว่าสิตตาสิตตานะฮะสิตตาแล้วอินจิเนียร์ที่แบบวิศวกรเราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าอินจิเนียร์เหมือนกันค่ะอินจิเนียร์นะอินจิเนียร์ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิศวกรนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเราเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคำเดียวซีเต้ซีเต้นะคะซีเต้อ้าวเกษตรกรล่ะคะที่ไปทำชาวไร่ชาวนานะก็เราก็เรียกว่าเลตมาเลตมานะถ้าหาว่าคนงานคนงานที่ไปเราใช้แรงงานทำงานเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะก็อโลตมาอโลตมาเห็นไหมตมาเนี่ยผู้อโลก็คืองานผู้ทำงานนั่นเองนะฮะก็อโลตมาถ้าหากว่าเขาถามเรานะฮะคำที่ถามว่าคนอะทำงานอาชีพอะไรนะคนทำงานอาชีพอะไรคนทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะฮะคำที่หนึ่งบาอัลโลโลปาเดเลนะทำงานอะไรคะบาอัลโลโลปาเดเลคำที่สองบาอัลโลอากายโลปาเดเลบาอัลโลอากายโลปาเดเลก็คืออาชีพอะไรนั้นเองนะคะอ้าวถ้าหาว่าเป็นดิฉันนะดิฉันเป็นครูดิฉันก็ตอบว่าจะมาสยามาบาจะมาสยามาบาถ้ามิมิเป็นผู้ชายละกันมิมิตอบว่าจะนอสาบาจะนอสยาบาคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าบอกดิฉันหรือว่าผมแล้วก็ตอบด้วยอาชีพที่เราทำแล้วก็ตามด้วยบาที่แบบคำสุภาพแค่นั้นเองค่ะนะถ้ามีคนมาถามว่าบาอโลอากายโลบาเดเลเราก็ต้องตอบแค่ว่าจะมาสยามาบาหรือว่าจะนอสยาบาที่แบบอาชีพเราก็เลยอาชีพของเราใส่ไปตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคำใช้อาชีพต่างๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงกันก็คือมาดูที่บทสนทนากันนะ

0: တဆိုင်လောက်နော်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
1: ကျမဒူနာပြုတ်ဆရာမပ
0: ါဟုတ်လားဘယ်ဆေးရုံမှာလဲ
1: စီလီလာဆေးရုံမှာပါဒါနဲ့အကိုရောဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
0: ဩကျွန်တော်ကမဟိဒွန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားပ
1: ါဩတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: พม่าถือเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือต่ำที่สุดแห่งหนึ่งเพราะราคาของโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดในพม่ามีราคาแพงมากในอดีตเบอร์มือถือเคยมีราคาสูงถึงเกือบ 100,000 บาทแต่ในปัจจุบันพม่าพยายามปรับลดราคาของซิมการ์ดเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพม่าชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยไม่สามารถนำมือถือไปใช้ได้ยกเว้นเมืองเนปิดอร์ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่สัญญาณยังไม่ค่อยดีนักถ้าจำเป็นต้องโทรกลับประเทศของตนที่พม่าจะมีเคาน์เตอร์บริการแบบตั้งโต๊ะอยู่ทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยที่นี่จะคิดค่าบริการเป็นดอลลาร์ค่ะ
3: การเรียนรู้ภาษาสำคัญอยู่ที่ฟังให้มากพูดให้บ่อยฝึกออกเสียงกันให้บ่อยๆในไม่ช้านะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถพูดภาษาพม่าได้อย่างน้อยก็ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้แต่ที่แยกไม่ออกระหว่างคนไทยกับพม่านั้นส่วนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากกว่าคราวหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องคำขอโทษกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดต้องรอชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หลังการลงนามร่วมกันของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพกว้างๆถึงความร่วมมือไม่ได้ลงรายละเอียดถึงกระบวนการในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ในคาบสมุทรเกาหลีการผ่อนปรนคว่ำบาตรหรือแม้แต่ปัญหาสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือโลกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำกล่าวของผู้นำคิมจองอึนหลังจากลงนามเสร็จสิ้นจนถึงวันนี้คนทั้งโลกก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป

ความเคลื่อนไหวในรอบปีกับภาพลักษณ์ของสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าโลกยูโทเปียแห่งสังคมนิยมนั้นอยู่ลำพังและโดดเดี่ยวไม่ได้อีกต่อไปและอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่ใช่วิถีทางที่พวกเขาจะต่อรองกับสังคมโลกได้ด้วยเช่นกัน

0: ยูโทเปียสังคมนิยมในเกาหลีเหนือเขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บนเส้นขนานที่38ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเป็นจุดหมายของเส้นทางสันติภาพที่เกิดขึ้นหลังสงครามแสดงแสนยานุภาพของสองค่ายอำนาจที่มีชีวิตของคนเกาหลีเป็นเดิมพันปันมุนจอมเขตปลอดทหารที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบัดนี้กลายเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวที่ทำให้สีหน้าบึ้งตึงของทหารเปลี่ยนท่าทีลงไปได้บ้างนายทหาร2คนมีหน้าที่คอยตรวจตราและคุ้มกันไปกับรถทุกคันที่ผ่านเข้าสู่เขตปลอดทหารด้วยบรรยากาศอันเป็นมิต
1: ร
2: Even though there are some embargoes by foreign countries we don't care but we are firmly united around our Marshal Kim Jong-un
1: 실용이 둘이 하나로 붙게 묶인 군대와 인민이 일신 단결. 이것은 오늘날도 찾아볼 수 없습니다.
2: We call this one single-hearted unity. So single-hearted unity among the soldiers and people. And this is the only thing you can find in Korea.
1: 나는 여기 모인 당신들이 우리나라의 통일을 조선 민족 내세의 간섭 없이 민족 자체의 힘으로 평화적으로 민족 자체로 평화적으로 이걸 투쟁해.
2: I hope you support our people's struggle for the country's reunification independently.
0: ก่อนที่จะเดินเท้าต่อไปยังเส้นพรมแดนที่ตั้งของห้องเจรจายุติสงครามเกาหลี

0: first it says that the armistice agreement signing hold. Mm-hmm. And so the U.S. imperialists provoked the war on June 25, 1950. Mm-hmm. But they were defeated by our heroic Korean people, and they signed their
1: agreement,
0: armistice agreement, on July 27, 1953.
2: ตื่นเต้นนะคะก็ได้ข้อมูลมากมายเขาบอกว่าโต๊ะนี้จะเป็นโต๊ะที่เป็นArmistice Agreementตอนสมัย1953นั่นเองนะคะ

0: ไม่สำหรับแม
1: ่ตื่นเต้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเซ็นสัญญาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างที่เห็นอยู่นะคะห้องสีฟ้านี้จะเป็นการควบคุมดูแลภายใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งสีขาวๆจะอยู่ใต้อำนาจของเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3ทั้งหมดมีทั้งหมด7ห้องเนี้ยก็จะมีการประชุมมากกว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งนะคะก็คือจะมีการประชุมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น bilateral หรือว่าเป็น multilateral นะคะแล้วก็จะมีการประชุมสนธิต่างๆอย่างในห้องนั้น
2: เมืองเคซองที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือราว10กิโลเมตรจากเขตแดนที่เราเพิ่งจับเคยเป็นเมืองหลวงในยุคของโครยอภายหลังจากการผ่านพ้นยุคสามก๊กเกาหลีคือโคครุยอแพ็กเจและเชลากษัตริย์นามว่าวังกอนได้รวบรวมคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นตั้งชื่ออาณาจักรว่าโครยอและที่นี่เคซองเป็นบ้านเกิดของวังกอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยซองชายภูมิที่เป็นเส้นทางการค้าโบราณใช้ติดต่อกับจีนและญี่ปุ่นพระนามของปฐมกษัตริย์ยุคโครยอวังกอนคำว่าวังมาจากชาวจีนที่เรียกเจ้าครองแคว้นหรือเจ้าครองนคร
3: To sell in export ginseng porcelains and ginseng porcelains to Arabian continent through Silk Road. And these are the ginseng. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 years old. And this tower, small relics, is from the stone tower. And these beds used to bear in the temples and kitchen things. And these clothes is for the normal people.And these were used by noble people during that time. And this is the model of the 31st king. So that's twin tomb. So this tomb was designed by the king himself.
4: Why do you have two? Why do you have
3: two? One is for him and one is for his queen. So when his wife died, he designed this tomb. And inside the tomb, we closed it because we have paintings. Preserve it. So instead, we made a replica here. But without light, it's difficult. Do you know about the stars? You know, Celine, they have drawn the Orion's belt and great bear.
5: Lion and bear.
3: Orion's belt. It's a star shape.
4: I think lion and the bear.
3: During the Japanese occupation, they didn't know the entrance. So they bombed at the back, they bombed the back of the tomb, and they took 10 tons of treasures out of there. So it is empty now. Only paintings in there.
2: ในยุคสมัยโครยอมีกษัตริย์ผู้ฝากผลงานไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือกวางจงกษัตริย์โครยอลำดับที่4ผู้ปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในปีคริสต์ศักราช958พระองค์ได้ออกกฎหมายเลิกทาสที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
1: อันนี้นะคะก็จะเป็นราคาบอกของทาสในสมัยนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีราคาแพงที่สุดในหมู่ชุมชนคนผู้หญิงจะอยู่ราคาที่120 how much won
3: It's a roll of the cloth.
1: 120เหรียญนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นที่120ส่วนผู้หญิงและคนแก่จะอยู่ที่60ส่วนผู้ชายเด็กผู้ชายและเด็กผู้ชายที่มีอายุมากเนี่ยจะดูได้ว่าราคาเนี่ยจะน้อยที่สุดเพราะเขาเชื่อกันว่าผู้ชายคนไหนที่เกิดในท้องของทาสเนี่ยก็เป็นทาสอยู่ดีก็เลยมีราคาที่ถูกแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือเห็นไหมคะว่าวัวเนี่ยราคาสูงถึง400เหรียญนั่นหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยที่เป็นทาสเนี่ยไม่มีคุณค่าเท่ากับวัวหนึ่งตัวนี่คือเป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแวลูของมนุษย์ชนมากเท่ากับสัตว์
2: มรดกวัฒนธรรมของชาวเกาหลีได้ถูกส่งทอดต่อกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่ละยุคสมัยก็จะมีลักษณะเด่นของตัวเองชื่อของอาณาจักรโครยอในเกาหลียุคกลางได้นำเอาชื่อของอาณาจักรในอดีตกลับมาใช้อีกครั้งนักประวัติศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่ออาณาจักรของเกาหลียุคต้นให้เป็นโคกรุยอเพื่อมิให้สับสนโคกรุยอปรากฏอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ช่วง35ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตกาล668มีที่ตั้งอยู่ตอนบนและตอนกลางของคาบสมุทรเกาหลีมีพรมแดนยาวไกลติดมณฑลเหลียวหนิงแมนจูเรียและบางส่วนของรัสเซียจูมงเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าที่ร่อนเร่มาสร้างเป็นอาณาจักรความเชื่อในทางจิตวิญญาณกษัตริย์เป็นโอรสของเทพเจ้าถูกประสานเข้ากับความเชื่อที่มาจากแผ่นดินใหญ่ทั้งขงจื้อเต๋าและพุทธศาสนา

กลุ่มสุสานโครกรุยอเป็นหลุมฝังศพโบราณที่ใช้เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์เชื้อพระวงศ์และแม่ทัพของโครกรุยอที่มีจำนวนมากกว่า 10,000 หลุมกระจัดกระจายอยู่แถบชานเมืองของกรุงเปียงยางเมืองนำโพรวมถึงบางส่วนอยู่ในแถบชายแดนฝั่งจีนซึ่งสุสานทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อคริสต์ศักราช 2004ถือได้ว่าเป็นมรดกแห่งแรกในแผ่นดินเกาหลีเหนือ

ในวันนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปยังสุสานของจูมงปฐมกษัตริย์โคกรุยอนำหลักห่วงจุ้ยของจีนมาใช้ในการเลือกชัยภูมิที่ตั้งหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำพื้นที่โดยรอบได้รับการตกแต่งและประดับด้วยประติมากรรมหินเป็นรูปขุนนางฝ่ายบุญและบูเรียงรายขนาบสองข้างทางที่นำทางไปสู่สุสานเนินดินรูปนูนโค้งครึ่งวงกลมเดิมทีนั้นสุสานแห่งนี้รายล้อมไปด้วยกลุ่มสุสานของเหล่าแม่ทัพที่เคียงบ่าเคียงไหลในยามศึกไม่น้อยกว่า50หลุมในคริสต์ศักราช1993ทางการเกาหลีเหนือได้ปรับภูมิทัศน์ย้ายสุสานของจูมงสู่เนินบนเชิงเขาและสร้างบันไดทอดยาวขึ้นไปอย่างสง่างามแต่ในมุมมองของนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์กลับมองว่าเป็นการเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมและแยกกลุ่มสุสานออกไปจากเหล่าแม่ทัพผู้จงรักภักดีออกจากกันไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีการสร้างวัดชงรุงขึ้นมาใหม่ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของที่ตั้งใหม่ของสุสานอีกด้วย

ลักษณะของสุสานอีกแบบหนึ่งที่ร่วมยุคสมัยกับโคกุยอที่แผ่อิทธิพลไปในจีนนับรวมเป็นมรดกโลกร่วมของจีนและเกาหลีเหนือในเมืองจีอ่านมณฑลจีหลินในจีนสุสานชังกุนชองหรือสุสานแม่ทัพที่ได้ฉายาว่าพีระมิดแห่งตะวันออกคนเกาหลีส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสุสานของพระเจ้าควางแกโทมหาราชกษัตริย์โครกุยอที่ขยายอาณาจักรออกไปกว้างไกลกว่าสมัยใดๆแต่นักโบราณคดีของจีนกลับเชื่อว่าสุสานแห่งนี้น่าจะเป็นของพระเจ้าชังซูซึ่งเป็นแม่ทัพเอกมากกว่าเทคนิคในการสร้างสุสานมีความน่าสนใจในการก่อหินซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆด้วยหินสกัดแต่ละก้อนมีขนาดประมาณ3คูณ5เมตรมีจำนวนราว 1,100 ก้อนนับจากด้านล่างขึ้นบนรวมทั้งหมด7ชั้นและยังพบสุสานขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อกันว่าเป็นสุสานของพระมเหสีของพระองค์ชาวเกาหลีได้รับอิทธิพลในเกือบทุกด้านจากแผ่นดินใหญ่สู่คาบสมุทรเกาหลีทั้งจากวิทยาการวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเข้ามาปรับให้เข้ากับกลุ่มชนเผ่าของตนหลายส่วนนั้นถูกทำลายจากการยึดครองของชาติมหาอำนาจแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะนโยบายกลืนชาติของญี่ปุ่นที่ผนวกเกาหลีเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นยาวนานถึง35ปีวัดโปหย่อนวัดพุทธเก่าแก่กว่า900ปีมีลวดลายของพุทธศิลป์ทั้งมังกรและดอกไม้เหล่าสัตว์ในตำนานเต๋าและการก่อสร้างวัดและเจดีย์ในแบบชินโตที่ผสมผสานความเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่ได้รับคติความเชื่อบนรากเดียวกันวัดนี้

0: ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจากไฟสงครามต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมีเรื่องเล่าจากพระรูปหนึ่งว่าก่อนหน้านี้หากวันไหนฝนตกผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกฝนเพราะสามารถเดินหลบใต้ชายคาของวัดที่ทอดต่อกันยาวเหยียดเลยทีเดียวครับแม้ว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยภูเขาทอดตัวลงมาจากภาคเหนือทว่าที่ราบลุ่มริมแม่น้ำในจังหวัดนำโพสามารถเพาะปลูกเลี้ยงดูประชากรได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับจำนวนประชากรกว่า25ล้านคนเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดฤดูกาลเป็นเสบียงยามฉุกเฉินรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: เดี๋ยวไปทานมื้อเที่ยงเลยกันชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่าไหร่2หยวนประมาณ10บาท
2: คลิปของการเพาะปลูกของชาวเกาหลีเหนือก็คือเขาจะใช้หอยทากค่ะคือเขาจะมีหอยทากตัวเล็กๆเพาะปลูกอยู่ในบ้านด้านขวามือนะคะหอยทากตัวนี้นะคะเขาจะใช้ทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่มันเป็นไข่ตัวโตมานิดนึงแล้วก็ตัวโตมาในระดับการแล้วก็ในช่วงที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็จะเอาหอยทากนะคะมาไว้ในนี้เพื่อจะให้เชื่อว่าการที่มันมีหอยเนี่ยมันทำใหดินเอ่ยหรือว่าผลของผลิตของผักต่างๆเนี่ยทำให้มันมีเหมือนมีปุ๋ยไปในตัว
0: การบริหารงานแบบสากลดูว่าจะได้ผลเป็นอย่างดีในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมทุกคนต่างมีงานที่ต้องทำตามหน้าที่ผลผลิตทั้งหมดรัฐเป็นผู้จัดสรรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพวกเขาแทบไม่ต้องจ่ายค่าอะไรรัฐสวัสดิการเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเขาทั้งชีวิตฟาร์มสหกรณ์ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่เราไม่สามารถออกพ้นจากรั้วได้จึงทำได้แค่เพียงสังเกตการวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่ไกลๆไกลออกไปทางทิศตะวันตกเมืองนำโพเป็นที่ตั้งของเมืองท่าสำคัญที่มีปราการเป็นเขื่อนนำโพขนาดความยาว8กิโลเมตรคอยเปิดปิดควบคุมปริมาณน้ำเพื่อกันน้ำท่วมและใช้ในระบบชลประทาน

ในทริปนี้ถือได้ว่าเราเดินทางไปได้ทั่วทิศกันเลยทีเดียวเส้นทางถัดมาเราได้แล่นรถไปตามถนนสู่ชายแดนเหนือเส้นขนานที่38ทางฝั่งตะวันออกซึ่งมีพรมแดนธรรมชาติทอดยาวเชื่อม2ประเทศเทือกเขาคุมกังมีความสูง 1,639 เมตรวิมานบนผืนดินที่เหล่านักกวีและศิลปินนักเขียนภาพหลงไหลในความสวยงามของหมู่ยอดเขาแหลมเล็กกว่า 12,000 ยอดทางเดินเล็กๆที่ลัดเลาะไปตามสายธารกลางหุบเขาบางช่วงก็เป็นแอ่งน้ำเสมือนหนึ่งเป็นสระน้ำมังกรที่มีน้ำตกลงมาจากผาสูงชันหากว่าเป็นฤดูกาลที่ดอกไม้เบ่งบานที่นี่ก็จะสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลพฤกษาหลากสีหลากสายพันธุ์ให้คุณได้ดื่มด่ำธรรมชาติราวกับว่าพาตัวเองเข้าไปสู่ในภาพเขียนของศิลปินเอง

บนเส้นทางเดียวกันยังมีธรรมชาติสวยๆให้คุณได้ลืมว่าอยู่ในประเทศที่ต้องห้ามทะเลสาบแซมอิลมีความลึก13เมตรในช่วงน้ำขึ้นทุบสถิติทะเลสาบน้ำกร่อยที่ลึกที่สุดในเกาหลีเหนือที่นี่เคยเป็นชายฝั่งทะเลมาก่อนต่อมาได้ถูกปิดล้อมเป็นทะเลสาบหลบซ่อนตัวอยู่เพราะห่างไปไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เขตแดนของเกาหลีใต้ซึ่งมักจะมีผู้หลบหนีข้ามแดนอยู่บ่อยๆแหล่งธรรมชาติอันสวยงามในประเทศเกาหลีเหนือยังรอคอยการค้นพบและเดินทางมาถึงของนักเดินทางอีกมากมายเป็นหนึ่งในสุดยอดภูมิทัศน์อีกแห่งที่มีครบทั้งความสวยงามและตำนานการจุติโอรสแห่งสวรรค์นามว่าเทพฮาวานุงซึ่งได้เลือกทำเลที่ตั้งชุมชนแรกสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีขึ้นที่บริเวณภูเขาแพ็กทูหรือช้างไปซานในชื่อของคนจีนที่เรียกกันในตอนหน้าเราจะข้ามเขตแดนสู่เขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหนือในแผ่นดินจีนเรียบร้อยภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกฝากฝั่งหนึ่งของคนเกาหลีเหนือในแผ่นดินมังกร

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กว่า70ปีมาแล้วนะครับที่สงครามโลกครั้งที่2นั้นได้ยุติลงไปแล้วแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะขอเดินทางไปตามรอยเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนั้นบนเส้นทางรถไฟสายสำคัญที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามทางรถไฟสายมรณะครับ

เส้นทางรถไฟสายนี้นะครับมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่สถานีหนองปลาดุกราชบุรีนะครับแล้วไปจบที่เมืองตันบิวไซนะฮะที่อยู่ในทางใต้ของประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะละแม่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ304กิโลเมตรอีก111กิโลเมตรจะอยู่ในพม่าแต่ว่าเส้นทางที่มันลำบากจริงคือเส้นทางที่มันตั้งแต่เส้นทางแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นภูเขาหินปูนที่มันจะเป็นเทือกสลับซับซ้อนตรงบริเวณพื้นที่ที่สำคัญในเส้นทางการรถไฟสายนี้นะครับช่องที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือไอตัวของช่องเขาขาดนะครับแต่ว่าฝรั่งจะเรียกว่าHellfire Pass นะครับแปลเป็นไทยก็ช่องไฟนรกซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามันเขาเร่งทำไอตัวของเส้นทางสายนี้ทั้งวันทั้งคืนเขาเล่ากันว่าแม้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเห็นไอตัวค้อนและสิวที่มันตะกัดเนี่ยมันเห็นเป็นไฟแบบแปรปราบตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกช่องไฟนรกเอาข้อจริงแล้วสงครามโลกเนี่ยมันจะมีสงครามที่แยกเป็นภูมิภาคยิบย่อยเต็มไปหมดอย่างในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วไทยก็จะอยู่แค่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นี่แหละเพราะในขณะเดียวกันไทยหลังจากวันที่8เรายอมให้ญี่ปุ่นขึ้นบกแล้วเนี่ยถัดมาเดือนมกราคมเนี่ยไทยก็ยอมให้ประกาศว่าเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นก่อนที่ถัดไปจากนั้นเนี่ยไทยถึงจะประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษ

0: ที่สถานีรถไฟหนองประดุกแห่งนี้นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นั่นเองนะครับและสถานีรถไฟแห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายมรณะเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ผมนะครับได้มาถึงโลเคชั่นจริงแล้วนะครับรู้สึกว่าเราคงจะต้องปิดข้อมูลการค้นหาของเราที่ทํามานะครับเพื่อที่จะเปิดรับประสบการณ์การตามรอยเส้นทางสายมรณะนี้ด้วยตัวผมเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าครับ
1: ค่ะว่าไง
0: หมู่บ้านแถวนี้เนี่ยครับผมมีใครที่ยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่ไหมฮะ
1: ยายถูกขัง
0: มีอยู่อ่ะฮะ
1: บ้านเขาอยู่ตรงนี้คุณข้ามไป
0: เดินไปได้เลยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณป้าครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้านคุณยายบัวไขเป็นภรรยาของคุณตานิชศรีประเสริฐผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นเริ่มสำรวจเพื่อสร้างค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงวันสุดท้ายของการสิ้นสุดของสงครามแต่ในปัจจุบันนั้นคุณตานิชได้เสียชีวิตไปแล้วครับลงเหลือแต่คำบอกเล่าและสมุดบันทึกที่คุณตานิชเขียนไว้ซึ่งอยู่กับคุณยายบัวไขเห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองต้องมาหายายบัวไขเลย
1: ใช่
0: ยายบัวไขเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครั้งแรกญี่ปุ่นก็มาตั้งแคมป์อยู่ตรงโน้นที่สถานีนู่น
0: ที่สถานีหนองประดุกเล่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
1: ญี่ปุ่นก็มาเขาไปยึดโรงเรียนหมดเลยพอดีตาเขาเรียนอยู่ม.3ทีนี้เขาก็เลยไม่ได้เรียนเขาก็เลยออกมาเขาก็มาเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนี่แหละทีนี้ญี่ปุ่นก็มาทำงานแถวนี้มันเห็นมันก็บอกว่าไปเป็นลูกจ้างมันเถอะไม่ต้องมาเลี้ยงวัวมันบอกมาให้วันให้วัน5ตังค์
0: คุณตามีแบบมีข้อมูลอะไรที่แบบมีจดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้ใน
1: ตอนนั้นเขาไม่ได้ถ่ายรูปเขาได้จดบันทึกไว้ตั้งแต่มันเข้าวันที่เท่าไหร่พ.ศ.เท่าไหร่มันเลิกตั้งไหนเขาจดเอาไว
0: ้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ครับมีญาติที่อยู่ต่างประเทศของทางทหารเขามาเยี่ยมเยียนคุณยายอะไรทั้งหมด
1: เขามาเขาญาติเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็มากันเรื่อยมาเกือบทุกปีละบางทีปียังมาหลายครั้งญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มา
0: ผมอยากดูบันทึกของคุณยายตั้งเลยนะ
2: ในบันทึกคุณตานิชได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2ไว้ดังนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศไทยตอนเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมญี่ปุ่นได้มากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีหนองประดุกเป็นจำนวนมากตอนเช้าญี่ปุ่นได้จ้างคนไทยถางป่าและปลูกแคมป์อยู่ก่อนต่อมาในเดือนเดียวกันญี่ปุ่นได้ยึดเอาที่ชาวบ้านมาปลูกแคมป์ถาวรจำนวนมากและได้จ้างคนไทยขุดดินถมเป็นถนนตลอดแนวไปจนถึงทางรถยนต์ทางเพชรเกษมต่อมาญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากสถานีหนองประดุกไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วหยุดอยู่4เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างใหม่ต่อจากแปรน้อยไปไซโยกและเข้าเขตพม่าแล้วก็หยุดครับ
0: นี่เป็นระเบิดจริงโอ
1: ้เนี่ยสมัยสงคราม
0: ฮะ
1: ระเบิด
0: เนี่ยผมถามเรื่องความเป็นอยู่หน่อยดีกว่าตอนที่มีค่ายตรงเนี้ยเขาอยู่กันยังไงบ้างอ่ะเพราะคนไทยก็ต้องอยู่ด้วยถูกไหม
1: คนไทยก็ขี้ขโมยลักของมันพอมันเผลอก็ลักมันก็ไล่ขับไป
0: เขาแยกอยู่กันยังไงแบบมีก็ต้องมีญี่ปุ่นใช่ไหม
1: เออญี่ปุ่นแผนกหนึ่งฝรั่งแผนกหนึ่งแต่ว่าบ้านใครบ้านมัน
0: อ๋อบ้านใครบ้านมันแยกกันออกไป
1: แยกกันออก
0: แล้วแบบเขาอยู่กันยังไงบ้างแบบมีการทำงานอะไรบ้างนอกจากที่เป็นลูกจ้างตรงนี้แล้ว
1: เขาก็ใช้เหมือน

0: ขาทำยังไงคนไทยก็ทำแบบนั้นแหละมาทำช่วยเขาอะ
1: มีไปสร้างรถไฟมีอะไรด้วยใช่ไหม
0: มี
1: แล้วอย่างพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่เขาเคยสร้างไว
0: ้ศาลนั้นทำไว้ให้เขาก็ขุดกระดูกเขาแล้วอ่ะ
1: พี่ได้พาไปดูที่ศาลหน่อยได้ไหม
0: นี่ก็เลยมาสร้างให้เขาเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเขากลับบ้านไม่ได้เขาจะได้มาพัก
1: นี่โหอันนี้คือของ

0: ตรงนี้คือที่คุณยายบอกเป็นสถานีอะฮะตรงไหนคือสถานีครับคุณยาย
1: สถานีเก่าอยู่แถวนี
0: ้เนี่ยเหรอแดงๆเนี่ยอ๋อแล้วขยับไปทางนู้นคุณยายผมถามหน่อยสิคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเลย
1: คนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าทางไหนเลยเป็นกลางเลย
0: คุณยายคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณยายอยากให้มันมีหรือไม่มีสงคราม
1: ไม่อยากให้มีสงสารชนะก็สงสารแพ้ก็สงสารไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้สงบเรียบร้อยดีไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย
0: บันทึกของคุณตานิดนะครับทำให้เราได้รู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับผมได้รู้ถึงสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับได้รู้ว่าใครบ้างนะครับได้มีส่วนร่วมกับเส้นไฟสายนี้แต่ผมเองเชื่อว่ายังคงมีอีกหลากหลายความทรงจำครับที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ซึ่งเราจะไปตามหากันตามเส้นทางรถไฟสายนี้นี่แหละ

0: จากที่ผมนั่งรถไฟเพื่อตามหาร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ได้พบกับเรื่องราวของคุณบุญผ่องสิริเวชพันธ์วีรบุรุษสงครามแห่งทางรถไฟสายมรณะ
1: พี่ผ่องนี่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทีนี้ท่านเรียนม.1 ถึงม.3 ที่โรงเรียนประจำจังหวัดก็ไปเรียนต่อสวนกุหลาบสวนกุหลาบก็จบม.8 มาแล้วก็มาทำงานรถไฟอยู่8ปี8ปีนี้ท่านก็ลาออกมาเล่นการเมืองอ่ะท้องถิ่นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพอพี่ผ่องท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีท่านก็ตั้งร้านขึ้นเรียกว่าบุญผ่องแอนด์บราเดอร์นี่ญี่ปุ่นเขาเห็นเขาก็มาติดต่อให้ส่งของให้เขาก็ต้องจดมาจากที่นู่นแล้วก็มาที่นี่ก็มาส่งให้เราก็หาซื้อให้เขามันก็กินเวลาเกือบวันนึงอะนะเขาก็เอาเฉลยมาขนของเฉลยนี่มาบ่อยๆก็แอบระบายให้พี่ผ่องฟังพอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็บอกว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเขาเนี่ยอยากตายเพื่อนเป็นมาลาเรียผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกพี่ผ่องก็สงสารก็หาทางจะช่วยนะเท่าที่จะช่วยได้เริ่มก็คือซื้อยาควินินได้ทีละเม็ด2เม็ดนะพี่ผ่องก็ห่อกระดาษแล้วก็เอาไว้ในเข่งใต้เข่งแล้วเอาหนังสือพิมพ์ปิดแล้วก็เอาของวางทับแล้วก็รู้กันว่าอยู่เข่งไหนมีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นในทหารเนี่ยเขาเป็นคนคุมเฉลยมารับของชื่อมิโยชิของเนี่ยไม่ใช่แบบมาถึงปั๊บหยิบปั๊บไปเลยครึ่งค่อนวันก็ได้พูดคุยกับลูกพี่ผ่องเนี่ยชื่อพะนีคุยไปมาก็ถูกคอกันโยชิก็สอนให้ร้องเพลงพะนีก็วาดรูปเด็กผู้หญิงมีผมม้าแล้วบอกเนี่ยลูกคุณโยชิคือลูกโยชิเขาเนี่ยอายุประมาณเนี่ยเขามา5ปีแล้วเขาไม่เคยเจอลูกเขาทีนี้เพลงที่เขาสอนเนี่ยตอนหลังจะช่วยชีวิตพันนีไว้ได้เฉลยเนี่ยเป็นโรคคอตีบก็ส่งข่าวมาว่าอยากได้ยาแก้โรคคอตีบพี่ผ่องเนี่ยให้พันนีเนี่ยไปส่งของเที่ยวนั้นพร้อมกับเอายาแก้โรคคอตีบเนี่ยติดไปด้วยโดยใส่ในกระติกน้ำยาอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะฮะญี่ปุ่นก็เทเข่งหมดเลยแล้วถามว่าที่ถือนั่นอะไรอ่ะพันนีก็ใจไม่ดีอ๋อพ่อให้เอาโอเลี้ยงมากินมันร้อนนะเทเดี๋ยวนี้พันนีก็ตกใจเหมือนกันก็ทำเป็นมองหาที่จะเทที่ไหนมันจะไม่เลอะนะทำเดินวนไปความจริงรอมิโยชิเพราะโยชิเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไปเนี่ยเขาจะมาต้อนรับพอเห็นพันนีเขาก็บอกในทหารญี่ปุ่นอะนี่พันนีซังเนี่ยร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะนะเอาไหนร้องเพลงให้นายทหารฟังซิพันนีก็เลยร้องเพลงที่เขาสอนน่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นที่จะเอาเรื่องนี้ร้องไห้กันหมดเลยคิดถึงบ้านคือสงครามนี่มัน3ปีกว่านะฮะพอสนิทกันพอรู้ใจกันอะไรไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยทางเฉลยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนเราในเรื่องเงินทองเนี่ยเขาขอให้ไปติดต่อที่องค์กรลับชื่อว่าองค์กรวีเป็นที่พบปะของสัมพันธมิตรเขาก็ให้จดหมายไปเขาก็อ่านแล้วเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาก็มา

สืบอยู่3เดือนว่าได้ช่วยเฉลยจริงไหมช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนพอเขารู้ว่าเขาแน่ใจทีนี้เขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้เฉลยต้องการอะไรเขาหาให้หมดนะยาจดหมายจากทางบ้านจดหมายส่งไปอะไรเนี่ยให้หมดนะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเครื่องส่งวิทยุเนี่ยจะใส่ไปในอะไรก็ไม่ได้ก็ห่อกระดาษแล้วส่งไปทีละชิ้นพอประกอบได้ก็บอกพี่กัดได้ใช่ไหมสมันมิก็ทิ้งได้ถูกพอพังมันก็สร้างใหม่พอครั้งที่สองญี่ปุ่นสงสัยนะเอกลางวันยังมองไม่ค่อยเห็นทำไมไอ้เครื่องบินนี้มันรู้มันต้องมีเครื่องส่งสัญญาณอะไรมันเริ่มสงสัยฮะมาล้อมบ้านนี่ฮะโอ้ยพี่ผ่องลงไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นมันปลายสงครามแล้วระฆังช่วยคือปรมาณูลงสองลูกนะญี่ปุ่นเขารู้ว่าเขาแพ้เขายอมถอยและพี่ผ่องเนี่ยท่านไม่ได้ช่วยแต่เฉลยนะท่านช่วยญี่ปุ่นก็ช่วยเรียกว่าช่วยด้วยมนุษยธรรมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดโดยตรงอ่ะงั้นข้างหลังบ้านเนี่ยจะมีอาหารให้ทาน

0: ในการตามหาหลักฐานและร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนี้ทำให้ผมได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายรวมไปถึงคำบอกเล่าจากความทรงจำนะครับก็ทำให้ภาพในอดีตนั้นชัดเจนขึ้นมาบ้างครับและสถานที่นี้เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวสำคัญขึ้นด้วยเช่นกันครับสะพานข้ามแม่น้ำแควถือเป็นสะพานสำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ประเทศพม่าครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าสร้างโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์และยังมีกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากครับประมาณ 61,700 คนการสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทำให้คนนับหมื่นนั้นต้องเสียชีวิตลงที่นี่จากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนเท่านั้นครับในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักและได้ซ่อมแซมในเวลาต่อมาครับ
1: ที่ไทยยอมอนุญาตให้สร้างก็มันก็เริ่มมาจากอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่าญี่ปุ่นจะแพ้ใครจะไปคิดว่านาซีจะแพ้ตอนที่เราเลือกที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราเห็นญี่ปุ่นเป็นโมเดลที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าร่วมไม่แปลกเลยอันที่สองคือทำไมยอมให้สร้างก็ต้องยอมให้สร้างอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็เรากับเขาเนี่ยจับมือกันในฐานะมหามิตรเลยนะครับในการพูดทั้งโลกนะครับในตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการทูตมันแบ่งเป็น3ระดับเนาะใช่มั้ยครับระดับสูงสุดคือเอกอัครราชทูตที่เราเรียกว่าแอมบาสเดอร์นะครับทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีแอมบาสเดอร์ไทยเลยนะญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ยอมให้เรานะครับยกระดับความสัมพันธ์ของทางการทูตเป็นเอกอัครราชทูตหรือแอมบาสเดอร์ซึ่งมันหัวใจพองโตสำหรับคนไทยในตอนนั้นเพราะว่าอังกฤษก็ให้เราเป็นแค่มินิสเตอร์คืออัครราชทูตอเมริกาก็ให้เราเป็นแค่อัครราชทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในฐานะที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เขาใหญ่พอๆกับอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมยกฐานะเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นพอเขามาทำทางรถไฟแล้วก็มันอยู่เป็นไทยที่สร้างขึ้นโดยเหตุผลทางการสงครามซึ่งเราเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าร่วมล่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคือทางที่มันจะเชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่งก็คือซึ่งเป็นสองส่วนสำคัญก็คืออ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะครับมันเซฟสำหรับญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าลองสังเกตดูดีๆว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็วางแผนการมาในระดับเตรียมการมาดีเลยทีเดียวอ่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะขอขึ้นบกที่ไทยในวันเดียวกันกับการที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะประกาศสงครามและเขาก็ต้องมีการเตรียมการมีการที่จะทำการสำรวจเอาไว้แล้วแหละนะครับไม่งั้นทำไมเขาถึงจะมาขอขึ้นบกที่ไทยล่ะนะครับในการที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้ต้องอย่าลืมว่าพอเลยทางเขตทะเลอันดามันออกไปเนี่ยมันอยู่ในเขตของอังกฤษเนี่ยมีอำนาจอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นไปได้ยาก

นะครับอย่างที่บอกว่าอังกฤษก็เคยมาสำรวจคิดว่าจะตัดทางรถไฟเนี่ยก็คือเส้นทางทางนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นทางมันสลับซับซ้อนแล้วก็เวลาที่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นไปทางเรือนะครับเวลาลูกระเบิดมันบอมลงมาเนี่ยคนที่ตายคือทหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเผื่อไปทางรถไฟซึ่งใช้เฉลยศึกในการสร้างต่อให้โดนบอมนะครับคนโดนบอมคือใครคนส่วนใหญ่ก็คือเฉลยและแรงงานที่ญี่ปุ่นสร้างไม่ใช่ตัวของกองกำลังหลักของญี่ปุ่นสิ่งที่มันหลงเหลือจากทางรถไฟสายมรณะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองสำหรับชาวต่างชาติหรือว่าเฉลยศึกก็อาจจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ได้ความแย่ความเลวร้ายของสงครามหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในกรณีของคนไทยนี่มันต่างกันมากเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเห็นภาพของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้ดูอยู่ในฐานะของคนนอกมากกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดคือคนที่มันโดนเคี่ยนเพื่อที่จะเจาะหินเนี่ยมันเจ็บกว่าไอ้คนที่ไปยืนดูเขาเคี่ยนอยู่แล้ว

แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่หลายเรื่องราวยังคงอยู่ครับการตามหาหลักฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตามทางรถไฟสายนี้นั้นยังไม่สิ้นสุดยังคงมีหลักฐานมากมายและเรื่องราวให้เราได้ตามหากันอีกในครั้งต่อไปครับ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
2: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปี

0: ดีนะครับอาจารย์สมพิษปิตตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there,The massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
0: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.

VLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

หุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคขิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมารผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3 โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมารด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์

ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวจนังชนะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวะตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเขนะธมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัฏฐะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

ารย์ธรรมสาธุในวันนี้ถือว่าเป็นวันอันเป็นมงคลอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของตัวเราเราต้องพยายามทำใจของเราให้เข้มแข็งพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและที่สำคัญต้องยึดในหลักธรรมของพระพุทธองค์เพราะว่าบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นไม่เกี่ยวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเราจะสังเกตบางคนอาจจะเห็นวิธีการฝึกของทหารวิธีการฝึกของมือปืนซึ่งเป็นมิจฉาชีพอาจจะคิดว่าการทำจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นมันคนละทางกับการฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนาความจริงจิตที่เข้มแข็งนั้นต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นแค่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็จะแสดงอาการตอบโต้ผิดใจกันนิดเดียวก็จะมีอาการไม่พอใจหวาดระแวงขุ่นเคืองอย่างเช่นเรื่องที่จะแสดงให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ในขณะที่จะเสด็จไปสู่เทวโลกในวันนั้นได้ทรงตรวจดูแล้วว่าพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่านันโทปนันทะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เพราะว่าโดยปกติสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเป็นมนุษย์เวลาที่พระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก็จะทรงทราบว่าในวันนี้จะมีใครมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะตรวจดูว่าวันนี้จะมีสัตว์เดรัจฉานตนใดมีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยอมตนเป็นบุคคลที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและในวันนั้นนันโทปนันทนาคราชก็ปรากฏในข่ายพระยานของพระองค์พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยว่าวันนี้จะทรมานนันโทปนันทนาคราชให้ยอมฟังธรรมของพระพุทธองค์ให้ได้ว่าแล้วก็นิมนต์พระสาวกทั้ง500รูปบอกว่าเราจะเสด็จไปที่เทวโลกและให้สาวกทั้งหลายตามไปนันโทปนันทนาคราชกำลังนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดื่มสุราลูกน้องก็จัดเตรียมสถานที่กั้นฉัตรกั้นร่มไว้ให้เจ้านายเรียบร้อยเรียกว่าดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีนันโทปนันทนาคราชกำลังจะดื่มเหล้าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้ง500เหาะข้ามศีรษะไปซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้พระพุทธองค์จงใจที่จะให้นาคราชตนนี้ได้เห็นเพื่อที่จะได้ตามไปแล้วก็จะทรมานในที่นี้ก็คือทรมานให้นาคราชนี้ยอมรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพราะว่าพระพุทธองค์มิได้มีจิตคิดอาฆาตมิได้มีจิตที่คิดจะทรมานเพื่อความสนุกสนานนันโทปนันทนาคราชเห็นดังนั้นก็เกิดความเกรี้ยวกราดรู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์และเหล่าสาวกเหาะข้ามศีรษะของตนซึ่งกำลังจะนั่งดื่มสุราอยู่นั้นว่าแล้วจึงเนรมิตร่างกายให้เป็นนาคราชตัวใหญ่เป็นพญานาคตัวใหญ่ใช้ขนดหรือว่าหางของตนเนี่ยไปเกี่ยวกับภูเขาสีเนรุ

ดเป็นเจ็ดชั้นแผ่พังพานเป็นพญานาคเจ็ดเศียรกั้นไว้นะกั้นไม่ให้พระพุทธเจ้าไปสู่เทวโลกได้พระสาวกที่ตามเสด็จมาก็บอกว่าขออาสาที่จะทรมานนาคราชตนนี้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตให้ใครนอกจากพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการแสดงฤทธิ์พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่านอกจากพระมหาโมคคัลลานะแล้วไม่มีสาวกรูปใดที่จะทรมานนาคราชตนนี้ได้พระมหาโมคคัลลานะรับอาสาที่จะทรมานว่าแล้วก็แปลงตนเป็นนาคราชที่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่ากดทับนาคราชนันโทปนันทะอีกทีหนึ่งนันโทปนันทะนาคราชเมื่อมีพระมหาโมคคัลลานะกดทับอยู่ก็จึงทำให้ควันเนี่ยขึ้นจากหัวของตัวเองกล่าวว่าจะให้พระมหาโมคคัลลานะนี่ร้อนพระมหาโมคคัลลานะซึ่งแปลงเป็นนาคราชตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่ทำให้ควันเกิดขึ้นได้เราก็ทำเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ทำควันให้เกิดขึ้นควันของนันโทปนันทะทำอะไรพระมหาโมคคัลลานะไม่ได้แต่ควันของพระมหาโมคคัลลานะทำให้นันโทปนันทะเนี่ยได้รับอันตรายพญานาคราชนันโทปนันทะก็ว่าแล้วก็พ่นไฟออกมากล่าวว่าจะเผาพระมหาโมคคัลลานะแต่ไฟของพญานันโทปนันทะก็ทำอะไรไม่ได้พระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่พ่นไฟเป็นเราก็พ่นเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็เลยพ่นไฟใส่ท่านนันโทปนันทะนาคราชสุดท้ายนันโทปนันทะนาคราชยอมแพ้เพราะคิดว่าฤทธิ์ต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะทรมานพระเถระคือพระมหาโมคคัลลานะได้เลยคิดในใจว่านี่ขนาดพระสาวกยังมีฤทธิ์ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีฤทธิ์ขนาดไหนยอมตนที่จะรับฟังยอมตนเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อพระมหาโมคคัลลานะถึงกับกล่าวว่าพระเถระข้าพเจ้ายอมแพ้ท่านแล้วพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่านันโทปนันทะพระศาสดาของเราอยู่ทางนี้มาเถิดเราจะพาไปเฝ้าพระศาสดาว่าแล้วก็พานาคราชนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรมานให้นันโทปนันทะได้รับทราบได้เป็นผู้ยอมตนเป็นคนที่จะรับฟังธรรมะแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ฟังจนพญานาคราชยอมตนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นในวิธีอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าใช้ฤทธิ์ในการเอาชนะหรือว่าใช้ฤทธิ์ในการสยบคู่ต่อสู้วิธีการอย่างนี้หรือว่าการใช้ฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญการที่ภิกษุทั้งหลายจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญหรืออนุญาตให้ใช้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเถระในสมัยพุทธกาลมิใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกองค์พระอรหันต์แม้จะหมดกิเลสแล้วบางรูปก็ไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่บางรูปก็สำเร็จพระอรหันต์ด้วยพร้อมด้วยฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เนรมิตตนเป็นบุคคลอื่นได้หลายๆคนนั่นก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญว่าชาวพุทธทุกคนจะต้องนิยมหรือว่าเคารพนับถือพระเถระที่มีฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำของบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะมีฤทธิ์เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เพราะฉะนั้น

พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนนั้นประพฤติปฏิบัติแต่กรรมที่ดีให้ทำแต่กุศลกรรมไม่ได้ให้ทำอกุศลกรรมห้ามไม่ให้ทำความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่มีฤทธิ์บางคนก็อาศัยฤทธิ์ของตนอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตนในการแสวงหาลาภสักการะเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็มีความหลงระเริงมีความหลงติดอยู่ในลาภสักการะนั้นมิได้เป็นอันปฏิบัติธรรมจิตใจที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมก็จะลดลงมีความเพลิดเพลินยินดีในสุขในสมบัติที่ตนเองได้รับเพราะว่าการใช้ฤทธิ์ของตนตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นพระเทวทัตที่ปรากฏให้เห็นความจริงพระเทวทัตนั้นเป็นพระกุมารที่ออกบวชพร้อมกันกับพระอานนท์แต่เนื่องจากว่าเมื่อพระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วถึงแม้จะสำเร็จในการเจริญกรรมฐานมีอำนาจมีฤทธิ์สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่ว่าพระเทวทัตนั้นมิได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ประหารเหตุไม่สามารถประหารกิเลสได้ฤทธิ์ที่ได้นั้นจึงสามารถที่จะเสื่อมไปได้ตามกาลเวลาเพราะว่าเมื่อจิตใจที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นฤทธิ์ที่มีอยู่ก็จะหายไปพระเทวทัตหลงลืมในฤทธิ์ที่ตนได้ในขณะที่เข้าไปแสดงตนกับพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นก็เนรมิตตนเองให้มีอสรพิษพันตัวเป็นกุมารน้อยแต่มีอสรพิษพันตัวเข้าไปแสดงตนให้พระเจ้าอาชาศัตรูเห็นจนเลื่อมใสได้ลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วก็หลงในลาภสักการะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีฤทธิ์หรือว่าสามารถใช้ฤทธิ์ได้การที่เขาจะยินดีในการประพฤติปฏิบัติจึงมีน้อยลงจิตใจที่จะยินดีในการปฏิบัติมีน้อยลงนั่นก็เพราะว่าสำคัญตนว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงแสดงว่าให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเจริญกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติในทางการอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลห้ามหรือว่าไม่ให้แสวงหาไม่ให้ยินดีในการในอิทธิฤทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานจนได้ฌานในระดับสูงสุดนั้นก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่การได้ฌานเหล่านั้นโดยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดอีกอยู่ยังต้องเสวยความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อีกเป็นเวลานานแต่ถ้าบุคคลสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้รู้ความจริงของชีวิตให้รู้ว่าชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้หรือที่เรียกว่าตกอยู่ในสามัญลักษณะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติอยากที่จะพ้นจากความทุกข์เมื่อเจริญกรรมฐานหรือว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจึงไม่นิยมหรือว่าไม่ได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายยินดีในการแสดงฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลถึงขนาดห้ามว่าห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์นะเมื่อมีการท้ากันระหว่างศาสนาระหว่างศาสนิกของตนพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆ
นักบวชศาสนาอื่นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งห้ามดังนี้ก็ทำทีเป็นท้าประลองว่าถ้าแน่จริงก็มาแสดงฤทธิ์แข่งกันพระพุทธองค์เมื่อห้ามพระสาวกทั้งหลายแล้วก็จึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะแสดงฤทธิ์เองเป็นการปราบพยศของนักบวชนอกศาสนาต่างๆถามว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงฤทธิ์ก็ในเมื่อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า การที่ทรงแสดงนี้ก็เพื่อที่จะรับเหตุที่จะนำความเสียหายมาสู่พระพุทธศาสนาได้มิใช่แสดงเพื่อที่จะอวดอ้างสิ่งใดๆในสมัยปัจจุบันนี้การที่เราให้ความเคารพนับถือพระเถระบางรูปหรือว่าบุคคลบางคนญาติโยมหลายคนก็มีความเคารพเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาเนื่องเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษมีอำนาจบางอย่างที่พิเศษสามารถที่จะทำให้ตนเชื่อได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าบุคคลที่มีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษต้องใช้ความสามารถนั้นในการชักจูงในการชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่กระบวนการในทางพระพุทธศาสนาใช้ฤทธิ์หรือว่าอำนาจพิเศษนั้นให้เขาหันมาสนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาธรรมะกันอย่างจริงใจศึกษาธรรมะกันอย่างจริงจังให้รู้ถึงแก่นแท้รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์ถึงแม้ว่าพระสาวกของพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ก็มิได้สรรเสริญการบันดาลฤทธิ์หรือว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้ปรากฏสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตใจการขจัดมลทินในจิตใจการขจัดอกุศลหรือว่าบาปทั้งหลายในจิตใจให้หมดจดผ่องแผ้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากกว่าสิ่งอื่นใดธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการแสดงฤทธิ์พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตทิศออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและเราจะอธิบายด้วยว่าคำศัพท์ในภาษาลาวแปลว่าอย่างไรในภาษาไทยนะคะหลังจากที่เราอธิบายความหมายกันไปแล้วเราก็จะมาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากกลุ่มคำศัพท์เหล่านี้ค่ะหมวดแรกนะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับคำถามค่ะคุณผู้ชมคะคำถามในภาษาลาวและภาษาไทยมีลักษณะที่คล้ายกันคือจะวางไว้ในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคนะคะในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะแต่คำศัพท์อาจจะต่างหน่อยค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์ทั้งหมดนะคะ7คำค่ะเรามาเริ่มที่คำแรกกันก่อนเลยนะคะคำแรกออกเสียงภาษาลาวว่าแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรในภาษาไทยค่ะแนวไดแนวไดคำที่สองนะคะคุณผู้ชมก็ออกเสียงตามไปด้วยก็ได้ค่ะย้อนหยังย้อนหยังคำนี้อาจจะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนภาคกลางส่วนคนภาคอีสานคนภาคเหนือหรือภาคใต้อาจจะออกเสียงนี้ได้เสียงนี้เป็นเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรค่ะคำที่3นะคะคำว่าจักกีบจักกีบจักกีบนี้นะคะคำว่าจักเป็นคำถามนะคะกีบหมายถึงค่าเงินบาทในภาษาลาวค่ะเวลาเราจะถามว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เราก็ถามว่าจักกีบจึงหมายถึงว่ากี่กีบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถ้าจะถามเรื่องเวลาจะใช้คำว่าอะไรดีเอ่ยเมื่อจะถามคำว่าเวลาในภาษาลาวเราใช้คำว่าย่ามไดย่ามไดย่ามแปลว่าเวลาหรือแปลว่าเมื่อหรือแปลว่าตอนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นย่ามไดแปลว่าเมื่อไหร่นั่นเองค่ะไปต่อค่ะการถามจำนวนค่ะเท่าไดเท่าไดคำว่าเท่านะคะในภาษาไทยอาจจะออกเสียงยาวส่วนในภาษาลาวเป็นสระเอาค่ะออกเสียงสั้นเท่าไดแปลว่าเท่าไรค่ะคุณผู้ชมไปต่อคำต่อไปเลยนะคะซันบอซันบอคำนี้ต้องใช้คู่กันนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือมักจะใช้ลงท้ายหรือเป็นคำถามเมื่อเราสงสัยซันบอนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะคำว่าหยังแดหยังแดคำถามคือคำว่าหยังซึ่งหมายถึงอะไรค่ะส่วนคำว่าแดหมายถึงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการถามว่ามีอะไรบ้างในภาษาลาวเราก็จะถามด้วยคำว่าหยังแดค่ะคุณผู้ชมลองไปทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะว่าคำศัพท์หมวดคำถามในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างออกเสียงไปพร้อมกันนะคะแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรจักกีบจักกีบหมายถึงกี่กีบหรือกี่บาทซึ่งเป็นค่าเงินค่ะย่ามไดย่ามไดหมายถึงเมื่อไหร่ค่ะเท่าไดเท่าไดหมายถึงเท่าไหร่นะคะสันบอสันบอหมายถึงอย่างนั้นหรือคำต่อไปค่ะเป็นคำสุดท้ายของในช่วงแรกนี้นะคะหยังแด หยังแดแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากหมวดหมู่คำศัพท์เหล่านี้นะคะเราจะมาลองเรียนรู้กันว่าพยัญชนะลาวเขียนแบบไหนเหมือนหรือต่างกับพยัญชนะไทยอย่างไรบ้างและสระแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าแนวใดคุณคะพยัญชนะภาษาลาวที่ปรากฏอยู่ในคำนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวอักษรค่ะอักษรแรกนะคะเป็นนอนกค่ะนอนกนะคะจะม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นนอนกค่ะส่วนพยัญชนะตัวที่2นะคะก็จะเป็นวอวี่ภาษาลาวเรียกว่าวอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากข้างล่างอาจจะเขียนเหมือนออ่างแต่อย่าสับสนนะคะต่อไปค่ะเป็นพยัญชนะตัวที่3ค่ะตัวที่3ภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะต่างกับภาษาไทยตรงที่ดอเด็กน้อยจะม้วนหัวอยู่ข้างล่างนะคะระดับของหัวพยัญชนะจะอยู่ข้างล่างติดกับนะคะติดกับแถวบรรทัดเลยค่ะส่วนสระนะคะคำว่าแนวใดมีสระ2ตัวค่ะตัวแรกคือสระแอค่ะคุณผู้ชมคะสระแอนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะ2ตัวค่ะนะคะสระต่อไปคือไม้ม้วนค่ะไม่แตกต่างกับภาษาไทยมากนักนะคะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะไม้ม้วนและขึ้นไปข้างบนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้การประสมคำของภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้สระแอนอนกวอวีสระไอไม้ม้วนดอเด็กน้อยในภาษาลาวนะคะอ่านว่าแนวใดคำนี้อ่านไม่ยากค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าจักกีบจักกีบเรามีพยัญชนะตัวใหม่มาเรียนรู้กันค่ะตัวนี้คือจ๋อจอกจ๋อจอกนะคะหรือใกล้เคียงกับจอจานบ้านเรานั่นเองค่ะแต่ออกจะเขียนนะคะตัวกลมๆสักหน่อยนะคะตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยมาตราตัวสะกดอะไรก็สะกดไปแบบนั้นเลยค่ะตัวสะกดของภาษาลาวในคำว่าจักก็เป็นตัวนี้ค่ะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมสังเกตดูหัวไหมคะ

ระทุกครั้งวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะต้นค่ะคือวางไว้เหนือกอไก่เขียนแบบไหนคะสระอีเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะสระอีไทยกับสระอียาวต่างกันตรงที่สระอีภาษาลาวลากข้างค่ะลากออกไปด้านข้างนะคะเราก็จะสะกดคำนี้ได้แล้วค่ะจักกีบจักกีบไปต่อค่ะย่ามไดย่ามไดคุณผู้ชมคะออกเสียงสั้นนะคะย่ามไดคำว่าไดออกเสียงสั้นค่ะพยัญชนะมีตัวไหนบ้างเราเรียนไปแล้วนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นค่ะหางสั้นนะคะต่อไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือม่อแมวคุณผู้ชมคะภาษาลาวม่อแมวสังเกตดีๆนะคะม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะหัวจะม้วนจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะสะกดด้วยนะคะม่อแมวส่วนสระนะคะใช้สระอาค่ะสระอาภาษาลาวต่างจากภาษาไทยตรงไหนคะสระอามีหัวด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องดูหัวและม้วนหัวค่ะสระอารวมกันเป็นคำว่าย่ามไดส่วนไดเราพบไปแล้วนะคะสระไอไม่ม้วนค่ะต่อด้วยดอเด็กน้อยก็จะบวกกันหรือประสมเป็นคำว่าย่ามไดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าเท่าไดคำว่าเท่าไดคุณผู้ชมคะคำว่าเท่าเสียงภาษาลาวออกเสียงสระเสียงสั้นค่ะเพราะฉะนั้นสระเอาเป็นสระเสียงสั้นค่ะเรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่าสระเอาภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนสระเอาในภาษาลาวจะต้องบวกไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะวิธีการจำคือไม่กุ๋งหัวลงค่ะพอใส่สระเอาประกอบด้วยสระเอสระอาแล้วก็ใส่ไม่กุ๋งหัวลงใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเหมือนกับในภาษาไทยนะคะวรรณยุกต์วางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นเท่าไดไปต่อค่ะคำว่าซันบอซันบอนะคะคำนี้เราก็จะเรียนรู้นะคะพยัญชนะซอสร้างซอสร้างค่ะซอสร้างเขียนแบบนี้นะคะหางจะลากยาวลงมาเกินระดับของบรรทัดค่ะนะคะซันบอสะกดด้วยเลยคะสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันเวลากะจำเป็นไม้กันหันขึ้นค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยนอนกอย่าลืมนะคะสะกดตรงตัวค่ะไปจบกันที่ไหนคะไปจบกันที่วรรณยุกต์โทค่ะเป็นคำว่าสั้นบอคุณผู้ชมคะตัวนี้ต้องจำนะคะคำว่าบอสระอในภาษาลาวค่ะไม่มีออ่างนะคะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะเมื่อไม่มีตัวสะกดจะต้องไม่มีออ่างค่ะเราก็เขียนเฉพาะรูปตัวอักษรนะคะสระอคือนะคะตัวกลมๆแล้วมีช่องว่างข้างในแบบนี้เรียกว่าสระอแบบไม่มีตัวสะกดก็จะกลายเป็นคำว่าสั้นบอนะคะไปต่อสำหรับคำสุดท้ายนะคะในช่วงแรกนี้คือคำว่าหยังแดหยังแดคุณผู้ชมพบแล้วนะคะจำตัวพยัญชนะตัวนี้ได้ไหมคะหอฮานหอฮานออกเป็นเสียงอักษรนำนะคะใส่คู่กับตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะย่อยุ่งย่อยุ่งสะกดด้วยพยัญชนะง้องัวง้องัวหางยาวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าหยังก็เหมือนกันกับภาษาไทยค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นหรือเป็นไม้หันอากาศในภาษาไทยนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าหยังนะคะแปลว่าอะไรค่ะส่วนคำว่าแดแดนะคะก็ใส่สระแอค่ะเหมือนกันเลยค่ะวางในตำแหน่งแรกค่ะนะคะต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมคะลองสะกดดูนะคะต่อด้วยอะไรคะหยังแดต่อด้วยดอเด็กน้อยค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กในภาคภาษาลาวภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กน้อยนะคะจบที่อะไรคะคุณผู้ชมจบด้วยวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์เอกค่ะวรรณยุกต์เอกใส่เหมือนเดิมค่ะใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเรียนรู้ความหมายว่าหมายถึงอะไรเรียนรู้ว่าเวลาใช้เอาไปใช้อย่างไรและคุณผู้

0: ชมก็จะได้ไปเมืองลาวและอ่านภาษาลาวได้บ้างจากการเรียนรู้เรื่องการประสมคำในวันนี้นะคะ
1: สบายดีเป็นแนวใดอยู่ดีมีแห้งบ่
2: เจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่เจ้าเด
1: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกันเจ้าได้อย่างแด
2: ค่อยยังบ่ทันได้อย่างเลยค่อยกำลังซอกหาจักสักเครื่องรุ่นอัตโนมัติอยู่
1: เจ้าย้อนหยังจึงอยากได้เน
2: าะระยะนี้ฝนตกทุกมือเครื่องก็แห้งยากจึงอยากได้จักสักเครื่องเจ้าเด๋ได้อย่างเน
1: าะค่อยได้ส่งตัวนึง
2: ซื้อไปนุ่งเองหรือซื้อให้ไผล่ะ
1: ซื้อไปให้พ่อตู้มื้ออื่นวันเกิดเพิ่นเด๋
2: เจ้ามันงามหลายราคาเท่าใด
1: ค่อยซื้อมาแพงจักหน่อยอยู่ใด
2: แม่นจักกีบ
1: 60,000 กีบ
2: โอ้มาแพงแท้แล้วเจ้าจะซื้อหยังอีกบ่ล่ะ
1: ค่อยต้องการเกิบไปให้น้องหนึ่งครูและต้องการเสือไปให้แม่เจ้ามีห้านใดแนะนำบ
2: ่เจ้าค่อยเห็นห้านหนึ่งอยู่ข้างห้านอาหารทางนั้นมีเกิบหลายสนิดมันงามหลาย
1: เป็นจังสั้นบ่แล้วห้านขายเสื้อเด้มีห้านใดงามๆแด
2: ถ้าเป็นห้านขายเสื้อค่อยว่าห้านนางน้อยก็งามใด
1: เจ้าขอบใจหลายเด้อเจ้าไปน้ำข่อยบ
2: ่ข่อยบ่ได้ไปน้ำดอกข่อยต้องไปซื้อเครื่องไฟฟ้าอีกดนแล้วเจ้าก็ต้องเฝ้าไปเด้อห้านสิอัดก่อน
1: ห้านสิอัดงามใดล่ะว่าสิส่วนไปโฮงฮูบเงาน้ำก่อน
2: จักสี่โมงแรงก็อัดแล้วมื้อหน้าจังไปก็ได้พวกเฮาลมกันมาโดนเติบแล้ว
1: จังสั้นก็ได้มื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อโชคดี
2: โอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราฟังบทสนทนาข้างต้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมพอจะจับคำหรือจับประโยคภาษาลาวได้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังไม่ค่อยแน่ใจว่าประโยคนี้หรือคำศัพท์นี้หมายถึงอะไรเราก็ต้องมาดูช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงการสอนเกี่ยวกับประโยคนะคะเราจะสอนเกี่ยวกับประโยคและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะแต่ถ้ามีคำศัพท์คำใดที่เราควรจะรู้ไว้เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์คำนั้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เรามีประโยคนะคะอยู่7ประโยคค่ะคุณผู้ชมค่ะประโยคแรกนะคะคือคำว่าค่อยได้โซ่งโตหนึ่งค่อยได้โซ่งโตหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวนึงค่ะฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะคำที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยคือคำว่าโซ่งโซ่งหมายถึงกางเกงค่ะและนะคะลักษณะนามของกางเกงภาษาลาวใช้ว่าโตโตหมายถึงตัวนั่นเองค่ะจำไว้นะคะเผื่อจะได้เอาไปซื้อสินค้าที่เมืองลาวค่ะค่อยได้โซ่งโตหนึ่งไปต่อนะคะประโยคที่2ค่ะมาแพงแท้มาแพงแท้ประโยคนี้เป็นประโยคอุทานค่ะคุณผู้ชมแปลว่านะคะทำไมแพงจังนะคะทำไมแพงจังคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำว่าแท้นะคะหมายถึงจังแปลว่าคำลงท้ายนั่นเองค่ะสำหรับประโยคต่อไปนะคะคือประโยคค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยแปลว่าผมหรือฉันก็ได้นะคะบ่แปลว่าไม่ค่ะส่วนคำว่าน้ำดอกหมายถึงหรอกนะนะคะหรอกนะหรือแปลว่าด้วยหรอกนะก็ได้เป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังยากหน่อยนะคะแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะประโยคนี้ค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกหมายถึงฉันหรือผมไม่ได้ไปด้วยหรอกนะค่ะไปต่อกันที่ประโยคต่อไปนะคะห้านสิอัดก่อนห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะคำว่าร้านในภาษาไทยภาษาลาวออกเสียงเป็นห้านนะคะห้านใช้หอเหือน

0: ค่ะซีอัดแปลว่าจะปิดค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอัดหมายถึงปิดนั่นเองค่ะห้านซีอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะมาที่ประโยคต่อไปนะคะคือว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนประโยคนี้แปลว่าว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนประโยคนี้เราก็มาเรียนรู้คำศัพท์นะคะคำศัพท์ของประโยคนี้คือคำว่าห้องหูบเงาห้องหูบเงานะคะคุณผู้ชมห้องหูบเงาในภาษาลาวหมายถึงโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะชวนใครไปดูภาพยนตร์หรือไปดูหนังก็ต้องชวนไปที่ห้องหูบเงานะคะไปต่อที่ประโยคต่อไปค่ะพวกเขาล้มกันมาดุนเติบแล้วพวกเขาล้มกันมาดุนเติบแล้วแปลว่าพวกเราคุยกันมาก็นานแล้วค่ะคำศัพท์นะคะที่ได้จากประโยคนี้ก็จะมีคำว่าล่มล่มไม่ได้หมายถึงพัดลมนะคะแปลว่าคุยหรือแปลว่าสนทนากันนั่นเองค่ะส่วนคำว่านานในภาษาลาวใช้คำว่าดุนดุนแปลว่านานส่วนคำว่าเติบเติบหมายถึงนะคะคำลงท้ายค่ะใช้อธิบายเพิ่มกับคำว่าดุนแปลว่านานแล้วนั่นเองค่ะไปต่อประโยคต่อไปนะคะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อแปลว่าวันหลังค่อยพบกันใหม่นะวันหลังค่อยพบกันใหม่นะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่ได้จากประโยคนี้คือคำว่ามื้อหน้ามื้อหน้ามื้อหมายถึงวันในภาษาลาวใช้ทั้งคำว่ามื้อและคำว่าวันสลับกันไปมานะคะแต่ที่น่าสนใจคือในภาษาลาวใช้ว่ามื้อหน้าหมายถึงวันข้างหน้าค่ะส่วนในภาษาไทยใช้ว่าวันหลังวันหลังค่ะเอาใหม่นะคะประโยคนี้ค่ะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อเด้อเป็นคำลงท้ายที่พบมากและพบทั่วไปในประเทศลาวค่ะสำหรับประโยคสุดท้ายนี้นะคะคือประโยคโชคดีเส้นเดียวกันโชคดีเส้นเดียวกันคนลาวเวลาจะจบบทสนทนานะคะคุณผู้ชมก็มักจะอวยพรกันค่ะโชคดีแปลว่าโชคดีในภาษาไทยนั่นเองนะคะส่วนคำว่าเส้นเดียวกันก็หมายถึงเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่เราได้นะคะจากประโยคนี้เราจะได้คำว่าเส้นเดียวกันเส้นหมายถึงเช่นค่ะนะคะออกเสียงเป็นซอสร้างซอสร้างนะคะทั้งสองคำค่ะคำว่าโซกและคำว่าเส้นออกเสียงเป็นสร้างเอาใหม่นะคะประโยคสุดท้ายเราจะปิดช่วงนี้นะคะด้วยประโยคนี้ค่ะโชคดีเส้นเดียวกันอย่าลืมนะคะเวลาสนทนากับคนลาวอย่าลืมนะคะกล่าวอวยพรนะคะให้เขาเดินทางหรือจากไปด้วยความโชคดีค่ะ
1: ประเทศลาวอุดมไปด้วยธรรมชาติและดอกไม้ที่สวยงามมากมายแต่มีเพียงดอกไม้ชนิดเดียวเท่านั้นที่มีความสำคัญและถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินั่นก็คือดอกจำปาเราสามารถพบเห็นดอกจำปาได้ในทุกพื้นที่ในประเทศลาวรวมถึงมีการประดับดอกจำปาไว้ตามสถานที่สาธารณะถนนหนทางเพราะดอกจำปามีกลิ่นหอมและหลากสีดอกจำปายังถือเป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุขในชีวิตเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องเอกราชในอดีตด้วยในอดีตชาวลาวนิยมนำดอกจำปามาผสมกับน้ำที่มีกลิ่นหอมเพื่อใช้ส่งน้ำพระเพื่อใช้ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ลาวก็คือประเพณีสงกรานต์หรืออาจจะนำดอกจำปามาประดับในพานบายสีบางครั้งก็นำมาประดับผมเวลาผู้หญิงลาวเกล้าหรือมวยผมประเทศลาวมีการฟ้อนจำปาซึ่งจัดแสดงในงานพิธีทางการต่าง

0: เช่นพิธีรับแขกบ้านแขกเมืองโดยแขกที่มาในงานก็จะได้รับพวงมาลัยดอกจำปาที่ทั้งสวยงามและมีกลิ่นหอมกลับไปชื่นชมรวมทั้งในงานบุญประเพณีต่างๆการคล้องคอหญิงสาวด้วยพวงมาลัยดอกจำปาก็เปรียบเสมือนมาลัยจองหญิงสาวเป็นคู่ควงเต้นรำวงนอกจากนี้คนลาวโดยส่วนมากนิยมนำดอกจำปาไปบูชาครูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงถือเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้งผู้คนเรียกดอกลั่นทมเป็นดอกจำปาดังที่คนไทยจะเรียกดอกจำปาว่าลั่นทมไม่ก็ลีลาวดีแต่บางครั้งก็เรียกว่าดอกจำปาลาวด้วยความที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าต้นดอกลั่นทมจะมีใบที่แผ่ใหญ่กว่าและมีสีเขียวเข้มกลีบดอกก็จะมีสีขาวสว่างกว่าดอกจำปาและดอกก็ยังใหญ่กว่าอีกด้วยเพราะความนิยมปลูกดอกจำปาที่มีอยู่อย่างแพร่หลายทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาดัดแปลงทางพันธุกรรมสร้างความสับสนให้แก่ผู้คนจนไม่สามารถที่จะแบ่งแยกลักษณะได้อย่างชัดเจนชาวลาวได้เปรียบต้นจำปากับประเทศลาวไว้5ส่วน 1. กลีบดอกทั้ง5กลีบเปรียบได้ดั่งชายแดนทั้ง5ของประเทศลาวที่มีอาณาเขตติดต่อกับเวียดนามกัมพูชาจีนพม่าและไทย 2. ความหลากสีของดอกจำปานั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไปแต่ละสีเช่นสีขาวที่แทนจิตใจที่ขาวสะอาดซื่อสัตย์สุจริตของชาวลาวสีแดงหมายถึงนักรบที่เข้มแข็งและพร้อมจะเสียสละเลือดเนื้อในการต่อสู้กับผู้ที่มารุกรานประเทศชาติ 3. ลำต้นที่มีหลายกิ่งก้านสาขาเปรียบได้ดั่งการรวมตัวกันของหลายชนเผ่าในลาวแต่มีความสามัคคีปรองดองกัน 4. ใบของต้นจำปาที่รวมกันเป็นพุ่มเปรียบได้ดั่งความสามัคคีของชาติลาวและการรู้จักช่วยเหลือซึ่งกัน 5. ความเขียวสดของใบก็เปรียบได้ดั่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองลาวนอกจากดอกจำปาจะมีความสวยงามและมีคุณค่าแล้วสำหรับคนลาวนั้นต้นจำปาก็เปรียบดั่งรากฐานของชีวิตของคนลาวที่สวยงามเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่งดงามดังที่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศลาวก็เพราะความลุ่มหลงในเสน่ห์ที่งดงามของวัฒนธรรมลาวนั่นเอง
1: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้างประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากเพอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูนไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไม่บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยง
0: อาจารย์เคยบอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธุ
0: ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคน
0: ครับ
1: จากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความunity ความเป็นเอกภาพ
0: ใน
1: ท
0: ั้งกัน
1: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
0: สหะนะฮะ
1: ยูเนียนแห่งพม่าม
0: ีเยอะ
1: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
0: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
0: อ
1: ่าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
0: นึกภาพตามนะ
1: อย่างเช่นในอ่าวไทยนี่ก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
0: ค
1: ราวนี้ในอ่าวมอตมะเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมาย

0: นักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วต่อท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
1: ณตอนนี้นะฮะ
0: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
1: ์
0: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
1: ล้วนๆเลยเหรอ
0: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
1: ของมอตมะเนี่ยนะคร
0: ับ ใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้นมูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่า ก็ปีละ 110,000 กว่าล้านบาทนะครับ
1: มหาศาลมาก
0: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
1: ที่เดียวนะครับ
0: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
1: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
0: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
1: ไกลกว่าเราอีกนะครับ
0: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
1: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าคือที่ถวาย
0: ครับ
1: สำคัญยังไงครับที่นี
0: ่อ๋อที่ถวายนะก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงเนี้ยเรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
1: ับ ต้องผ่านทางนี
0: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบอกช่องแคบซุนดาซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับคั่งมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีนะเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
1: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
0: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ถวายนะครับจากถวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่งเลย
1: แต่ขยายความนิดนึงถวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
0: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้านที่จะข้ามไปทางถวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงถวายตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องน้ำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเนาะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ถวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมถวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรมของ
0: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะครับ
0: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4,500,000ตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถ ค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้วต
0: ่
1: อให้อยู่ที่ทวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมทวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมทวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าเอออุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากทวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
1: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
1: เพราะว่าใกล้เขา
0: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ทวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
1: ่ๆ
0: ว่ารถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
1: ก็สูญเปล่า
0: อันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมทวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามเพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนําไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสําคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ําแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ําโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจํารายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธํารงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับ
0: สำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำไนล์แม่น้ำอเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมตรแต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
0: จะ 5,000 แล้ว
1: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงเนี้ยก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
0: นั่นคือ
1: แยงซีเมโขงแล้วก็สารวิน
0: เชื่อมโยงกัน
1: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลย
0: oh.
1: แล้วพอมาถึงตรงจุดหนึ่งแม่น้ำ3สายนี้ก็แยกห่างกันสายหนึ่งมุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ำแยงซีอีกสายหนึ่งหักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งก็หักมุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัว
0: โอ้โห
1: เพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
0: ครับพูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำของส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน
1: ่เดิมทีไทยก็เรียกแม่น้ำของ
0: อ๋อเหรอครับ
1: สองซากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำของจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำของให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งนะครับไม่ได้ไกลไปกว่าน
0: ี้เอง
1: แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำของ
0: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำของ
1: แม่น้ำของครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
0: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ยฮะสำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
1: โอ้ถ้าเราพูดถึงเราลองคิดถึงนะครับว่าจากเวียดนามนะครับปากของแม่น้ำโขงเนี่ยไหลเข้าไปยังเขตของกัมพูชาซึ่งตรงนี้จะมีพนมเปญตั้งอยู่นะจากกัมพูชาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ใช่ไหมครับทะเลสาบขนาดใหญ่นี้ถ้าเราเดินทางตามทางเรือไปตัดมาแล้วก็ขึ้นบกก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับและจากกัมพูชาเนี่ยแม่น้ำโขงก็ย้อนลอยขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเส้นทางผ่านเมืองที่สำคัญของอีสานของลาวนะครับจนกระทั่งผ่านเวียงจันทร์ แล้วก็ผ่านหลวงพระบางนะครับแล้วก็เข้าไปยังเชียงรุ้งนะครับของในเขตยูนานพูดง่ายว่าในช่วงตรงนี้จากจีนจนกระทั่งถึงเวียดนามเนี่ยเป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก่งเขาเรียกว่าแก่งหินอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆทำให้เรือใหญ่ผ่านไม่ได้แต่มันก็เหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติที่กักให้ระดับน้ำเนี่ยมันมีความลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากเชียงแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะคร
0: ับ ไม่งั้นเหนื่อย
1: ไม่งั้นมันทวนน้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทน์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะคร
0: ับ
1: ใช่แต่จากเวียงจันทร์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
0: ี้ย
1: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทน์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขง ดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งนะเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
0: พระเพ็งหรือเปล่า
1: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลาวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลาวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
0: ที่เป็นแก่ง
1: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
0: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
1: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอิระวดีนะช่องอิระวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอิระวดีใหญ่มากเลย
0: ช่องทางสะดวกเลย
1: ใช่สองอันนี้แม่น้ำโขงแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำซาลาวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันน่ะก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
0: ครับ
1: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะครับเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
0: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
1: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำอย่างไรที่จะหาช่องทางในการ
0: ระบายได้เร็วที่สุด
1: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะขนขอไปขายประเทศจีนได้
0: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
1: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
0: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการ

0: ำงานของคณะกรรมการ
1: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวจึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
0: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
1: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาและด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะครับไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าถ้างั้นลาวจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
0: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะคุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: ปีที่19
1: แต่ว่า19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี้
1: ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราอย่างนี
1: ้
0: เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช
0: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเกี่ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับ
0: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับใช่
0: แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับ ธีมเนี่ยทางสารทูตกำหนดว่าเป็น F 4ตัว F 4ตัวเนี่ย
0: F4
1: ประกอบไปด้วยฟู้ดฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
0: ็
1: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์คืออนาคตครับ
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก็คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
0: 131
1: ปีแล้วครับ
0: ปีที่
1: จริงๆปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสารทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
0: ็
1: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
0: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
1: โอกาส
0: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ย คืออะไรคะ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกา ม
0: ี
1: คุณโรสเซลินทิปแล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
0: ทุกรส
1: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
0: คลุยนะครับ
1: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
0: จะเป็นยังไง
1: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
0: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
1: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวครับก็คือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่า Fortune Cookie คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลาย

0: เนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตาคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตาคือจริงมาจากคำว่าโอตาคุครับโอตาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูน อะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
1: ้ก็คือจะมี

0: แล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าที่เขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
1: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริง
0: ๆด้านเลย
1: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกที
0: ่
1: ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซ
0: ึ่
1: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทางเขาจำได้ว่าเรา
1: เป็นคนจัดงานเทศกาลไทยเลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ก็แกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อเจ้าทั้งหลาย
1: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่เราที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นนะ
1: ค
0: ือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะแล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอ๋อเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้
1: อะไร
0: เดินอย
1: ู่
0: เดินอยู่รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยเอ้น้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดาเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปินฮอตประจำปีอย่างวง BNK48 นะคะน้องๆก็ไปร่วมงานด้วยก็สำหรับปีนี้นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อาหารความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12 13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ไปเลย
1: ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิต The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวง Sound of Siam
2: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทเฟสโตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12และ13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกๆท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
3: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินี
1: ก็ว่าได
3: ้ของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยครับพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจริงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
3: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ
1: 4F
3: นะคะ
1: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์คร
3: ับ ใช่ค่ะ
1: ค
3: แล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอ๋อเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทยรวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ครับผมก็งานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12-13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10:00 น.-20:00 น.ที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับครับ
3: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
3: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: คนนี้จิวัตนิฮงจินโนมินาซามะไทยกายมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโมเอโตกสึจูนินิจิจูซังนิจิมิวะเดสเนอโนโยโยกิโคเอนเดไทไทชิกังอาชูไซซิรุได้จูคิวไคไทยเฟสติบัลนิเซนจูฮัจิเนนก็โอคโนวาเรมัสึそのフェスティバルに行きましたらですね、たくさんの、タイ料理だけではなく、タイの商品、そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するので、コンサートを楽しめることもできますので、まあ あの時間があればね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
3: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สราญรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
4: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสราญรมย์

0: Both of our trips will be ruined.
1: Yeah.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye bye.
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นาเฮ้ย
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันอะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: อ๋อหน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: อ๋อนั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ
0: แย่จังเลยนะเราเนี่ยว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: ก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: อ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์มาอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่ะจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมผมก็จังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าคอมม่ารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอ้านี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
2: สำเร็จแล้วเอาคืนมานะ
0: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: หนีฉันอย่างงั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
0: ท็อกซิปบวกหนึ่งอาเซียนอุ้ยวุ่นวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นอ่ะจะไม่เลิกราเอาเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยเนซ่า
1: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนเนี้ยเนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกัทนาตะวัน
0: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
1: อืมในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรก ในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
1: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกะถิ่นรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเนปิดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: ฮะทอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
0: นั่นสิ

0: ว้าวที่ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหรอเนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮอกเกะแปลว่าใช
0: ่ฮอกเกะแปลว่าใช
1: ่มะฮอกผูแปลว่าไม่ใช
0: ่มะฮอกผูแปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ

0: จซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมนอแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมนอแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยฮึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
1: จอมโจรมายากล
3: เฮ้ยไม่เจอกันสักนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
4: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมะเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมะบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ
5: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
3: ย้ายช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายากลโผล่มาปวดอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
0: เอาสิก็ดีเหมือนกันอ่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
0: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
1: งั้นก็ไปกันเถอะ
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกัน
0: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
0: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
1: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
0: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
0: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
1: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
0: โอ้โห ข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสโรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
4: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะเมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: มันทงบันทึกอะไรกันสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
4: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เฮ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
4: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
3: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
4: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
4: แหมลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้เพราะงานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
4: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
5: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
1: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวๆนี้แหละ
0: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
1: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
0: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างกันเหรอครับเนซ่า
1: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
0: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
1: เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
0: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
1: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสตองแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมะริดนอกจากนี้จะมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
0: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
1: อ๋อใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจัดขอบใจที่บอกนะตะวัน
0: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
1: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: อ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวว่ะ
1: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
0: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
1: ได้เลย

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
1: Bye.
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา6

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจำแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจาวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจาวกักบานกักบานเตนละซีท่านผู้ชมยังจำรูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับในตอนที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคือเอาประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าหลามแล้วก็ตามด้วยคำว่าเงยและปิดท้ายด้วยคำว่าซีนะครับยกตัวอย่างเช่นองหลามเงซีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับถ้าอยากให้สุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบนึงนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาหลามซีนะครับเองหลามซีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นจีหลามเงซีอะแอมลามเงซีอะนะครับส่วนเวลาตอบนะฮะก็ใช้คำว่าโตยและบวกคำว่าลาหรือคำว่าหลามก็ได้เรียกมาคำหนึ่งแล้วบวกด้วยอาชีพนะครับโตยลาแล้วก็บวกอาชีพโตยลามแล้วก็บวกอาชีพสุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายแค่นั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับแองลามเงซีอีกรอบนะฮะแองลามเงซีนะครับแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะฮะลามแปลว่าทำเงแปลว่าอาชีพซีแปลว่าอะไรจึงแปลว่าพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะฮะต่อมาโตยหลาสาวเวียนนี่คือคำตอบหรือเราสามารถตอบได้ว่าแองหลาสาวเวียนก็ได้นะครับฉันเป็นอาจารย์หรือพี่ผู้ชายเป็นอาจารย์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาดูนะฮะจีหลามซีนะครับสังเกตคำว่าเงยหายไปเราสามารถถามแบบนี้ได้นะฮะแปลว่าพี่ผู้หญิงทำอาชีพอะไรนะฮะเวลาตอบนะครับโตยหลาบักสีนะครับฉันเป็นหมอหรือจีหลาบักสีพี่เป็นหมอก็ได้นะครับต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากตั้งคำถามแบบ yes no question นะฮะมี2รูปแบบดังนี้นะครับแบบที่1นะครับวางฝ่ายคงไว้ท้ายประโยคนะครับคำว่าฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมนะฮะดูตัวอย่างนะครับแอมลาซิงเวียนฝ่ายแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแปลว่าน้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ง่ายเดียวตอบคำว่าเวิงนะครับพร้อมกันเวิงเวิงโตยหลาซิงเวียนใช่ฉันเป็นนักศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใช้คำว่าคงนะครับคงแปลว่าไม่นะครับคงโตยคงฝ่ายหลาซิงเวียนไม่ฉันไม่ได้เป็นนักศึกษานะฮะแบบที่สองนะครับใช้รูปแบบก่อฝ่ายจุดๆคงนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะจีก่อฝ่ายหลาอีตาคงจีก๋อฝ่ายลาอีตาคงพี่เป็นพยาบาลใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะดูตัวอย่างใช่ก่อนนะฮะเวิงโตยลาอีตาใช่ฉันเป็นพยาบาลถ้าไม่ใช่ผมพูดไปแล้วตอบคงนะครับและตามด้วยคงฝ่ายลานะฮะคงโตยคงฝ่ายลาอีตาโตยลาบักสีนะครับไม่ฉันไม่ได้เป็นพยาบาลฉันเป็นหมอนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถปรับใช้ในการตั้งคำถามรูปแบบนี้ด้วยการถามชื่อเหมือนตอนที่แล้วนะครับดังตัวอย่างเช่นแองเตนหลาหว่างฝ่ายคงแองเตนหลาหว่างฝ่ายคงพี่ชื่อว่าหว่างใช่ไหมนะครับใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะถ้าใช่นะครับลองดูเวิงโตยเตนหลาหว่างใช่ฉันชื่อว่าหว่าง ถ้าไม่ใช่นะครับคงโตยเตนหล่าหายคงโตยเตนหล่าหายไม่ฉันชื่อว่าหายนะครับต่อมานะครับเรามาเรียนรู้ชื่ออาชีพสำคัญในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าบาร์กสีบาร์กสีแปลว่าหมอหรือแพทย์นะฮะต่อมายาสียาสีแปลว่าทันตแพทย์นะฮะต่อมาเสือกสีเสือกสีแปลว่าเภสัชกรนะฮะต่อมาอีตาอีตาพยาบาลต่อมาสาวเวียนสาวเวียนแปลว่าครูอาจารย์ต่อมาสิงเวียนสิงเวียนแปลว่านักศึกษาต่อมาคำว่ารับราชการภาษาเวียดนามใช้คำว่าลามหยาเนื้อลามหยาเนื้อต่อมานักธุรกิจนะครับคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับพร้อมกันหยากิงซแวงหยากิงซแวงนะครับก็คือสะแวงแล้วมารวมกันต่อมานักแปลภาษาเวียดนามนะฮะซิกซาซิกซานะครับต่อมาทือกีทือกีแปลว่าเลขานุการนะครับต่อมาเก๋ตวานเก๋ตวานแปลว่านักบัญชีนะครับต่อมาตำรวจนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแก่งซาดแก่งซาดตามมาด้วยทหารใช้คำว่าโบโดยโบโดยนะฮะต่อมาทนายความหลวดสื่อหลวดสื่อต่อมาหญาวันหญาวันแปลว่านักเขียนนะฮะต่อมาสถาปนิกนะครับอาชีพนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าเขียนจุกสื่อเขียนจุกสื่อและวิศวกรนะครับวิศวกรใช้คำว่ากีสื่อกีสื่อต่อมานักบินนะครับนักบินใช้คำว่าฟีกงฟีกงนะครับสังเกตโอเงอองเกอองกงนะครับเราต้องทำปากกว้างๆนะครับต่อมาอาชีพที่คนไทยชอบนะครับพนักงานบนเครื่องบินนะครับหรือว่าแอร์นั่นเองนะฮะเตี้ยบเวียนห่างคงเตี้ยบเวียนห่างคงต่อมาอาชีพนักข่าวนะฮะหญาบ่าวหญาบ่าวต่อมานักแสดงนะครับพร้อมกันเสียนเวียนเสียนเวียนพูดถึงนักแสดงก็ต้องเป็นนักร้องนะฮะนักร้องภาษาเวียดนามกาสีกาสีนะฮะต่อมาแม่บ้านนะครับหน่วยเจอหน่วยเจอต่อมานะครับคำว่ามักคุเทศภาษาเวียดนามใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกคือแบบเต็มเลยนะฮะเหืองเซินเวียนซูลิกเหืองเซินเวียนซูลิกนะครับแปลว่ามักคุเทศหรือถ้าพูดย่อๆก็คือเหืองเสินเวียนก็สามารถใช้ได้ครับพนักงานขายของง่ายนิดเดียวพนักงานภาษาเวียดนามใช้คำว่าเยินเวียนขายของใช้คำว่าบานห่างเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเยินเวียนบานห่างแค่นั้นเองนะฮะต่อมาพ่อครัวนะครับพ่อครัวใช้คำว่าเดวเบฟตามมาด้วยเกษตรกรใช้คำว่านงเซินนงเซินต่อมาช่างนะครับคำว่าช่างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถอะนะครับเถอะต่อมาพนักงานขับรถตายเสตายเสจิตกรหะสีหะสีต่อมานักดนตรีหยากสีหยากสีนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาแต่งประโยคทดสอบตัวเองไปพร้อมกับผมนะครับง่ายนิดเดียวเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าภาษาเวียดนามส่วนใหญ่นะครับจะเรียงประโยคแบบภาษาไทยคราวนี้มาลองดูกันนะครับแองเอ๋ยลาหญาวันแองเอ๋ยลาหญาวันขออธิบายทีละคำนะฮะแองเอ๋ยแปลว่าพี่เขาพี่คนนั้นก็ได้ลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหญาวันแปลว่านักเขียน

นเอ็งเอ๋ยหล่าหย่าวันจึงแปลว่าพี่คนนั้นเป็นนักเขียนนะครับเรียงประโยคเป็นภาษาไทยเลยง่ายนิดเดียวต่อมาอีกตัวอย่างนะครับพร้อมกันจิเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวจิเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวจิแปลว่านะครับจิแปลว่าพี่จิเอ๋ยนะครับเป็นบุรุษที่3ก็คือพี่

Em ấy là nhà báo ở kênh ETV นะครับหรือเวียดนามออกเสียง ETV นะฮะได้2แบบนะครับลองมารวมกันทั้งหมดนะครับ Em ấy là nhà báo ở kênh ETV น้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธนะครับเราก็สามารถใช้รูปแบบประโยคนี้นะครับคือใช้คำว่าคงฝ่ายหล่าเติมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแอมเอ๋ยคงฝ่ายหล่าหย่าบ่าวเออเก่งแอเตเวน้องคนนั้นไม่ได้เป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับลองดูตัวประโยคนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับทีละตัวพร้อมกันแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซัดยึงนะครับยึงแปลว่าแต่แองเอ๋ยหล่าโบโดยแองเอ๋ยหล่าโบโดยนะครับคราวนี้พร้อมกันทั้งประโยคนะฮะแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซัดยึงแองเอ๋ยหล่าโบโดยนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับต่อมามาสู่เรื่องการใช้คำว่าเดวนะครับคำว่าเดวในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าไหนนะครับมักจะวางอยู่หลังกริยานะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับแองดีเดวแองดีเดวพี่ไปไหนนะครับตอบเลยโตยดีเซียวถิโตยดีเซียวถิฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต่อมาถ้าเราจะพูดว่าพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับนี่คือคำถามเราก็ถามเรียงตัวแองพี่นะครับหอกเรียนเตียงเวียดแปลว่าภาษาเวียดนามเออที่เดอไหนแองหอกเตียงเวียดเออเดอพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับอ่ะลองตอบดูนะฮะโตยหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับฉันเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาถามคำว่าเออเดลดูจิลามเวียกเออเดลจิลามเวียกเออเดลพี่ทำงานที่ไหนนะครับตอบครับพร้อมกันโตยลามเวียกเออกงตีเซเปโตยลามเวียกเออกงตีเซเปฉันทำงานที่บริษัทซีพีนะครับเวียดนามเรียกเซเปนะครับอีกตัวอย่างแอมสงเออเดลนะครับคำถามนี้ไปเวียดนามต้องโดนถามแน่นอนแอมสงเออเดลแปลว่าน้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าสงแปลว่าอาศัยอยู่ถ้าเวลาตอบง่ายๆนะครับก็คือเอาประธานบวกคำว่าสงบวกคำว่าเออและบวกสถานที่นะครับกลายเป็นแอมสงเออบังก๊กแอมสงเออบังก๊กน้องอาศัยที่กรุงเทพนะครับคำว่ากรุงเทพภาษาเวียดนามนะครับไม่เรียกว่ากรุงเทพไม่เรียกว่าแบงคอกแต่เรียกว่าบังก๊กนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าซินโหลยนะครับคำว่าซินโหลยแปลว่าขอโทษซินแปลว่าขอโหลยแปลว่าโทษนะฮะจึงรวมกันเป็นขอโทษนะครับใช้คำว่าซินโหลยตอนไหนนะฮะซินโหลยจะใช้ขึ้นต้นประโยคต่อเมื่อเราต้องการสอบถามหรือต้องการที่จะขอโทษเมื่อทำผิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะถามชื่อคนอื่นนะครับแล้วถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า excuse me ใช่ไหมฮะก่อนนะครับเวียดนามใช้ซินโหลยนะครับดูตัวอย่างนะครับซินโหลยแองเตนลาจีอะซินโหลยจิเตนลาจีอะแปลว่าขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรครับอะไรค่ะและอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรจะใช้คำว่าซินโหลยเช่นเดียวกันนะครับดูตัวอย่างซินโหลยโตยเดนหมวนซินโหลยโตยเดนหมวนขอโทษฉันมาสายนะครับเดนแปลว่ามาถึงหมวนแปลว่าสายหรือว่าเลทนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันซินโหลยโตยคงเหี่ยวนะครับซินโหลยโตยคงเหี่ยวแปลว่าขอโทษฉันไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเรามาใช้คำว่าอายนะครับคำว่าอายในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าใครนะครับใช้ในการ

0: ตั้งประโยคคำถามนะฮะโดยจะวางอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้เช่นอายเตนหล่าหงอายเตนหล่าหงใครชื่อว่าหงนะครับต่อมาอายเบียดเตียงเวียดอายเบียดเตียงเวียดอายแปลว่าใครเบียดรู้เตียงเวียดภาษาเวียดนามก็เลยกลายเป็นใครรู้ภาษาเวียดนามต่อมาอีกกรณีนะครับวางอายไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกันลองดูโกซุงดีอันเกิมเหวยอายโกซุงดีอันเกิมเหวยอายนะครับมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอคำว่าเหวยแปลว่ากับนะฮะอาซุงไปกินข้าวกับใครอีกตัวอย่างนะฮะแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายน้องลานเรียนภาษาฝรั่งเศสกับใครนะครับเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมานะครับการใช้คำว่ากัวคำว่ากัวแปลว่าของนะครับเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะจะวางหลังคำนามหรือคำสรรพนามเช่นจิเฮียนหล่ากอนหงายกัวจูลองจิเฮียนหล่ากอนหงายกัวจูลองพี่เฮียนเป็นลูกสาวของอาลองนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแม่กัวโตยลาอีตาเบงเวียนแบกไม้นะครับแปลว่าอะไรแม่กัวโตยแม่ของฉันเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแบกไม้นะครับเบงเวียนแบกไม้เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเรื่องคำวิเศษบอกระดับนะครับมี3คำนะฮะคือซัดกว่าหลำอีกรอบซัดกว่าหลำนะครับทั้ง3คำนี้ต่างก็มีความหมายว่ามากเช่นเดียวกันคราวนี้ลองมาดูทีละคำนะฮะดูคำแรกนะฮะคำว่าซัดนะครับคำว่าซัดนิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับและใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับจะวางข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะครับตัวอย่างเช่นจีน้อยเตียงเวียดซัดซอยจีน้อยเตียงเวียดซัดซอยนะครับจีแปลว่าพี่นะฮะน้อยพูดเตียงเวียดภาษาเวียดนามซัดมากซอยเก่งกลายเป็นพี่พูดภาษาเวียดนามเก่งมากนะฮะคำต่อมานะครับดูตัวอย่างต่อมาแอมเอ๋ยซัดทงมิงแอมเอ๋ยซัดทงมิงนะฮะน้องคนนั้นฉลาดมากนะครับคำว่าทงมิงแปลว่าฉลาดต่อมาคำว่าหลำคำว่าหลำนิยมใช้ในภาษาพูดจะวางหลังคำกริยาและคำคุณศัพท์ตัวอย่างนะฮะโตยทิกดอกแซกในหลำโตยทิกดอกแซกในหลำฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากนะครับคำว่าโตยแปลว่าฉันทิกแปลว่าชอบดอกอ่านแซกหนังสือในแปลว่านี้หลำแปลว่ามากนะครับตัวอย่างต่อมานะฮะถายลานหนองหลำถายลานหนองหลำถายลานคือประเทศไทยนะฮะหนองแปลว่าร้อนหลำแปลว่ามากประเทศไทยร้อนมากนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากว่าคำว่ากว่าเนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดนะครับเมื่ออุทานแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะฮะจะวางไว้หลังคำกริยากับคำคุณศัพท์เลยนะครับตัวอย่างนะฮะฟองในแหล่งกว่าฟองในกว่าห้องนี้หนาวมากนะครับแต่ถ้าภาษาพูดเวียดนามจะพูดว่าฟองในแหล่งกว่านะฮะห้องนี้หนาวจังเลยหนาวมากนะฮะต่อมาโกทวีแดบกว่าโกทวีแดบกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอาทวีแดบกว่าสวยจังเลยหรือว่าสวยมากนะครับกว่าแปลว่าจังเลยหรือแปลว่ามากก็ได้นอกจากนี้นะครับคำว่ากว่ายังสามารถวางด้านหน้าคำคุณศัพท์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งจะมีความหมายว่ามากๆนะครับเช่นหมอนในกว่างอนหมอนในกว่างอนแปลว่าอาหารนี้อร่อยมากนะฮะต่อมาแซในกว่าแดบแซในกว่าแดบนะฮะแซแปลว่ารถไหนนี้กว่าแปลว่ามากๆแดบแปลว่าสวยรถคันนี้สวยมากอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้คำว่ามากในประโยคปฏิเสธนะครับสามารถใช้ได้คำเดียวคือคำว่าหลำนะครับตัวอย่างนะฮะ องกุ๋งคงจ่าหลําแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่แก่มากคําว่ากุ๋งแปลว่าก็นะฮะตัวอย่างต่อมาฟิล์มไหนคงไฮหลําฟิล์มไหนคงไฮหลําฟิล์มแปลว่าหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่สนุกมากนะฮะอีกตัวอย่างนะครับบายทีคงขอหลําบายทีคงขอหลําข้อสอบไม่ยากมากนะครับคงพอจะเข้าใจรูปประโยคในวันนี้นะครับมันฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวครับ
1: จ้าวบานมิงเต้นละเฮืองก่อนบานบานเต้นละซี
2: จ้าวบานมิงเต้นละไม
1: ้บานตือเดลเดน
2: มิงตือบางก๊กเดน
1: บานก็ฝ่ายละซิงเวียนคง
2: คงฝ่ายมิงลายาบาว
1: เงยไหนเซตถูอีก่อนมิงลาบักสี
2: เซตเฮินแหงเดือกลำแกวนไว้บานแย
1: ่มิงกุ๋งเซตเฮินแหงเดือกลำแกวนไว้บานแย่
3: คุณผู้ชมคะเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอีกประเทศหนึ่งนะคะซึ่งคล้ายกับประเทศไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านควรต้องเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามไว้บ้างนะคะไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างที่พูดไปว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างคะ
4: ครับผมขอเริ่มจากจุดแข็งของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะข้อแรกเลยคือมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพรรคเดียวในการปกครองประเทศนะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นมีแหล่งแรงงานขนาดใหญ่เราจะพบว่าประชากรเวียดนามเนี่ยประมาณ160เนี่ยเป็นประชากรวัยแรงงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสำหรับการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประเทศเวียดนามนี่ทำเลที่ตั้งดีก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีชายทะเลยาวมากนะฮะถ้าเราดูภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนะฮะนอกจากนั้นประชากรเวียดนามค่อนข้างจะมีคุณภาพนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะฮะเป็นคนขยันมากนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเวียดนามก็มีมากมายโดยเฉพาะเวียดนามมีน้ำมันดิบมากมาย
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: คือตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ประเทศแบบไกลๆที่
4: ว่าเวียดนามมีน้ำมันดิบมากนะฮะเวียดนามมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองนะฮะเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโรงกลั่นเวียดนามเนี่ยยังมีน้อยเวียดนามจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเยอะมากนะครับนี่คือจุดแข็งเวียดนาม
3: คือให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุน
4: ใช่นะครับคราวนี้ผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะฮะจุดอ่อนของเศรษฐกิจเวียดนามก็คือกฎหมายหลายฉบับยังไม่ชัดเจนตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขอยู
3: ่
4: นะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะฮะตอนนี้เวียดนามก็กำลังเร่งสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมีระบบที่ดีพอนะแต่ตอนนี้ก็กำลังมีการพยายามทำความไม่โปร่งใสหรือว่าแรงงานยังขาดทักษะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าแรงงานของเวียดนามเนี่ยมีจำนวนมากใช่ไหมฮะแต่ว่าแรงงานระดับสูงเนี่ยยังน้อยนะครับในตลาดเวียดนามและข้อสุดท้ายก็คือการใช้เงินทุนของรัฐบาลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเวียดนามตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาของเวียดนามเนี่ยค่ะเขามีความสำเร็จอะไรบ้างคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะอาจารย์
4: ความสำเร็จแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าในปี2011นะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยได้ก้าวพ้นประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
3: อาจารย์คะเห็นว่าประเทศเวียดนามได้ประกาศว่าในปี2020นี้ภายในปี2020นี้จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขามีแผนยังไงบ้างคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้คะ
4: ครับในปี2020เวียดนามใช้ว่ายุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี2020แล้วก็มองไปถึงปี2030ด้วยเป็นวิสัยทัศน์นะฮะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้พยายามปรับปรุงทางด้านเศรษฐกิจทุกๆอย่างนะฮะหรือแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างโครงสร้างเศรษฐกิจทั้ง3ภาคส่วนนะฮะโดยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรนะฮะโดยเวียดนามตั้งเป้าว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องเป็น 85% ของประเทศ
3: ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของเขา
4: ใช่แล้วลดการเกษตรลงมานะครับ
3: ตอนนี้คือเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะ
4: ใช่ตอนนี้เกษตรเป็นหลักนะฮะแล้วก็สุดท้าย

0: นะฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามเนี่ยที่มีความทันสมัยมีความสมัยใหม่เนี่ยนะฮะโดยอยู่ในเมืองเนี่ยต้องคิดเป็น 45% ให้ได
1: ้
0: คือต้องทำให้ได้เกือบครึ่งหนึ่งของในเมืองต้องมีความทันสมัยนะฮะแล้วก็พื้นที่ชนบทเนี่ยเวียดนามได้ตั้งมาตรฐานว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์การพัฒนาชนบทใหม่ต้องได้ 50% เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เวียดนามก็พยายามมีการสร้างระบบเครือข่ายของทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือนะฮะการสร้างโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามได้ชะลอโครงการนี้ไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประมาณ3ปีเนี่ยเวียดนามจะสร้างละนะครับ2แห่งในประเทศเวียดนามเลย
1: ถือว่าเป็นแผนที่เขาจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆของเขาในปี2020ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รู้จักกับประเทศเวียดนามในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะทำมาค้าขายกับชาวเวียดนามก็น่าจะเริ่มที่จะฝึกภาษาเวียดนามกันนะคะจะได้ส่งภาษาในการค้าขายกันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง86-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พายแรง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทําของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นวัดที่มีพระอุโบสถ2หลังครับ
0: เดิมพระอุโบสถที่เห็นอยู่นี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดรังสีสุทธาวาสเป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดบวรนิเวศแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงประกาศให้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันเนื่องจากจะได้ทำนุบำรุงได้โดยง่ายและเพื่อขยายเขตสังฆาวาสของวัดบวรนิเวศให้มีพื้นที่มากขึ้นให้เพียงพอสำหรับภิกษุสามเณรในเวลาเข้าพรรษา
1: ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศครับวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จะเสด็จมาประทับจำพรรษาขณะทรงผนวดรวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ
0: ภายในพระโบสถ์ประดิษฐานพระประธาน2องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังคือพระสุวรรณเขตองค์ด้านหน้าคือพระพุทธชินสีห์ที่ฐานชุกชีของพระพุทธชินสีห์นี้ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพปริศนาธรรมวาดโดยครัวอินโคงซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกที่มีระยะใกล้ไกลตามหลัก

0: ทัศนียวิทยาหรือ Perspective และเขียนภาพให้มีแสงเงาเป็นภาพเสมือนจริงวิหารพระศาสดาประดิษฐานพระศาสดาพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเดิมอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามภายหลังอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับพระพุทธชินสีห์ที่อยู่ในพระอุโบสถเนื่องจากพระพุทธรูปทั้งสององค์เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกพระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานพระเจดีย์กะไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้บนลานประทักษิณชั้นบนยังมีเก๋งประดิษฐานพระไพรีพินาศด้วยภายในวัดบวรนิเวศยังมีอาคารสำคัญอีกมากมายโดยเฉพาะพระปัญญาซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับจำพรรษาของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ตำหนักเพชรรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นท้องพระโรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส
1: พระมหากษัตริย์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ล้วนทรงเป็นองค์พุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกซึ่งพุทธศาสนิกชนสมควรดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไปสวัสดีครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่นิสซ่าอีกครั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่นิสซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ ZooZOO Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่ลิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋วติ๊กเก็ต T-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

น้องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหมตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะเหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลยผจญภัย Adventure A D V E N T U R E Adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tail T A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชแรด PLANT แรดพืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นก Adventure A D V E N T U R E Adventureผจญภัย tail t a i l tail หาง take a photo t a k e a p h o t o take a photo ถ่ายรูป plant p l a n t plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของ

บ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ส่งสารสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปแฟนแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉริยะอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเขาวรรณคดีนักเรียนทราบกันดีอยู่แล้วว่าวรรณคดีเนี่ยเป็นวรรณคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนให้เห็นถึงความงามของภาษาสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมต่างๆของคนในยุคสมัยนั้นสะท้อนให้เห็นธรรมชาติและวิถีชีวิตผ่านวรรณคดีใช่ไหมคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะวรรณคดีแต่ละเรื่องนะคะยังสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความสามารถนะคะแล้วก็จุดเด่นของกวีที่ได้ประพันธ์ออกมาผ่านถ้อยคำตัวหนังสือที่เราได้ศึกษาไปนะคะซึ่งวรรณคดีกาพย์หอกโครงประภาสทานทองแดงก็เช่นเดียวกันค่ะ

0: ที่เจ้าฟ้ากุ้งนะคะได้พระนิพนธ์ออกมาที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะนะคะธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆนานาชนิดนะคะแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ทานน้ำที่ทานทองแดงนะคะว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพินิจพิเคราะห์นะคะคุณค่าของวรรณคดีกาบหอกโครงประพาทานทองแดงกันค่ะว่าจะมีเสน่ห์ผ่านถ้อยคำอย่างไรนะคะกับชั่วโมงพระจงจิตพินิจคุณค่า2นั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายคุณค่าของกาบหอกโครงประพาทานทองแดงนะคะ2นะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์คุณค่าของกาบหอกโครงประพาทานทองแดงได้ค่ะ3นะคะนักเรียนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบันทึกประสบการณ์และการเรียนรู้ธรรมชาติจากวรรณคดีนั่นเองค่ะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วว่ากาบหอกโครงประพาทานทองแดงมีธรรมชาติที่มีสัตว์นานาชนิดใช่ไหมคะแล้วก็มีพันไม้ต่างๆนั่นเองค่ะค่ะวันนี้คุณครูจะเริ่มด้วยคำถามชวนคิดนะคะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะว่านักเรียนคิดว่าเจ้าฟ้ากุ้งต้องมีลักษณะอย่างไรจึงถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์และพืชได้อย่างน่าสนใจจากชั่วโมงหลายชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็จะได้ทราบเลยว่าพระองค์ท่านเจอสัตว์ชนิดต่างๆอะไรบ้างเจอพันธุ์พืชอะไรบ้างนะคะแล้วก็ได้พรรณนาออกมาถึงรูปร่างลักษณะใช่ไหมคะแล้วก็ได้พรรณนาถึงอากัปกิริยาท่าทางพรรณนาถึงเสียงของสัตว์ต่างๆนะคะคุณครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะว่านักเรียนคิดว่าเจ้าฟ้ากุ้งต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะถ่ายทอดสิ่งที่เห็นเนี่ยได้น่าสนใจนะคะปริยพัฒน์คะปริยพัฒน์คิดว่าเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรคะจึงจะถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวกับสัตว์และพืชพันธุ์ออกมาได้อย่างน่าสนใจซึ่งการถ่ายทอดเรื่องราวจากอดีตและปัจจุบันก็มีความแตกต่างใช่ไหมคะในอดีตเมื่อพบเห็นสิ่งใดก็ถ่ายทอดออกมาผ่านถ้อยคำแล้วก็เป็นการเสริมสร้างจินตนาการให้ผู้อ่านอ่านแล้วสร้างจินตนาการแต่ปัจจุบันถ่ายทอดด้วยการอัดวิดีโอคลิปถ่ายภาพอัพโหลดผ่านเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมคะซึ่งในยุคของเจ้าฟ้ากุ้งอะค่ะปริยพัฒน์คิดว่าเจ้าฟ้ากุ้งต้องมีลักษณะที่เป็นอย่างไรคะจึงจะถ่ายทอดเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ที่ทานทองแดงออกมาม
1: ีความสนใจในการใช้ชีวิตของสัตว์ต่างๆค่ะแล้วก็ความสวยงามของพืชลักษณะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปริยพัฒน์ปริยพัฒน์บอกว่าเจ้าฟ้ากุ้งต้องมีความสนใจในสัตว์ต่างๆค่ะแต่ว่าในครั้งนั้นน่ะเจ้าฟ้ากุ้งเดินทางไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อไปเพื่อไปพระพุทธบาทใช่ไหมคะตามรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีแต่ว่ามีการพบเห็นสัตว์ต่างๆค่ะคุณครูขอคำตอบอีกสักหนึ่งคนนะคะสราวุธคะสราวุธคิดว่าเจ้าฟ้ากุ้งจะต้องมีลักษณะที่เป็นอย่างไรคะจึงจะถ่ายทอดเรื่องราวที่พบเห็นออกมานอกเหนือจากสนใจในสัตว์ต่าง
2: ๆมีลักษณะที่อยากจะบอกเล่าให้ทุกคนเห็นภาพค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีลักษณะที่อยากจะบอกค่ะการที่เจ้าฟ้ากุ้งจะบอกหรือสนใจได้แสดงว่าเจ้าฟ้ากุ้งจะต้องเป็นคนที่ช่างอะไรคะเก่งมากเลยช่างสังเกตเห็นว่าพบสัตว์ชนิดต่างๆไม่เพียงแต่บอกว่าพบสัตว์อะไรบ้างแต่ยังบอกถึงกิริยาท่าทางบอกถึงรูปร่างลักษณะบอกถึงสีบอกถึงเสียงของสัตว์เหล่านั้นใช่ไหมคะบอกถึงการเคลื่อนไหวแสดงว่าสุนทรเจ้าฟ้ากุ้งจะต้องเป็นผู้ที่มีความช่างสังเกตนั่นเองค่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าในครั้งนั้นนะคะที่เจ้าฟ้ากุ้งได้ตามเสด็จพระราชบิดาไปพระพุทธบาทนะคะเจ้าฟ้ากุ้งมีความรู้สึกอย่างไรขณะที่แต่งกาบหอกโครงประพาทานทองแดงเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคุณครูให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณานะคะว่าเจ้าฟ้ากุ้งมีความรู้สึกอย่างไรขณะที่แต่งกาบหอกโครงประพาทานทองแดงเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคะนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรมีอาสาสมัครอยากจะตอบคำถามนี้ไหมคะในการเดินทางครั้งนั้นเจ้าฟ้ากุ้งมีความรู้สึกที่เป็นอย่างไรประกรณ์คะ ประกอบคิดว่าเจ้าฟ้ากุ้งมีความรู้สึกที่เป็นอย่างไรในการพรรณนากาบหอกโครงขึ้นมาในครั้งนั้นคิดว่าม
3: ีความรู้สึกสนใจในสิ่งมีชีวิตที่เจอครับ
0: มีความรู้สึกสนใจที่เจอพบเห็นธรรมชาติณขณะนั้นใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะนอกเหนือจากความสนใจแล้วนักเรียนคิดว่าเจ้าฟ้ากุ้งต้องมีความรู้สึกที่เป็นอย่างไรคะเจ้าฟ้ากุ้งมีความรู้สึกที่อึดอัดไหมในครั้งนั้นที่เดินทางไม่แสดงว่าเจ้าฟ้ากุ้งมีความรู้สึกที่เป็นอย่างไรจึงพรรณนาออกมาได้อย่างให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนรู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะจนอธิบายไม่ถูกเลยว่าเป็นยังไงก็เลยผ่านถ้อยคำออกมาให้เห็นว่าเจออะไรบ้างแล้วก็สัตว์ต่างๆมีลักษณะที่เป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำถามต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าการใช้ภาษาของกวีในกาบหอกโครงประพาสทานทองแดงมีลักษณะอย่างไรการใช้ภาษาของกวีนักเรียนคิดว่าเจ้าฟ้ากุ้งมีการใช้ภาษาที่เป็นลักษณะอย่างไรคะลักษณะการใช้ภาษาของเจ้าฟ้ากุ้งมีลักษณะที่เป็นอย่างไรคะวอริส
4: มีลักษณะภาษาเนี่ยมีความเข้าใจง่ายและสามารถสื่อถึงสัตว์นั้นๆได้ครับ
0: มีความเข้าใจง่ายจากการที่วริษได้แปลบทประพันธ์แสดงให้เห็นว่าภาษาที่เจ้าฟ้ากุ้งถ่ายทอดออกมาค่ะนอกเหนือจากการเข้าใจง่ายแล้วสะท้อนให้เห็นอะไรอีกบ้างของเจ้าฟ้ากุ้งว่าเจ้าฟ้ากุ้งมีลักษณะที่เป็นอย่างไร
4: สามารถสื่อสารเกี่ยวกับสัตว์นั้นได้อย่างละเอียดครับ
0: ลักษณะการเขียนแบบนั้นเราเรียกการเขียนอะไรคะการเขียนอะไรคะพรรณนาบรรยายหรือ
4: พรรณนาโวหารครับ
0: พรรณนาโวหารที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเล็กๆรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะวริษค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีบทประพันธ์ที่มาจากกาบหอกโครงประพาสทานทองแดงอีกหนึ่งบทประพันธ์มาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้อ่านนะคะค่ะคุณครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนนะคะต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านบทประพันธ์นี้พร้อมๆกัน1ครั้งแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามเกี่ยวกับบทประพันธ์นี้นะคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนพิจารณาด้วยนะคะว่าบทประพันธ์นี้เป็นบทประพันธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรพร้อมไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหากพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านบทประพันธ์นี้พร้อมๆกันนะคะ1 2 3

0: บทประพันธ์ที่นักเรียนอ่านนี้เป็นบทประพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในกาพย์ห่อโครประพาทานทองแดงเช่นเดียวกันนะคะที่เจ้าฟ้ากุ้งได้พบเห็นนะคะจากบทประพันธ์นี้มีคำถามค่ะนักเรียนคำถามชวนคิดถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าบทประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดตอบพร้อมกันได้ไหมคะคำถามนี้ได้ชัดเจนเลยคือกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดคะ
1: นกกระเร
0: ีย
1: น
0: อย่างเดียวใช่หรือไม่มีอะไรอีกบ้างนอกจากนกกระเรียนแล้วนอกจากนกกระเรียนแล้วมีนกอะไรอีกคะ
2: นกกระทุง
0: นกกระทุงด้วยนะคะที่ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์นี้นะคะคำถามต่อไปค่ะจากที่นักเรียนได้อ่านบทประพันธ์นะคะกวีบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรของสัตว์ชนิดนั้นของนกกระเรียนใช่ไหมคะถามว่าเจ้าฟ้ากุ้งได้บันทึกอะไรเกี่ยวกับนกกระเรียนฟ้านัชชาคะ

0: บินจับตัวเป็นกลุ่มค่ะ
1: การจับตัวเป็นกลุ่มการใช้ชีวิตของนกกระเรียนใช่หรือไม
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็คือใช้ชีวิตโดยการจับรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นฝูงแล้วก็ส่ง
0: เสียงร้องแกร่แกร
1: ่ส่งเสียงร้องแกร่แกร่นะคะขอบคุณค่ะฟ้านัชชาบทประพันธ์เมื่อสักครู่นะคะก็จะกล่าวถึงนกกระเรียนนะคะถึงความเป็นอยู่และก็การใช้ชีวิตของนกกระเรียนนั่นเองนะคะว่านกกระเรียนเนี่ยเวลาที่รวมกลุ่มกันก็จะเป็นฝูงใช่ไหมคะแล้วก็บินมานะคะแล้วก็จะส่งเสียงร้องเสียงดังนั่นเองนะคะนกกระเรียนจัดได้ว่าเป็นสัตว์สงวนนะคะปัจจุบันนั่นเองก็จะอยู่ตามริมทุ่งแม่น้ำนะคะต่อไปค่ะคำถามต่อไปถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนได้ยินเสียงของสัตว์นั้นหรือไม่ได้ยินเสียงว่าอะไรคะแกร่แกร่หรือแกร่แกร่แกร่ออกเสียงพร้อมกันได้ไหมคะเสียงของนกกระเรียนออกเสียงว่าอย่างไรคะในบทประพันธ์
2: แกร่แกร่
1: แสดงให้เห็นว่านกกระเรียนมีเสียงด้วยในบทประพันธ์เมื่อเราอ่านแล้วเราได้ยินเสียงของนกกระเรียนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงจริงๆของนกกระเรียนแต่ว่ากวีได้พรรณนาออกมาให้เห็นหรือได้ยินอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะค่ะคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับบทประพันธ์นกกระเรียนนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่ากวีใช้ภาษาอย่างไรในการบันทึกนะคะกวีใช้ภาษาอย่างไรในการบันทึกคะเจ้าฟ้ากุ้งใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรในการบันทึกปริญญาคะกวีใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรในการบันทึกคะปริญญา
3: ภาษาเข้าใจง่ายครับ
1: ใช้ภาษาเข้าใจง่ายนอกเหนือจากเข้าใจง่ายแล้วปริญญาเกิดจินตนาการไหมคะเมื่ออ่านแล้ว
3: เกิดครับ
1: เราจะเรียกการใช้ภาษานี้ว่าการใช้ภาษาให้เกิดจินตภาพไพเราะไหมคะปริญญาคิดว่า
3: ไพเราะครับ
1: แล้วก็ได้ยินเสียงไหมคะ
3: ได้ยินคร
1: ับ ได้ยินเสียงก็เรียกว่าการใช้ภาษาเชิงภาพพจน์ที่เป็นสรรพพจน์นั่นเองขอบคุณค่ะปริญญาค่ะคำตอบนะคะกวีใช้ภาษาให้เกิดจินตภาพก็คือเกิดภาพในจินตนาการของคนอ่านนะคะแล้วก็ใช้คำสัมผัสให้เกิดความไพเราะชัดเจนนอกเหนือจากนี้แล้วยังใช้ภาษาภาพพจน์ที่เป็นสรรพพจน์อีกด้วยนะคะได้ยินเสียงของนกกระเรียนนั่นเองค่ะค่ะเรามาต่อกันที่กล่าวหอโครงประพาสทานทองแดงนะคะว่าวรรณคดีเรื่องนี้จากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องอะไรนะคะค่ะกาพย์หอโครงประพาสทานทองแดงมีการอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเราได้เรียนแล้วก็ได้ถอดคำประพันธ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาสิทธิโชติคะสิทธิโชติจากการที่สิทธิโชติได้ศึกษากาพย์หอโครงประพาสทานทองแดงมีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องอะไรอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
4: เรื่องสัตว์ครับแล้วก็เรื่องธรรมชาติครับ
1: เรื่องธรรมชาติที่มีการอธิบายถึงสัตว์นานาชนิดนอกเหนือจากสัตว์แล้วมีการอธิบายอะไรอีกคะ
4: พืชต้นไม้ครับ
1: พืชต้นไม้แล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าธรรมชาติตรงนั้นเป็นอย่างไรคะ
4: มีความสวยงามครับ
1: มีความสวยงามนอกเหนือจากความสวยงามแล้ว
4: อุดมสมบูรณ์
1: อุดมสมบูรณ์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะกาพย์หอโครงประพาสทานทองแดงนะคะมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับพันไม้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นพันไม้อะไรบ้างเดี๋ยวครูมีคำถามนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วสะท้อนให้เห็นสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติซึ่งได้บอกเล่าความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าผ่านถ้อยคำสำนวนที่ไพเราะคมคายนั่นเองนะคะค่ะคุณครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าสัตว์ที่เราได้ศึกษาไปกับหอโครงประพาสทานทองแดงพบสัตว์อะไรบ้างคะวัชรพลเนื้อหาของกับหอโครงประพาสทานทองแดงที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วพบสัตว์อะไรบ้าง

0: นกยูงครับ
1: นอกเหนือจากนกยูงแล้วพบอะไรอีกคะ
0: ปลาครับ
1: ไก่ฟ้าอะไรคะ
0: งูครับชะนี
1: ชะนี
0: หนูลิงครับนกแก้ว
1: มีอะไรไหมคะ
0: นกกระตั่ว
1: พบสัตว์นานาชนิดขอบคุณค่ะวัชรพลนะคะพบสัตว์นานาชนิดมากมายเลยนะคะหนึ่งเลยพบเลียงผาใช่ไหมคะเลียงผามีลักษณะคล้ายกับอะไรคะคล้ายกับแพะพบกระโจงที่มีลักษณะตัวกระจิตฤทธ์นะคะเห็นแล้วน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนกับกวางแล้วก็พบลิงที่กระโดดบนต้นมะม่วงยวบย่าไปมาพบชะนีพบข้างแล้วก็พบงูพบตุ๊กแกที่หาอาหารอยู่ใช่ไหมคะพบนกยูงแล้วก็พบไก่ฟ้าพบนกแก้วนานาชนิดนั่นเองนะคะตระกูลนกแก้วก็จะเป็นนกสาลิกานกแขกเต้านกโนรีนกกระตั่วนั่นเองค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วพบสัตว์พบนอกเหนือจากพบสัตว์แล้วพบอะไรอีกคะพบพืชพันธุ์มีพันธุ์พืชอะไรบ้างที่เราพบในกาบห่อโคประพาทานทองแดงกระไดลิงนอกเหนือจากกระไดลิงมีต้นสองนางครีนั่นเองสบายนางสีดาเถาหัวลิงต้นหมากลิงแล้วก็หูลิงแล้วก็ต้นกระไดลิงที่มีลิงไปอยู่บนต้นเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็คือด้านเนื้อหาของกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาส่องวรรณศิลป์บรรจงจินคุณค่านะคะก็คือจะมาวิเคราะห์นะคะด้านวรรณศิลป์ของกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงนะคะซึ่งให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มละ5คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างคำประพันธ์ในเรื่องกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงที่มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ตามประเด็นที่กลุ่มของตัวเองได้รับนะคะเมื่อหลังจากนั้นแล้วให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงไปในใบกิจกรรมส่องวรรณศิลป์บรรจงจินคุณค่าเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอแต่ละประเด็นของวรรณศิลป์จากเรื่องกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงนะคะโดยมีประเด็นใดบ้างนะคะหนึ่งเลยการใช้คำและการใช้เสียงที่ทำให้เกิดจินตภาพกลุ่มใดได้รับคะประเด็นนี้กลุ่มที่หนึ่งนะคะประเด็นที่2การใช้คำเรียนเสียงธรรมชาติกลุ่มที่2การเล่นคำพ้องกลุ่มใดคะการเล่นคำพ้องกลุ่มที่4หรือเปล่าการเล่นคำพ้องแล้วก็ประเด็นการใช้คำเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะแล้วก็สัมผัสสระนะคะก็กลุ่มที่5และกลุ่มที่6นะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือการใช้คำเอกโทษโทโทษคือกลุ่มที่3ฉะนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ประเด็นใดก็หาบทประพันธ์ที่เรามีความสอดคล้องกับประเด็นนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อเสร็จแล้วเราจะมานำเสนอกันแลกเปลี่ยนความรู้ทีละประเด็นนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับกิจกรรมที่ให้นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของกาพย์หอกโครประภาทานทองแดงตามประเด็นที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายกิจกรรมต่อไปเราจะมานำเสนอว่าผลของการวิเคราะห์ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายแต่ละกลุ่มนั้นวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่กลุ่มที่1เลยค่ะกลุ่มที่1ได้ประเด็นอะไรยกบทประพันธ์แล้วก็อธิบายได้เลยค่ะให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมและรับฟังนักเรียนกลุ่มอื่นๆก็บันทึกประเด็นที่เพื่อนได้นำเสนอลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะคะค่ะ
1: การใช้คำและเสียงที่ทำให้เกิดจินตภาพนะคะบทประพันธ์ที่ทำให้เกิดจินตภาพ 1. กระจงกระจิตเตี้ยวิ่งเรียเรียหน้าเอ็นดูเหมือนกวางอย่างตาหูมีเขี้ยวน้อยสร้อยแนม 2. ภาพที่เห็นนะคะคือกระจงวิ่งเรียเรียดูหน้าเอ็นดูและมีลักษณะที่เหมือนกวางค่ะบทประพันธ์ที่2นะคะฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุ้ยชะนีอุ่ยอุ้ยร้องหาฝูงคร่างหว่างพฤกษาข้างโจรไล่ไขว่ปลายยางภาพที่เห็นนะคะคือมีฝูงลิงและเห็นชะนีร้องอุ่ยอุ้ยและเห็นฝูงคร่างที่กำลังกระโดดอยู่ระหว่างต้นไม้ค่ะบทประพันธ์ที่3นะคะงูเขียวรัดตุ๊กแกตุ๊กแกแก่คางแข็งขันกัดงูงูยิ่งรัดอ้าปากง่วงล้วงตับกินภาพที่เห็นนะคะคืองูเขียวที่กำลังรัดตุ๊กแกและตุ๊กแกกัดงูเขียวก็ยิ่งรัดตุ๊กแกค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับประเด็นที่1ด้วยค่ะถูกต้องก็เห็นภาพต่างๆของสัตว์นานาชนิดนอกเหนือจากที่กลุ่มที่1ได้นำเสนอไปยังมีบทอื่นๆที่เห็นภาพของสัตว์ชนิดนั้นๆด้วยนะคะค่ะในประเด็นต่อไปคือประเด็นของกลุ่มที่2นำเสนอได้เลยค่ะกลุ่มที่2ได้ประเด็นเกี่ยวข้องกับการใช้คำที่ทำให้ได้ยินเสียงใช่ไหมคะนักเรียนค้นพบแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรนำเสนอให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมและรับฟังได้เลยค่ะ
2: ดูหนูสู้รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูนูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูดูงูขู่ปูดฟู่พรูพรูหนูสู่รูงูงูสุดสู้งูสู้หนูหนูสู้งูอยู่หนูรู้งูงูรู้รูปทู่มูทู
0: ที่ยกบทประพันธ์มานี้จุดเด่นที่ของบทประพันธ์นี้คืออะไรคะ
2: เสียงงูที่ขู่หนูครับ
0: เสียงงูที่ขู่กับหนูได้ยินเสียงว่าอย่างไรคะ
2: ฟูดฟู่ครับฟูดฟู่ครับ
0: ฟูดฟู่นอกเหนือจากได้ยินเสียงของงูกับหนูที่ขู่กันแล้วได้ยินเสียงของสัตว์ชนิดใดอีกบ้างคะ
2: ฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุ้ยชะนีอุ่ยอุ้ยร้องหา
0: ได้ยินเสียงของชะนีชะนีร้องอย่างไรคะ
2: อุ่ยอุ่ยครับ
0: นอกเหนือจากเสียงของชะนีแล้วเสียงอะไรอีกบ้างคะในบทประพันธ์เดียวกันเลยมีอีกชนิดนึงที่ได้ส่งเสียงร้องเสียงของฝูงข้างร้องอย่างไรคะเสียงของฝูงข้างร้องอย่างไรในบทสุดท้ายเลยค่ะออกเสียงให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังหน่อยค่ะ
2: ครอกแครกครับ
0: ครอกแครกแสดงว่าบทประพันธ์ที่เราร่วมกันถอดคำประพันธ์ได้ยินเสียงของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงของหนูที่สู้กับงูขอเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะเสียงอะไรคะ
2: ฟูดฟู่ครับ
0: ค่ะเสียงของชะนีร้อง
2: อุ่ยอุ่ย
0: เสียงของฝูงข้างร้อง
2: ครอกแครก
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะประเด็นที่3กลุ่มที่3ได้เลยค่ะกลุ่มที่3ได้ศึกษาค้นคว้าในประเด็นใดแล้วก็ค้นพบได้ว่าอย่างไรนำเสนอได้เลยค่ะ
3: กลุ่มที่3นะครับได้รับประเด็นคือการใช้คำเอกโทษโทโทษครับโดยใช้การใช้คำเอกโทษได้แก่คำว่า2นิ้วในบทประพันธ์นี้คำว่าสุกเกษมเปรมหน้าเหลื่อมลืมหลังแสนสนุกปลุกใจหวัง วิ่งลี่เดินลายไผ่ผังยังชายป่าหัวหล่อลื่นชื่นชี้สองนิ้วชวนแลโดยคำว่าสองนิ้วเป็นคำที่มีการบังคับเอกครับ
0: ค่ะ
3: ต่อมาครับการบังคับโทโทษได้แก่คำว่าวิ่งลี่ในวรรคเดียวกันครับที่มีการบังคับโทโทษครับ
0: ค่ะก็คือพบทั้งคำเอกโทษแล้วก็คำโทโทษใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะต่อไปประเด็นต่อไปเลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะได้ประเด็นใดแล้วยกบทประพันธ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่4ได้ประเด็นในการวิเคราะห์คือประเด็นอะไรคะ
4: การเล่นคำพ้องคร
0: ับ การเล่นคำพ้องค่ะยกตัวอย่างบทประพันธ์ที่นักเรียนวิเคราะห์ได้เลยค่ะ
4: หัวลิงหมากลางลิงต้นลางลิงแลหูลิงครับลิงไก่กระไดลิงลิงโลดคว้าภาษาลิงหัวลิงหมากเรียกไม้ลางลิงลางลิงหูลิงลิงหลอกขู่ลิงไต่กระไดลิงลืมห่มลิงโลดฉวยชมพู่ฉีกคว้าภาษาลิงคร
0: ับ บทประพันธ์บทนี้เป็นคำพ้องอย่างไรคะคือคำว่า
4: ลางลิงหูลิงลิงครับ
0: คำว่าลางลิงหูลิงคือพันไม้นอกเหนือจากนี้แล้วมีคำว่าอะไรคะ
4: ลิงไต่กระไดลิงคร
0: ับ ลิงไต่กระไดลิงในที่นี้คือคำพ้องคือคำว่า
4: ลิง
0: ลิงที่ไม่ได้หมายถึง
4: ลิงครับ
0: ลิงที่เป็นสัตว์อย่างเดียวหมายถึง
4: พันไม
0: ้ด้วยขอบคุณค่ะต่อไปค่ะประเด็นต่อไปเลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ได้ประเด็นอะไรคะในการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็ยกตัวอย่างบทประพันธ์ที่นักเรียนได้วิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้เลยค่ะ
1: การใช้คำเล่นเสียงพยัญชนะค่ะได้บทยุงทองย่องเยื้องย่างลำลางช้างช่าง
0: ฝ้ายหาง
1: ฝ้ายหางปากหงอนสามอางช่างรำเล่นเต้นตามกันค่ะ
0: ค่ะก็คือพยัญชนะอะไรคะ
1: พยัญชนะยอยักษ์ค่ะ
0: เสียงพยัญชนะยุงทองย่องเยื้องย่างก็คือเสียงยอยักษ์ตรงที่คำว่าย่อง
1: ย่องเยื้องย่าง
0: อันนี้ยกตัวอย่างใช่ไหมคะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่6ได้เลยค่ะกลุ่มที่6ได้ประเด็นอะไรคะ

0: การเล่นการใช้คำเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะค่ะ
1: เสียงสระใช่ไหมคะสัมผัสสระยกตัวอย่างได้ว่า
0: ดูหนูสู่ลูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูงูทูสัมผัสสระตรงคำว่าดูหนูสู่ลูงูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูงูทูค่ะ
1: ก็คือสระอูใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ยุงท้องย่องเยียงย่างลำรางช้างช่างฝ้ายหางป่าหงอนอ่อนสำอางช่างลำเล่นเต้นตามกันสัมผัสสระตรงคำว่ารางช้างช่างฝ้ายค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนด้วยค่ะในการวิเคราะห์ถือได้ว่านักเรียนก็สามารถวิเคราะห์ประเด็นวรรณศิลป์ของกาพย์หอโครงประพาสทานทองแดงได้นะคะกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะมาอภิปรายความรู้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับวรรณศิลป์ของกาพย์หอโครงประพาสทานทองแดงนักเรียนสามารถบันทึกเพิ่มเติมลงไปในใบกิจกรรมหรือในสมุดได้เลยนะคะค่ะกาพย์หอโครงประพาสทานทองแดงด้านวรรณศิลป์นะคะประเด็นแรกนะคะการใช้คำให้เกิดจินตภาพการใช้คำให้เกิดจินตภาพก็คือเป็นการเลือกใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายสำหรับในการพรรณนาถึงอากัปกิริยาท่าทางของสัตว์นะคะที่แสดงถึงความรื่นรมบริเวณทานทองแดงทำให้ผู้อ่านเห็นภาพอย่างชัดเจนเห็นภาพอะไรบ้างคะเห็นภาพของเลี้ยงผาที่อาศัยอยู่บนภูเขามีหนวดมีขนมีกลิ่นเหม็นสาบเหมือนกันกับแพะนั่นเองนอกเหนือจากเห็นภาพของเลี้ยงผาแล้วเห็นภาพของกระโจงที่มีลักษณะตัวเล็กกระจิตริดวิ่งเรี่ยๆเห็นแล้วน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็เห็นว่ากระโจงเนี่ยมีเขี้ยวน้อย2เขี้ยวด้วยนั่นเองนะคะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วเห็นภาพของนกยูงที่มันมีอากัปกิริยาค่อยๆย่องค่อยๆย่างค่อยๆเยื้องแล้วก็รำแพนหางออกมานั่นเองนะคะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วเห็นภาพอะไรอีกเห็นภาพของไก่ฟ้าลักษณะของไก่ฟ้าที่มีหัวสุกแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีลำตัวมีหางที่มีสีสันสวยงามนั่นเองนะคะค่ะนอกเหนือจากประเด็นทำให้เกิดภาพแล้วนะคะกวียังมีการเลือกใช้คำเดียวในความหมายที่ต่างกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเล่นคำพ้องจากบทประพันธ์หัวลิงหมากลางลิงต้นลางลิงแลหูลิงลิงไต่กระไดลิงลิงโลดคว้าประสาลิงก็จะเห็นได้ว่ามีคำว่าลิงใช่ไหมคะลิงในที่นี้หมายถึงพันไม้และสัตว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเจ้าฟ้ากุ้งที่ได้พระนิพนธ์งานกาพย์หอโครงประพาสทานทองแดงค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีการใช้ภาพพจน์ที่เป็นสัตพจน์สัตพจน์ก็คือการเรียนเสียงธรรมชาติเมื่อเราอ่านแล้วเราได้ยินเสียงธรรมชาตินั้นด้วยนั่นเองเช่นเสียงร้องของสัตว์ต่างๆที่พบเหมือนเช่นที่กลุ่มที่2ได้นำเสนอออกมาคือได้ยินเสียงของชะนีร้องอุ่ยอุ่ยนั่นเองนะคะร้องออกมาแล้วก็ได้ยินเสียงของฝูงข้างที่เป็นอย่างไรคะอะไรคะครอกแครกนั่นเองนอกเหนือจากนี้แล้วที่กลุ่มที่2บอกได้ยินเสียงของหนูกับงูที่คู่กันฟูดฟู่ใช่ไหมคะอันนี้คือการใช้คำให้เกิดสัตพจน์นะคะภาพพจน์เรียนเสียงธรรมชาตินอกเหนือจากนี้แล้วยังมีการเล่นเสียงพยัญชนะและเสียงสระนั่นเองนะคะโดยจากบทประพันธ์ที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือยุงทองย่องเยื้องย่างรำรางช้างช่างฝ้ายหางก็จะเห็นได้ว่าตัวที่มีพยัญชนะสีแดงก็จะเป็นการเล่นเสียงพยัญชนะใช่ไหมคะยุงย่องเยื้องย่างก็เล่นเสียงยอยักษ์รำรางก็รอเรือรายไร่ฝ้าฝ้ายเฟืองใช่ไหมคะก็จะเป็นรอเรือแล้วก็เสียงฟอฟันนั่นเองนะคะปีกป้องเป็นอันนี้ก็จะเป็นปอป่าอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของการเล่นเสียงพยัญชนะที่เจ้าฟ้ากุ้งได้พระนิพนธ์ออกมานะคะนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีการเล่นเสียงสระนะคะจากบทเดียวกันเลยเช่นรางช้างช่างก็เสียงตัวสะกดเดียวกันนะคะทองย่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นเล่นเสียงสระที่หยิบยกมาให้นักเรียนเห็นอย่างได้ชัดเจนนะคะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะ

0: ยังมีการใช้คำเอกโทษโทษโทษคำเอกโทษโทษโทษคืออะไรคำเอกโทษคือคำที่มีความหมายและกำกับด้วยรูปวรรณยุกต์โทแต่มีความจำเป็นที่ต้องแปลงให้เป็นคำที่มีวรรณยุกต์รูปเอกอันนี้ก็จะเป็นคำเอกโทษนะคะต่อไปค่ะคำโทโทษคือคำที่มีความหมายกำกับด้วยวรรณยุกต์รูปเอกแต่มีความจำเป็นที่จะต้องแปลงให้เป็นคำที่มีวรรณยุกต์รูปโทค่ะเช่นการใช้คำเอกโทษจากบทประพันธ์นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีคำว่าเขี้ยวนักเรียนจะเห็นว่ามีเขี้ยวน้อยสร้อยแนมสองในกาบหอโครงก็คือตอนช่วงที่เป็นกาบแล้วก็มีช่วงที่เป็นโครงสีสุภาพจะมีคำว่ามีเขี้ยวขาวน้อยช้อยเห็นไหมคะจะมีการใช้คำเอกโทษคือคำว่าเขี้ยวที่เขียนด้วยสระเอคอควายสระอีไม้เอกยอยักษ์วอแหวนที่อ่านว่าเขี้ยวใช่ไหมคะซึ่งตำแหน่งนี้บังคับวรรณยุกต์รูปเอกจึงเขียนแบบนี้แต่จริงๆแล้วคือที่ถูกต้องจะต้องเขียนเขี้ยวนี้ถูกไหมคะเรียกว่าคำเอกโทษนั่นเองค่ะต่อไปค่ะการใช้คำโทโทษเช่นคำว่าวิ่งวิ่งอะไรคะตรงนี้วิ่งรีใช่ไหมคะที่ถูกต้องจะต้องเขียนรอเรือสระอีไม่เอกถูกไหมคะอันนี้จะเป็นคำโทโทษนะคะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วที่เห็นได้ชัดเลยคำโทโทษชมพู่ชมพู่จริงๆแล้วจะต้องเขียนด้วยพอพานสระอูไม้เอกแต่ว่าตำแหน่งชมพู่ตรงนี้บังคับวรรณยุกต์รูปโทตามฉันทะลักษณ์ของโครงสี่สุภาพถูกไหมคะตามฉันทะลักษณ์ของโครงสี่สุภาพจึงต้องเขียนเป็นชมพู่ที่เขียนด้วยพอพึ่งสระอูไม้โทอ่านว่าชมคู่เหมือนกันนั่นเองซึ่งให้ตรงกับฉันทะลักษณ์นั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งที่ตรงบทประพันธ์กระโจงกระจิตหน้าหน้าเอ็นดูหน้าจริงๆต้องเขียนด้วยนอหนูสระอาแล้วก็ไม้เอกใช่ไหมคะแต่ตำแหน่งนี้บังคับวรรณยุกต์รูปโทก็เลยใช้คำว่าหน้าที่เป็นหน้าเอ็นดูด้วยไม้โทนี่แหละค่ะเรียกว่าลักษณะคำเอกโทษโทโทษนะคะค่ะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการใช้คำที่มีเสียงสระเดียวกันที่เห็นได้ชัดเลยจากบทประพันธ์ดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูหมู่ทูคือเล่นเสียงสระอะไรคะสระอูนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจุดเด่นของกาบหอโครงประพาสทานทองแดงที่เป็นวรรณศิลป์นั่นเองนะคะกับชั่วโมงพระจงจิตพินิจคุณค่า2ก็จะเห็นได้ว่าวันนี้เจ้าฟ้ากุ้งได้มีการใช้วรรณศิลป์ที่แสดงถึงความไพเราะที่เป็นเสน่ห์ของถ้อยคำของกาบหอโครงประพาสทานทองแดงนั่นเองค่ะคำถามก่อนจากกันในวันนี้นะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรคะขณะที่อ่านกาบหอโครงประพาสทานทองแดงวรวรันคะค่ะอยากจะถามความรู้สึกของวรวรันจากการที่วรวรันได้ศึกษาวรรณคดีเรื่องนี้แล้วก็ได้วิเคราะห์คุณค่าวรรณศิลป์แล้ววรวรันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่อ่านวรรณคดีกาบหอโครงประพาสทานทองแดง
1: รู้สึกผ่อนคลายและเห็นภาพสัตว์ต่างๆและธรรมชาติค่ะ
0: รู้สึกผ่อนคลายที่เห็นภาพสัตว์ต่างๆของธรรมชาติที่ทานทองแดงขอบคุณค่ะค่ะนอกเหนือจากความสดความผ่อนคลายแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่มีความสดชื่นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติณผืนป่าที่ทานทองแดงนั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะกาบหอโครงประพาสทานทองแดงนะคะเป็นบทพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศนะคะชัยเชษฐ์สุริยวงศ์นะคะทรงแต่งเป็นกาบหอโครงมีเนื้อหาเล่าถึงเรื่องของการเดินทางไปพระพุทธบาทนะคะและชมธรรมชาติมุ่งพรรณนาธรรมชาติในป่าทั้งพันไม้และสัตว์ป่าให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้ได้รู้จักสัตว์และพืชนานาชนิดนั่นเองค่ะแล้วบันทึกผ่านฉันทลักษณ์กาบหอโครงอันเป็นลักษณะเด่นของการสังเกตสื่อบันทึกสารผ่านภาษาที่กวีเลือกใช้คำให้มีความไพเราะเข้าใจง่ายสื่อความหมายได้ชัดเจนทำให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพเห็นความสวยงามของธรรมชาติรู้คุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่า

0: นะคะแล้วก็สัตว์ป่านั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของรังสรรค์ผลงานผ่านผังความคิด2นะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องวิเคราะห์ความรู้สู่ผังความคิดนะคะใบกิจกรรมเรื่องสร้างสรรค์ผลงานผ่านผังความคิดแล้วก็เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีด้วยค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับด้านวรรณศิลป์ของกาพหอคงประภัททานทองแดงมั้ยคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมด

ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติยั่งยืนสืบมาถึงปัจจุบันทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสืบทอดฟื้นฟูวัฒนธรรมพระราชพิธีบางอย่างที่ขาดหายไปหรือทรงริเริ่มพระราชพิธีขึ้นใหม่เพื่อเป็นเกียรติยศและสิริมงคลทั้งเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติดังนี้พระราชพิธีในการจารึกพระราชลัญชกรประจำแผ่นดินพระราชลัญชกรประจำพระองค์และพระราชลัญชกรพระครุฑพ่าประจำรัชกาลขึ้นตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20ถึง21เมษายนพุทธศักราช2493ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูและผนวกรวมพระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีรวมเข้าเป็นพิธีเดียวกับพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งได้ว่างเว้นไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ทั้งนี้ในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมากหรือการเสด็จเลียบพระนครในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบวันเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญรวมเป็นงานเดียวกับรัฐพิธีพืชมงคลเพื่อรักษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่ประเทศชาติและการเกษตรกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นการเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2508มิต้องประกาศสถาปนาเนื่องในพระราชพิธีสำคัญดังแต่ก่อนมาพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประจำฤดูซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญโดยการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีนี้ทรงถือหลักสายกลางคือไม่เปลี่ยนแปลงในหลักการและความมุ่งหมายแต่ทรงให้เปลี่ยนแปลงให้รัดกุมและประหยัดแต่ยังคงความภาคภูมิแห่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันสูงส่งโออาของชาติไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานนี้มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมมาโดยตลอด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 바로
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะยังอยู่ในหน่วยที่1สารละลายเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องพร้อมกันเลยครับสำหรับเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนนะครับก็คือปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนั่นเองนะครับนักเรียนครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือนักเรียนจะต้องมีการออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนักเรียนปลายทางนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ไปพร้อมกันนะครับก็คือการออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารครับนักเรียนครับคุณครูมีคำถามนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนครับการละลายนะตัวละลายไม่สามารถละลายในตัวทำละลายได้อีกเราเรียกสารละลายนี้ว่าอะไรครับนักเรียนนักเรียนปลายทางก็ตอบคุณครูมานะครับตอนนี้เพื่อนๆต้นทางตอบว่า
2: สารละลายอิ่มตัว
1: สารละลายอิ่มตัวนะครับดีมากเลย